0: มีเรื่องของการผลิตบางทีทั้งหมดไม่เกี่ยวอะไรกับโลคอลไม่เกี่ยวอะไรกับท้องถิ่นเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยไม่แน่ใจว่าท่านจะสามารถตอบตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเรื่องมาตรการในการควบคุมการเข้ามาลงทุนมาตั้งโรงงานของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยปกติไทยเราแข็งแรงในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วต้องพัฒนาอะไรอีกบ้างคะ
1: ผมคิดว่ากฎเกณฑ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วแล้วก็มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราอาจจะต้องมีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ นะครับซึ่งถ้าหากเราทำเรื่อง law enforcement อย่างเท่าเทียมนะครับก็น่าจะสามารถสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมให้กับคนท้องถิ่นได้ครับ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังก็แสดงความเห็นมาหลากหลายเลยทีเดียวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะคราวนี้ไทยจะรักษาสมดุลระหว่างการดึงการลงทุนเข้ามากับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเราเองได้อย่างไรบ้างคะ
1: ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะประเทศไทยยังต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศนะครับแต่เดียวกันเราก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงแล้วก็การพึ่งพาตัวเองเราต้องรักษาสมดุลอันนี้ให้ได้นะครับและผมก็คิดว่าทางรัฐบาลไทยเองและ EU4 ก็มีแนวทางในการรักษาสมดุลอันนี้ด้วยนะครับผมอยากจะนำเสนอประเด็นนี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการเน้นการลงทุนนะครับที่มีคุณภาพนะครับและประการสำคัญที่สุดก็คือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเราอาจจะต้องเน้นในอุตสาหกรรม S-curve นะครับที่จะช่วยสร้าง supply chain ใหม่ๆให้ประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีเงื่อนไขการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ประเทศไทยขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจครับว่าเราสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบecosystem ของประเทศไทยได้เพื่อให้ SME ของไทยเนี่ยนะครับสามารถอยู่รอดในการดึงดูดการลงทุนครั้งนี้โดยมั่นใจว่าเม็ดเงินเนี่ยจะกระจายไปสู่ SME และผู้ผลิตท้องถิ่นได้และประการสำคัญที่ผมคิดว่าเราจะต้องคำนึงถึงก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเรามีประเด็นเรื่องนี้นะครับทั้งในเรื่องของความท้าทายในเรื่องบุคลากรนะครับที่สำคัญมากเราอาจจะต้องมีการพัฒนาดึงดูดทาเลนต์ใหม่ๆที่จะต้องเข้ามาขณะเดียวกันก็ต้องมีการรีสกิลอัพสกิลนะครับแรงงานของไทยเพื่อให้ฟิตอินกับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆของจีนนะครับอาจจะต้องเสนอถึงเรื่องการจับมือกับสถาบันการศึกษาในเขต GBA ของจีนนะครับพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองผมคิดว่ามันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติบโตครับเป็นหุ้นส่วนกับจีนที่เติบโตไปพร้อมๆกันพร้อมกับเทคโนโลยีระดับโลกครับ
2: ท่านครับการที่เขาจะหลั่งไหลเข้ามาแบบนี้เนี่ยท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐาน environment ของเราในพื้นที่ EEC ของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับกับพายุที่เข้ามาลูกนี้ไหมครับ
1: เราพร้อมนะครับผมคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะดึงดูดการลงทุนและไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราจะเพิ่มจะมีนะครับเรามีมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC เองก็เคยเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนแล้วตอนนี้เรากำลังจะยกระดับความน่าสนใจของการลงทุนของ EC โดยเฉพาะโครงการสร้างเมืองใหม่นะครับของ EC ที่เน้นถึงการเป็น Net Zero เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ผมคิดว่าความน่าสนใจของโครงการนี้ส่งผลให้มีอุตสาหกรรมใหม่ๆ2ประเด็นคือ1อุตสาหกรรมเรื่องพลังงานนะครับ2เราเน้นพลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานสะอาดนะครับ2แล้วก็การทำเรื่อง Net Zero ซึ่งจะทำให้ความน่าสนใจของประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องใช้การลงทุนจากประเทศจีนที่ใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นครับ
0: ค่ะท่านก็ให้มุมมองได้อย่างน่าสนใจนะคะเรื่อง ขององโอกาสและความดึงดูดที่ประเทศไทยเรามีเนี่ยเรามีแน่นอนในขณะที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมก็เป็นเรื่องสำคัญและไทยเรายังมีโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ความสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่แล้วก็กระจายเรื่องการลงทุนเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นของเราด้วยนะคะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะท่านกงสุลใหญ่ นครกวางโจวคุณกาทิติวิวัฒวานนท์ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณผู้ฟังทุกท่านคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวจากพี่ต้นและน้ำหวานต่อค่ะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะเมื่อสักครู่เราได้คุยกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับเรื่องการเข้ามาลงทุนในกรอบ EEC ของนักลงทุนจีนนะคะซึ่งก็มีจุดที่เรามองว่าเป็นโอกาสและความท้าทายต่างๆที่เราเองในฐานะประเทศที่มีเรื่องทรัพยากรเรื่องประชาชนเรื่องโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็ต้องประเมินต้องควบคุมดูแลด้วยนะคะมาทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
2: ดีครับผมก็เห็นมีคุณผู้ฟังมาคอมเมนต์นะครับหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวอย่างทางใน Facebook นี่ก็บอกว่าจีนเนี่ยแบบเข้ามาแล้วมาทำอุตสาหกรรมสกปรกจีนสูญเหรียญอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับปัญหาที่เราเจอเนี่ยอยากเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่ามันไม่ว่าจะเป็นจีนหรือฝรั่งบางค่าชาติไหนก็ตามเวลาเข้าไปลงทุนเนี่ยเขาทุกคนก็ต้องการที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกที่สุดแล้วก็กำไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าทำได้เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราเองนะครับเราต้องหันมาดูตัวของเราด้วยว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยร่วมมือร่วมใจแล้วก็ให้เขาทำแบบเอาเรียกว่าปากว่าตาขยิบเอาหูเอานาตาไปไล่เขาก็จะทำสิ่งผิดเหล่านั้นได้เพราะนั้นก็ต้องดูคนของเราด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ต้องดูแลให้ดีๆครับต้องช่วยกันครับ
0: ช่วยกันสอดส่องดูแลและสุดท้ายมันจบที่ผู้บังคับกฎหมายนะคะ
2: ใช่
0: มีอีกหลายท่านเลยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณจำรูนคุณโดยคุณสุภชัยสวัสดีครับคุณน้ำหวานและคุณต้นนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
2: ครับฝั่ง TikTok ผมก็เห็นคุณกรธงใสนะครับคุณปังคุงนะครับคุณสุนิตสุจินหนุ่ยนะครับคุณไผ่กราฟนะครับและหลายท่านที่เข้ามาทักเราทางไลฟ์ทาง TikTok นะครับกราบขอบคุณทุกท่านเลยครับ
0: ค่ะพี่ต้นในช่วงสุดท้ายนี้พี่ต้นมีเรื่องอะไรอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันคะ
2: มีเรื่องของเวียดนามครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยตามรอยจีนเลยถ้าเราจำกันได้นะเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราซื้ออะไรไม้ตบยุงใช่ไหมเราบอกของจีนที่แบบใช้2ทีก็พังแล้วนะครับแต่ว่าท่านสีเจิ้นผิงเนี่ยเขาเปลี่ยนนโยบายของประเทศเขาคือเขาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยผลิตอะไรออกมามันจะต้องเป็นของดีของเยี่ยมMade in China 2025 ประกาศศักดาเห็นไหมแล้วเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ของจีนก็เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วนะครับอะไรหลายๆอย่างไม้เดี๋ยวไอ้ไม้ตียุงเนี่ยผมบอกเลยตรงเลยซื้อมาราคาไม่ถึง100บาทใช้มาหลายปีแล้วก็ยังดีมากๆอยู่นะครับทางเวียดนามเขาก็ประกาศแบบนี้เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหวงนะครับคือ Prime Minister Lee Min Hoang ท่านก็ได้พูดเลยนะครับว่าเราจะต้องพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตนะครับทุกสิ่งอย่าง ที่เราจะผลิตออกไปจะต้องพัฒนาไปตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพคือตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่ออกไปจากประเทศเราจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมาจากแรงงานนะครับและความสามารถของผู้คนของเราที่มีศักยภาพสูงเพราะว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความรุนแรงถ้าเรายังงมงายอยู่กับสิ่งที่ทำง่ายๆคุณภาพต่ำเราก็ตกขบวนนี้นะครับนี่ก็เป็นการประกาศศักดาเราจะดูกันต่อไปนะครับว่าเวียดนามจะตั้งเป้าไว้อีกกี่ปีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากเขาจากประเทศเวียดนามจะต้องเป็นของที่มีคุณภาพสูงนะฮะอย่างตอนนี้เราก็เห็นละเวียดนามทำอะไรนะรถยนต์วินฟาสซึ่งก็บุกไปทั่วตลาดอาเซียนแล้วนะยังเมื่อไหร่เราต้องดูกันต่อไปว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาที่เมืองไทยนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากเลยแล้วก็รู้สึกเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับระหว่างเวียดนามกับประเทศไทยนะครับมีศิลปินชาวไทยนะครับเป็นศิลปินทางด้านผลิตงานอาร์ตคุณวิชิตนวลน้องนงนวลนะครับเขาเป็นคนที่ทำเทคนิคเรื่องของงานอาร์ตเนี่ยนะครับโดยใช้วิธีการพิมพ์นะครับมาใช้รวมกันและกลายมาเป็นภาพที่มีการทับซ้อนกันในเรื่องของประวัติศาสตร์ความทรงจำนะครับคุณวิชิตนงนวลเนี่ยนะครับเขาได้นำผลงานของศิลปินชาวเวียดนามคือคุณบุ๋ยหยวนไผ่นะครับ

0: ประมาณนี้เลยนะครับคือเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับของเวียดนามแล้วมารวมกับคำที่เป็นงานทางด้านกวีของทางเวียดนามนะครับแล้วก็อีกหลายๆศิลปินคือคุณวิชิตนงนวลเนี่ยได้นำงานของเขามาทำโดยใช้เทคนิคทางด้านการพิมพ์มาแล้วงานของเขาเนี่ยนะครับ32ชิ้นได้ถูกรับการแสดงอยู่ที่กรุงฮานอยอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการร่วมมือกันทางด้านศิลปะนะครับในหัวข้อของ Face of the ASEAN นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วด้วยนะผมยังไม่รู้จักท่านเลยคุณวิชิตนงนวลถ้าใครอยากจะได้ดูงานของท่านนะครับก็ต้องเดินทางไปที่ฮานอยนะครับไปดูที่พื้นที่ที่เขาจัดแสดงอยู่ที่เลข29 Heng Bai Street ที่กรุงฮานอยนะครับอยู่ที่ดงเอกแกลเลอรี่ครับ
1: จากที่เวียดนามนะคะเราไปดูข่าวการเตือนภัยในญี่ปุ่นกันคือเขาพบว่ามีกลโกงการขโมยสินค้าแบบใหม่นะคะที่อาศัยช่องโหว่ของระบบแคชเชียร์อัตโนมัติหรือที่เรียกว่า self checkout ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในร้านยูนิโคลหลายๆสาขาเลยนะคะจนกระทั่งมีลูกค้าที่ซื้อของจากยูนิโคลเหมือนกันเนี่ยแล้วพบว่ามีปัญหานี้นะคะข่าวนี้ที่ฉันได้มาจากเว็บไซต์ญี่ปุ่นจิซินนะคะเขาเล่าเรื่องการที่มีผู้ใช้แพลตฟอร์ม X ออกมาโพสต์นะว่าตอนที่ไปซื้อเสื้อผ้าจากยูนิโคลเนี่ยแล้วได้มีการนำเอาบรานะคะหรือว่าเสื้อชั้นในเนี่ยไปชำระเงินผ่านเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์ของยูนิโคลคือเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์ของยูนิโคลเนี่ยคือจะไม่ต้องเอามาตืดเอามายิงบาร์โค้ดทีละตัวแต่พอวางปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถสแกนข้อมูลได้เลยนะคะเป็นระบบแคชเชียร์อัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี RFID ซึ่งเป็นการอ่านข้อมูลจากแท็ก IC ผ่านคลื่นวิทยุค่ะทำให้เพียงแค่วางสินค้าในจุดที่กำหนดเนี่ยระบบก็สามารถสแกนสินค้าและคำนวณราคาได้ทันทีเลยไม่ต้องหยิบมาตืดมาสแกนทีละชิ้นนะคะแต่ปัญหาก็คือว่ามีป้ายสินค้าอื่นค่ะที่ถูกยัดซ่อนเอาไว้ในสินค้าของยูนิโคลจำนวนมากคือไม่ได้ทำโดยร้านยูนิโคลเองนะทำโดยมิจฉาชีพโดยโจรที่เอาสินค้าอื่นๆที่เขาต้องการจะขโมยออกจากร้านน่ะเอาป้ายเนี่ยไปยัดซ่อนไว้ในสินค้านะคะทำให้เวลามีลูกค้าคนอื่นซื้อสินค้าแล้วพอไปเซลฟ์เช็คเอาท์ออกเนี่ยพบว่ามีแท็ก RFID ของสินค้าอื่นๆซุกซ่อนอยู่เต็มเลยนะคะแล้วบางคนเนี่ยเขาจ่ายเงินเลยโดยที่ไม่ได้เช็ครายละเอียดว่ามีกี่ชิ้นคือคำนวณดูคร่าวๆแล้วก็จ่ายเลยทันทีนะคะแต่เนี่ยแหละมิจฉาชีพเอาแท็ก RFID ของสินค้าที่ตัวเองอะขโมยออกไปดึงออกแล้วก็มาซ่อนเอาไว้ในเสื้อผ้าชิ้นอื่นๆนะคะเรื่องนี้มีคนพบเยอะมากและทางพนักงานของร้านเองก็บอกด้วยว่าเจอบ่อยในช่วงหลังนะคะดังนั้นลูกค้าก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงกลโกงของโจรเนาะพวกขโมยและมิจฉาชีพที่บางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าในแง่ของ fast retailing นะคะแต่ว่ามันก็ทำให้พวกขโมยเนี่ยบางทีเขาก็คิดซับซ้อนเนาะเอามาซุกมาซ่อนแล้วก็ทำให้เราประชาชนปกติทั่วไปเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเดือดร้อนได้นะคะ
0: ดูให้ดีนะครับคุณคิดว่าคุณซื้อแค่4แต่ว่าจ่าย8
1: ประมาณนั้นใช่เลยนะคะ
0: ต้องระมัดระวังให้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณคุณน้องน้ำหวานนะครับที่มาฝากเตือนเราด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนี้เดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเราก็ใช้นะ
1: เหมือนกันเหมือนกัน
0: นะค่ะเป็นได้ใช้ในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆรู้สึกว่ายูนิโคลที่ประเทศไทยก็ใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะครบถ้วนที่เรานำเสนอข่าวคราวอะไรต่างๆนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันแล้วพบกับGood Morning ASEANได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งเราทั้ง2คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้

ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่19เดือนพฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะยังคงตามต่อเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดถนนอโศกมักกะสันนะคะเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคนขับรถไฟพนักงานควบคุมไม้กั้นและคนขับรถปอสาย206แล้วก็จะนำคนขับรถไฟและพนักงานควบคุมไม้กั้นไปฝากขังศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวส่วนคนขับรถปอหากอาการดีขึ้นก็จะคุมตัวไปฝากขังค่ะจากการสอบปากคำคนขับรถไฟให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้กระทำการโดยประมาทอ้างว่าเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่านได้แต่ตามหลักหากไม้กั้นไม่ลงไฟจะไม่ติดและไม่อนุญาตให้ผ่านแน่นอนนั่นหมายความได้ว่าคนขับรถไฟยังให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขัดแย้งกับพนักงานไม้กั้นดังนั้นเบรกในระยะ100เมตรอาจไม่เห็นหรือไม่จึงตั้งคำถามว่าขณะขับรถไฟทำอะไรอยู่ซึ่งก็จะมีการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเด็นอื่นๆที่ต้องสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเพราะขณะนี้พฤติการของคนขับรถเมย์ชัดเจนแล้วว่าประมาทแน่นอนซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็กล่าวว่าต้องพิจารณาว่าคนขับรถไฟและพนักงานไม้กั้นประมาทเล็งเห็นผลแค่ไหนสั่งการให้ชุดสืบสวนไปจำลองสถานการณ์และถ่ายคลิปมาหากปฏิบัติหน้าที่ตามปกติก็จะเห็นไฟระยะเท่าไหร่จะจำลองจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดเกิดเหตุและตรวจสอบว่าต้องผ่านจุดตัดลักษณะนี้กี่แยกเพื่อพิจารณาความประมาทเพื่อให้สำนวนรัดกุมมากขึ้นส่วนข้อหาอื่นเช่นพรบการเดินรถทางรางพรบการจราจรทางบกจะพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังจากมีการประชุมแล้วผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมอีกนะคะว่าที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนแบ่งหน้าที่ทำงานเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถเมล์แล้วความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายส่วนคนขับรถไฟและคนโบกธงให้สัญญาณแจ้งข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุใดให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสคนขับรถไฟกับคนโบกธงให้สัญญาณให้การขัดแย้งกันคนโบกธงยืนยันว่าโบกธงให้สัญญาณแล้วแต่คนขับรถไฟให้การว่าไม่ได้ให้สัญญาณค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคนขับรถไฟก็อ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดเสพครั้งล่าสุด10วันก่อนเกิดเหตุแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดเมื่อปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจก็เตรียมบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายตรงจุดห้ามหยุดรถเพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุซ้ำค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนึ่งสุพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ก็ยังคงเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ต่อเนื่องนะคะตำรวจจำลองวันเกิดเหตุปมพขรไม่อยู่ห้องคนขับอ้างเห็นสัญญาณผ่านได้ขัดแย้งพนักงานโบกธงแดงจ่ายเยียวยาศพละ2,390,000 บาทพิพัฒน์เต้นจ่อล้อมคอกห้ามทุกขบวนเข้าเมืองพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันคุมตัวคนขับรถไฟและคนโบกธงฝากขังศาลผัดแรกพร้อมค้านประกันตัวศาลปราณีให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยหลักทรัพย์คนละ1 100,000 ถึง 150,000 บาทพร้อมติดกำไร EM ขณะที่สยมพรคนขับรถไฟจะถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดและเสพแล้วขับอีก2ข้อหารับเองเสพทั้งยาบ้าและกัญชาเป็นประจำแถมมีประวัติเสพยาติดตัวด้วยแต่ความผิดด้านวินัยมาเร็วได้มีการสั่งการให้ออกจากงานไว้ก่อนทั้งคู่ขณะที่ผลตรวจหาหลักฐานยังดำเนินไปอย่างเข้มข้นผู้บังคับการตำรวจนครบาล1สั่งทีมสืบสวนจำลองเหตุการณ์จากสถานที่จริงเพื่อปลดล็อกข้อสงสัยว่าคนขับอยู่ในห้องควบคุมรถหรือไม่ขณะที่ช่างเครื่องรถไฟพยานสำคัญเข้าให้การตำรวจแล้วส่วนคนขับรถปอ.เตรียมตัวถูกแจ้งข้อหาเดียวกันหลังออกจากโรงพยาบาลรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแถลงคนขับรถไฟมีใบขับขี่แต่อยู่ระหว่างโอนย้ายจากรฟท.ไปให้ขอรอดูแลตามกฎหมายใหม่สั่งด่วนตรวจยาเสพติดพนักงานขับรถทุกคนในสังกัดคมนาคมก่อนทำงานด้านคปภ.ประสาน2บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้เสียชีวิตรายละ 1,650,000 บาททันทีพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเยียวยาเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ที่เสียชีวิตรายละ 2,390,000 บาทพร้อมพิจารณาห้ามขบวนรถไฟทุกประเภทเข้าเมืองค่ะ
2: ครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทสั่งครม.แจงปมความจำเป็นเร่งด่วนภายใน7วันด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ย้ำครับรัฐบาลเดินหน้ากระบวนการตามปกติเหตุมีผลบังคับใช้แล้วนะครับและจำเป็นต่อความมั่นคงเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวจากศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติรับคำร้องกรณีส.ส.จำนวน133คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ปัญหาวิกฤตด้านพลังงานวงเงิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลสั่งให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่มีคำสั่งให้ชะลอหรือยุติกระบวนการทุกอย่างของรัฐบาลก็ต้องดำเนินไปตามปกติเนื่องจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่9พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่ารัฐบาลมีตัวเลขและข้อมูลจำเป็นจริงๆในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมจะชี้แจงต่อศาลตามความเป็นจริงขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทจากพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมทันทีเพื่อรีบเข้ามาดูแลปากท้องประชาชนท่ามกลางสภาวะเงินเฟ้อในเดือนเมษายนที่สูงถึงร้อยละ 2.9 นายเอกนิติย้ำนะครับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตลูกที่3คือกำลังซื้อหดตัวและค่าครองชีพสูงหากไม่มีมาตรการโคเปหรือรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ออกมารองรับจะกระทบต่อปากท้องของประชาชนอย่างรุนแรงในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยครับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็มีงานการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส1ของปีนี้นะครับขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่โตเพียงแค่ร้อยละ 2.5 ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกนะครับว่าปัจจัยหลักมาจากการลงทุนภาพรวมของประเทศที่เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 9.9 ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ44ไตรมาสหรือว่าในรอบ11ปีโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวถึงร้อยละ 10.1 ผลมาจากมาตรการเร่งรัดการลงทุนหรือว่า BOI Face Pass นะครับส่วนภาพรวมการส่งออกขยายตัวเด่นชัดที่ร้อยละ 17.8 ด้านเสถียรภาพการเงินหนี้สาธารณะของไทยณสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ที่ 12.68 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 66.38 ของ GDPทางนี้สภาพัฒน์ก็คาดการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปีนะครับจะขยายตัวที่กรอบร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 ขณะที่ด้านความเคลื่อนไหวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวบอกว่าในการประชุมครม.วันนี้เช่นกันครับจะมีการเสนอยกเลิกนโยบายฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศที่เคยประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2567โดยบอกว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเห็นตรงกันว่าการอนุญาตให้ชาวต่างชาติพำนักในไทยได้นานเกินไปไม่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ การท่องเที่ยวและกลายเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติซึ่งถ้าหากครม.มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกจะส่งผลให้กลับไปใช้มาตรการฟรีวีซ่า30วันตามเดิมทันทีครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวใหญ่วันนี้พาดหัวว่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งครม.ยื่นแจงใน7วันรับคำร้องพ.ร.ก.กู้พระดอนมั่นใจเดินหน้าได้ภูมิใจไทยถกร่างแก้รัฐธรรมนูญลุ้นเคาะส่งสภาทันทีปชน.ชู3หลักจ่อชงประกบปปช.ชี้บุญทรงรวยผิดปกติชัดชาติไหว้ศาลอำลากทม.ขณะที่รัฐบาลปลื้ม GDP ไตรมาส1พุ่ง 2.8% ลงทุนไทยโตสุดในรอบ11ปีลุ้นครม.เคาะไทยช่วยไทยปรับวีซ่าฟรีเหลือ15-30 วันสุภจีหนุน AI บริหารข้าวครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องของโพลหน่วยงานรัฐสอดทุจริตค่ะพูดคอตอทอต้านโกงถก10หน่วยงานจี้เก็บภาษีแมวประกอบนำกกร.แถลงแจงปมนายกให้สัมภาษณ์โพลหน่วยงานรัฐสอดทุจริตไม่ใช่การฟ้องปิดปากเป็นเพียงให้ความเห็นกฎหมายขณะที่นายกเซ็นตั้งคอตอทอทำงานร่วมเอกชนลุยต้านทุจริตตั้งเป้าตอบโจทย์ความโปร่งใสปรับลดกฎหมายที่ไม่จำเป็นหนุนเข้า OECD ตามกรอบปี2571เรียก10หน่วยราชการคุย20พฤษภาคมนี้ด้านวัชระเดินสายจี้กระทรวงการคลังกรมสรรพากรเร่งเก็บภาษีทักษิณ 17,600 ล้านบาทหากยังเฉยเจอมาตรา157ค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องของขบวนการที่ไปกักตุนน้ำมันค่ะ
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ4หน่วยงานภาครัฐก็ผนึกกำลังแถลงจับกลุ่มขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันดีเซลฉวยโอกาสเก็งกำไรในช่วงวิกฤตชายแดนใต้และตะวันออกกลางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับร่วมกันแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ที่มีพฤติกรรมบิดเบือนกลไกตลาดประวิงเวลาการจำหน่ายเพื่อกักตุนน้ำมันโดยคณะทำงานตรวจสอบก็พบครับช่วงวิกฤตการปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างวันที่20ถึง25มีนาคมที่ผ่านมาผู้ค้าน้ำมันบางรายได้กักตุนน้ำมันไว้ในคลังรวมถึงประวิงเวลาการขนส่งทางเรือจำนวน23เที่ยวและทางรถบรรทุกอีกกว่า600เที่ยวเพื่อหน่วงเวลาให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก่อนนำออกมาขายเก็งกำไรเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นถึง6ครั้งรวมกว่า11บาท50สตางค์ต่อลิตรพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้น้ำมันดีเซลหายไปจากระบบสะสมกว่า 29.2 ล้านลิตรคิดเป็นร้อยละ 20.2 และทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงจากสภาวะน้ำมันขาดแคลนทั้งที่ปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศนั้นมีเพียงพอด้านพลตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ก็บอกว่าคดีนี้ทำการเป็นขบวนการใหญ่และมีความซับซ้อนโดยเฉพาะกรณีการปลอมปนน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่พบเส้นทางการเงินหมุนเวียนสูงถึง 3,000 ล้านบาทจากการตรวจสอบพบว่ากรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเพียงตัวแทนอำพรางหรือนอมินีแต่ว่ามีบุคคลภายนอกเป็นผู้บงการและได้รับผลประโยชน์ตัวจริงนอกจากนี้ทางกระทรวงพลังงานยังได้ส่งข้อมูลให้ DSI ดำเนินคดีเพิ่มอีก166รายการหลังพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันทางเรือที่ไม่มีการระบุปลายทางไม่ระบุวันเวลาในการเดินทางซึ่งเปิดช่องให้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลย้อนหลังเพื่อประวิงเวลา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อหาหนักทั้งข้อหาประวิงการจำหน่ายสินค้าและข้อหาใบกำกับการขนส่งไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง7ปีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหากพบความผิดเข้าข่ายมูลฐานอาญาจะสั่งยึดทรัพย์ทันทีและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็ออกมาย้ำว่าขบวนการนี้แอบนำเงินส่วนต่างที่รัฐบาลให้ชดเชยราคาน้ำมันผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการกักตุนและเก็งกำไรทางกระทรวงจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนเข้าสู่กองทุนน้ำมันจากเอกชนกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุดและก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้นะครับแล้วก็วันที่20พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงทีมตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปยังอาคาร DSI เพื่อเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมแก่บริษัทคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองในฐานความผิดไม่แจ้งปริมาณการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชกำหนดแก้ไขป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งก็เป็นคำสั่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีประกาศใช้ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News และก็มติชนด้วยนะครับ Daily News บอกว่าบริษัทน้ำมันประวิงเวลากักตุน4หน่วยชูหลักฐานเงินหมุนเวียน 3,000 ล้านเตรียมขยายผลต่อผนึกพลังขุดรากถอนโคนเปิดโปงขบวนการค้าน้ำมันซัดขาดธรรมาภิบาลไม่สนใจความเดือดร้อนประชาชนไม่เกรงกลัวกฎหมายในขณะที่มติชนนะครับบอกว่ายุติธรรมผนึก3หน่วยงานฟันตุนน้ำมันแฉมีนอมินีหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านรัฐมนตรียุติธรรมผนึกรัฐมนตรีพลังงานตำรวจ DSI แถลงเอาผิดขบวนการประวิงเวลากักตุนน้ำมันทำให้ขาดแคลนในช่วงวิกฤตครับ
1: จากแก๊งกักตุนน้ำมันนะคะมาที่แก๊งขนยาเสพติดข้ามชาติค่ะเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้แถลงจับกลุ่มนายจิวาโอลาการนาธานชาวมาเลเซียผู้ต้องหาแก๊งยาเสพติดข้ามชาติพร้อมของกลางยาไอซ์44กิโลกรัมค่ะโดยทางพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้เปิดเผยนะคะว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดชาวมาเลเซีย5คนพร้อมกับยาไอซ์หนัก440กิโลกรัมได้ที่ห้องพักโรงแรมตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะก็คุมตัวไปสอบสวนขยายผลก็ทราบว่ายังมีเครือข่ายชาวมาเลเซียแยกย้ายไปพักตามโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทในจังหวัดนครปฐมหลังทราบข้อมูลชุดสืบสวนได้ประสานเจ้าของที่พักในพื้นที่ให้ช่วยแจ้งเบาะแสชาวมาเลเซียต้องสงสัยค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะจับแก๊งมาเลขนไอซ์440โลตำรวจขยายผลจับแก๊งมาเลขายยาไอซ์หลังชุดสืบสวนพบเบาะแสเครือข่ายยานรกข้ามชาติลอบขนยาล็อตใหญ่มาซุกห้องพักรีสอร์ทในพื้นที่ก่อนนำกำลังบุกตะครุบผู้ต้องหาได้5คนพร้อมของกลางหนัก440กิโลกรัมส่วนอีก4คนไหวตัวทิ้งยาไอซ์อีก44กิโลกรัมแยกย้ายหลบหนีเจ้าหน้าที่ประสานตม.สกัดจับคาด่านได้1คนที่เหลือยังกบดานเงียบมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนำทีมแถลงจับยาไอซ์หนัก44กิโลกรัม

0: จากนายจีวาโอลากานาธานชาวมาเลเซียผู้ต้องหาแก๊งขายยาข้ามชาติหลังจากเพื่อนร่วมขบวนการก่อนหน้านี้5คนยึดของกลางได้ถึง440กิโลกรัมค่ะ
1: ครับกันต่อกันที่เรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นะครับตอนนี้รัฐบาลไทยก็ยอมรับว่าคิดหนักเลยครับกรณีการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หลังสรุปตัวเลขภาพรวมค่าภาษีค่าดำเนินการพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทในขณะที่กระแสสังคมและก็หน่วยงานกีฬาก็แนะว่าควรจะนำงบมหาศาลนี้ไปพัฒนาฟุตบอลไทยระดับฐานรากจะคุ้มค่าและก็ยั่งยืนกว่าครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะระเบิดศึกขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้โดยมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมโดยระบุว่าจากการหารือร่วมกันระหว่างกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานกสทช.พบข้อติดขัดสำคัญเรื่องงบประมาณที่สูงเกินไปโดยเอเจนต์ผู้ถือลิขสิทธิ์เรียกราคาค่าลิขสิทธิ์ไม่ต่ำกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,300 ล้านบาทเมื่อรวมกับค่าภาษีอีกประมาณ300ล้านบาทและค่าดำเนินการต่างๆอีกกว่า100ล้านบาททำให้ยอดรวมที่รัฐบาลไทยต้องหาพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทซึ่งก็แตกต่างจากกรอบวงเงินเดิมที่ไทยเคยสนับสนุนในครั้งก่อนอยู่ที่20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ600ล้านบาทเท่านั้นครับนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวจากสำนักงานกสทช.ก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ยังมีข้อจำกัดสำคัญเรื่องของการเวลาในการถ่ายทอดสดเนื่องจากเวลาที่สหรัฐแตกต่างจากประเทศไทยมากโดยบางคู่ก็เริ่มแข่งขันช่วงตีสามบางคู่จบตอน10โมงเช้าซึ่งไม่เอื้อต่อพฤติกรรมการรับชมของคนไทยและทำให้ภาคธุรกิจต่างๆเช่นร้านอาหารหรือสถานบันเทิงก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมเชียร์บอลเพื่อสร้างรายได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้เอกชนยังไม่มีท่าทีที่จะสนใจจะเข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเพราะว่าประเมินแล้วว่าโอกาสคืนทุนจากโฆษณานั้นต่ำมากขณะเดียวกันรัฐบาลก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาและสังคมนะครับว่าเงินภาษีของประชาชน 1,700 ล้านบาทกับการถ่ายทอดสดเพียงแค่1เดือนอาจจะไม่คุ้มค่าและถ้าหากนำเงินก้อนนี้ไปสนับสนุนเยาวชนหรือต่อยอดโครงการฟุตบอลอาชีพในประเทศเช่นลีกภูมิภาค T3 รวมถึงฟื้นฟูฟุตบอลเยาวชนรายการพรีมินิสเตอร์คัพจะใช้เงินเพียงแค่ปีละ200ถึง300ล้านบาทแต่ว่าสามารถสร้างความยั่งยืนและสานฝันให้กับบอลไทยไปบอลโลกได้มากกว่าอย่างไรก็ตามครับนายพระดอนก็ย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ขัดข้องหากภาคเอกชนจะรวมตัวกันไปซื้อลิขสิทธิ์เองโดยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของรัฐบาลคาดว่าจะมีการหยิบยกเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้และจะมีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้เนื่องจากว่าเหลือเวลาอีกแค่15วันก็จะถึงการแข่งขันแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับรัฐบาลพับแผนลิขสิทธิ์พืชดูบอลโลกไม่คุ้มค่าฟีฟ่าไม่ลดราคาเวลายิงสดคนไทยก็รับชมลำบากเอกชนควักเองพร้อมสนับสนุนครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องของสถานการณ์อิหร่านกับสหรัฐนะคะก็ยังไม่จบค่ะแล้วก็สถานการณ์ไทยกับกัมพูชาค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะไปที่เรื่องของสถานการณ์อิหร่านกับสหรัฐค่ะศึกยังไม่จบอิหร่านมะกัน IRGC ฮึ่มลุยอ่าวโอมานก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสหรัฐอิหร่านยังเจรจาไม่จบหลังต่างฝ่าย

0: ส่งข้อเสนอใหม่ผ่านรัฐบาลปากีสถานในฐานะคนกลางหย่าศึกโดยสหรัฐย้ำจุดยืนเดิมอิหร่านต้องส่งมอบแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ400กิโลกรัมมาให้จัดเก็บลดศูนย์พัฒนาโครงการนิวเคลียร์จาก3จุดหลักเหลือเพียงแห่งเดียวแต่ไม่รับประกันการหยุดยิงหลังอิสราเอลประกาศกล้าวพร้อมร่วมมือสหรัฐถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอิหร่านอีกรอบขณะที่อดีตผบ. IRGC ขู่กลับถ้าสหรัฐไม่เลิกปิดล้อมถอนกำลังออกจากท่าเรือของอิหร่านอ่าวโอมานจะกลายเป็นสุสานของกองทัพสหรัฐค่ะ
1: ครับกองทัพภาคที่1ก็ส่งกำลังเข้าพื้นที่ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับเพื่อพูดคุยและคลี่คลายสถานการณ์หลังเกิดข้อกังวลกรณีประชาชนกัมพูชาเข้ามาใช้พื้นที่ทำการเกษตรบริเวณชายแดนโดยย้ำถึงพื้นที่ดังกล่าวนะครับไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนก็ขอให้ทุกฝ่ายงดเข้าใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันความขัดแย้งซึ่งทางพลตรีวินไทยสุวารีครับโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยว่าที่กองบัญชาการกองทัพอากาศนะครับว่ากองทัพภาคที่1ได้ส่งกำลังเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวและไม่มีเส้นแบ่งแดนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันขณะเดียวกันทางกองทัพบกก็ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าใช้พื้นที่ชั่วคราวพร้อมกับระบุว่าหลังสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคทำให้ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ชายแดนมากขึ้นสำหรับข้อเรียกร้องเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนโฆษกกองทัพบกระบุว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากยังไม่มีแนวเขตที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันแม้ว่าบางพื้นที่ฝั่งไทยจะมีการวางแผนรั้วลวดหนามเพื่อควบคุมพื้นที่แล้วก็ตามครับพื้นที่ชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2มีความยาว400กิโลเมตรและจะต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการดูแลอย่างรอบคอบโฆษกกองทัพบกก็ขอย้ำให้ประชาชนรับรู้รับข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นหลักเพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยระบุว่าพื้นที่เกษตรฝั่งไทยยังไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าแนวเขตควบคุมมีอย่างชัดเจนขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็ต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนของตนเช่นกันโดยสถานการณ์ยังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เขมรทำเกษตรล้ำแดนอีกทัพภาค1ส่งทหารเข้าเคลียร์จี้ไทยเร่งโต๊ะถก GBC ทัพภาค1ส่งทหารเคลียร์เขมรทำเกษตรล้ำแนวชายแดนแนะประชาชนระวังเข้มสื่อเผยกัมพูชานำคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่จังหวัดบันเตียเมียนเฉยครับ
0: เมื่อวานนี้ช่วง 9:05 ค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากไทยประมาณ247กิโลเมตรนะคะขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรค่ะสาเหตุก็เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันนะคะและอีก13นาทีต่อมาก็เกิด after shock ตามมาจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ252กิโลเมตรขนาด 3.2 นะคะแล้วก็มีรายงานว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนรวมถึงกรุงเทพเราด้วยนะคะก็ตึกสูงในกทมเนี่ยก็ได้รับรู้เช่นกันค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเขย่าตึกสูงในกทมหนีตายชุลมุนพิษดินไหวพม่าจีนอาคารถล่มคนกรุงแตกตื่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ในเมียนมาสะเทือนตึกสูงหลายพื้นที่ในกทมและหลายจังหวัดกรมทรัพยากรธรณีชี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยชี้แม้ไทยยังไร้ผลกระทบแต่ประมาทไม่ได้และหน่วยงานเกี่ยวข้องและประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือค่ะ
1: ครับมีภาพข่าวนะครับนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทีมงานเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพร้อมแถลงลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งอีกสมัยครับ
0: ขอปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจัดกิจกรรมเสาธง5นาทีให้ความรู้ธงชาติไทยเสริมความภาคภูมิใจแก่เยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลามมัสยิดอิสละค่ะกิจกรรมเสาธง5นาทีนำความรู้เรื่องธงชาติไทยและปลูกฝังความรักชาติดำเนินการตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ต้องการสร้างการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และป้องกันการ

0: บ่มเพาะข้อมูลที่บิดเบือนในสถานศึกษาโดยชุดสันติสุขที่408ร่วมกับชุดทักษิณสัมพันธ์ที่442หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน33และชุดคุ้มครองตำบลปาเสมัดลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาอิสลามมัสยิดอิสละอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายเหมาะกับเยาวชนสร้างบรรยากาศที่สนุกและการมีส่วนร่วมของนักเรียนพร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียนกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเพื่อร่วมการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็งและนำพาสันติสุขมาสู่พื้นที่อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชรบ.หนองคายพบกระสอบปริศนาริมโขงซุกยาไอซ์146กิโลกรัมมูลค่ากว่า43ล้านบาทฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองหนองคายส่วนที่กำลังลาดตระเวนริมแม่น้ำโขงบริเวณตำบลหินโงมอำเภอเมืองระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ออกหาปลาว่าพบกระสอบวัตถุต้องสงสัยจำนวน6กระสอบวางอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหมู่2ตำบลหินโงมจึงเข้าตรวจสอบทันทีผลการตรวจสอบพบว่าภายในกระสอบเป็นยาเสพติดประเภทไอซ์น้ำหนักรวม146กิโลกรัมมูลค่ารวม43ล้าน8แสนบาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้จะเร่งขยายผลติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีและในวันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายสาวเหยื่อรถไฟชนรถเมย์เผยรถจักรยานยนต์เสียหายเงินที่เตรียมไว้ไปไถ่แหวนกว่า 20,000 บาทหายบาดเจ็บต้องจ่ายค่ายาเองไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาจากกรณีเกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนรถเมย์ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเมื่อวันที่16พฤษภาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8คนและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากล่าสุดนางสาวชดาพรแซ่ก้องผู้เสียหายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากกรณีดังกล่าวเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อลงบันทึกประจำวันเนื่องจากกระเป๋าเอกสารและเงินสดกว่า 20,000 บาทหายบริเวณจุดเกิดเหตุผู้เสียหายเล่าว่าในวันเกิดเหตุตนกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปโลตัสพระราม4และกดเงินสดมาเพื่อจะไปถ่ายแหวนทองที่ร้านแต่ประสบเหตุซะก่อนรถจักรยานยนต์ของตนได้รับความเสียหายส่วนตนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชและเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เอ็นหัวเข่าส่วนกระเป๋าที่แขวนไว้ตรงแฮนด์รถหายไปนางสาวชดาพรระบุถึงเรื่องการเยียวยาได้ว่าโรงพยาบาลได้ต่อสายคุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการพูดคุยเบื้องต้นตนไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาเนื่องจากไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสรวมถึงต้องจ่ายค่ายาด้วยตนเองในครั้งแรกใช้ประกันส่วนตัวส่วนรถจักรยานยนต์ของตนเพิ่งซื้อมาเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ยังไม่ได้รับพรบ.คุ้มครองไม่สามารถเบิกได้จึงใช้ประกันส่วนตัวอีกนอกจากนี้เมื่อกลับมาบ้านรู้สึกว่าตนเองแพ้ยาจึงกลับไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ครั้งนี้ต้องจ่ายเงินสดจำนวนพันกว่าบาทผู้เสียหายกล่าวฝากว่านอกจากต้องเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วยังมีผู้บาดเจ็บที่ทำอาชีพไรเดอร์ที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันต้องสูญเสียรายได้จำนวนมากด้วยคนกลุ่มนี้ควรจะได้รับการชดเชยเยียวยาด้วยเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เ ยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ชั่วโมงที่2นะครับติดตามเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95
3: ปล่อยได้ใจกระเบา
2: อ
3: ่
2: ะมาเพิ่มคุยหน้าไมค์กันนะฮะหนึ่งสาย
4: ปล่อยใจกระเบา
2: อ๋อปิดวิทยุแล้ว
3: เดี๋ยวเสียงสะท้อนนะคะ
2: เอาไก่ก็มา
3: สวัสดีค่ะคุณไก่ฮัลโหลได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะ
2: อยู่ไม่เอ่ยปิดวิทยุให้ผมนิดนึงโอ้โหปิดวิทยุเลยฟังทางสายโทรศัพท์เอานะ
5: ครับ
2: ไม่นั้นสิมันจะสะท้อนนะครับนะไอ้คำเพลินนะครับ
5: ครับผม
2: อยู่แห่งโขนตำบลไหนครับ
5: อยู่อำเภอแม่ละมาดจังหวัดตาก
3: จังหวัดตาก
2: เดี๋ยวนะอำเภอแม่ละมาดใช่ไหมครับ
5: ครับผม
2: ทำอะไรอยู่ที่นั่นนะครับ
5: ไม่ทำอะไรช่วงนี้
2: อ๋อไม่ทำอะไรฝนตกไหมครับแถวอำเภอแม่ละมาด
5: ตกเมื่อคืนละ
2: อ๋อตกเมื่อคืนเยอะไหมครับ
5: พอสมควร
2: โอ้น้องไก่ยังขันอยู่เลยเนาะสงสัยอยากจะร้องเพลงแข่งกับไอ้คำเพลินเนาะแถวอำเภอแม่ละมาดเนี่ยเขาปลูกอะไรกันนะคะ
5: จะปลูกข้าวโพด
2: ปลูกข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับ
5: ทำข้าวครับปลูกข้าวครับ
3: ปลูกข้าว
2: ช่วงนี้ฝนก็กำลังลงเลยทุ่งเขียวเลยใช่ไหมครับอากาศไม่ร้อนเน
5: า
2: ะ
5: บอร้อนละ
2: บอร้อนแล้วนะครับ
3: เมื่อเช้านี้กินทานอะไรทำอะไรทานคะ
5: ผักบุ้ง
3: ผักบุ้ง
2: นะต้องทานกับข้าวต้มหรือว่าไงครับหรือข้าวสวย
5: ครับข้าวสวย
2: ข้าวสวยนะครับนะฮะวันนี้เลือกเพลงอะไรดี
5: คุกร้อยแปดของแดนมังสิงครับ
2: ได้เลยนะครับพูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษาคำเมืองใช่ไหมที่นี่เขาพูดคำเมืองกันใช่ไหม
5: ได้เลยได
2: ้อู้คำเมืองนะแต่ผมอู้บ่จ้างนะนะครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
5: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
5: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
5: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
5: ลำถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
5: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายลำคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
5: สบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
5: เชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
2: โอ้โหนะครับวันนี้ฟังแล้วรู้สึกเหมือนง่วงนอนยังไงก็ไม่รู้
3: อากาศมันดีใช่ไหมคะอากาศมันคงกำลังฝนจะตกใช่ไหมคะ
2: ตื่นเช้านะฮะอากาศมันดีมันน่านอนแต่ยังง่วงนะเพราะว่าเราต้องทำมาหากินกันต่อเนาะนะฮะเอาใจช่วยเอาใจช่วยล่ำคณะทานข้าวให้อร่อยอร่อยนะครับนะฮะข้าวกับผักบุ้งเนี่ยนะครับนะฮะขอบพระคุณนะครับ
3: เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่ง
2: มานครเลือกเพลงกันต่อเนาะจากทุก108ของอาชัยมุงสิงศิลปินชาตินะครับขอบคุณไอ้คำเพลินนะครับ
5: ครับผม
2: ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: บรรยากาศมันยั่วยวนใจมากเลย
3: ยั่วยวนในการ
2: เสียง
3: ไม่อยากจะลุกจากเตียง
2: เสียงน้องไก่นะทุก108นะครับอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินักจัดรายการของเรามาทุกวันอาทิตย์นะครับติดตามอาชัยได้5โมงเย็นจนถึงทุ่มตรงนะครับสำหรับเปลี่ยนนะครับกับมหานครทีมนะครับอยากฟังเพลงไหนต่อเนื่อง SMS เข้ามาได้468-9400ครับ LINE @LGMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.LGMFM95.nct.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องเมย์ครับ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับ

0: ทุก108อาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับที่ไอ้คำเพลินนะครับขอมาไกลจากอำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากนะครับอากาศดีสบายๆนะครับ
1: เส
0: ีย
1: งไก่ขันแบบว่าน
0: ะฮะคุณเฉลียวอยู่สิงห์บุรีก็เลือกของพี่เป้ามานะครับกินอะไรถึงสวยผมต่อด้วยนะครับกินข้าวกับน้ำพริกนะครับแม่พองพงศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ตามมาด้วย100,000นะครับต้นฉบับเลยเสียงร้องของเสน่ห์เพชรบูรณ์นะครับ4เพลงต่อเนื่องนะครับวันนี้เล่นพี่เป้าให้2เพลงเลยวันนี้มีคนขอพี่เป้าเยอะมาก
1: เ
0: จ๊สีนี่ต้องเป็นตัวบิ้วตัวเขย่าแน่เลยนะ
1: นะ
0: อ่ะนะฮะฟังเพลงจากศิลปินท่านอื่นบ้างนะครับช่วยกันเลือกได้นะครับโทรหาน้องเมย์นะ022481366ยังมีเวลาจนถึง10 โมงนะครับนะฮะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกคิวฮิตกันนะครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300.2 ล้านนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับจากศิลปินที่ใช้ชื่อว่านวกะนะครับเพลงชื่อคืนคำครับคำร้องและทำนองโดยบรรณวัฒน์บริสุทธิ์นะครับเรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24 ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณฟังกันอีกสักรอบหนึ่งขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเม็ดเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับ2เพลงต่อเนื่องครับ
1: ค่ะโนราพลัดถิ่นค่ะแนทราเชนฟิชเชอริงกับกล้วยสแตมค่ะอยู่ในฮิตที่19ค่ะ
0: ครับ
1: และอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะอบอวนจากเล็กรัชเมธอยู่ในฮิตที่12ค่ะ
0: ถ้าชอบเพลงใหม่ของนวกะนะครับขอได้ตลอดทั้ง24 ชั่วโมงครับโจค
2: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ของแมวตัวจริง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายและที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปด้วยสำหรับการสนับสนุนให้คุณผู้ฟังได้ย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตนะครับ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เช้าวันนี้มีหน้าหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับน่าสนใจเลยนะครับเริ่มต้นกันที่เดลินิวก่อนนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยพับแผนลิขสิทธิ์นะครับในการให้คอบอลได้ดูบอลโลกนะครับบอกไม่คุ้มค่าเนื่องจากว่าฟีฟ่าเขาไม่ลดราคานะครับเวลายิงสดคนไทยรับชมลำบากนะครับเอกชนก็ควักหมายถึงควักเงินเองอะนะในการพร้อมที่จะสนับสนุนด้วยอ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอกันตัวไปอาจจะมีแบบอะไรมากมายนะครับเรื่องของรถไฟสินค้าวิ่งชนปออนะครับที่มีการจ่ายผู้เสียชีวิตเนี่ย 2.39 ล้านนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับ 2.39 ล้านนะครับแล้วก็เจ็บเนี่ย 1.3 แสนถึง1ล้านนะครับอันนี้อ่านตามหัวข้อข่าวนะรายละเอียดไปตามโดย Daily News ดูนะครับเรื่องของท่านนายกบอกว่ายืนยันไร้ปัญหาพรกเงินกู้เงิน 400 ล้านนะครับศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้วนะครับสั่งคณะรัฐมนตรีชี้แจงภายใน7วันนะครับก็ต้องตามกันต่อนะแล้วก็เรื่องของบริษัทน้ำมันประวิงเวลาในการกักตุน4หน่วยในการชูหลักฐานเงินหมุนสะพัด 3,000 ล้านนะครับเตรียมขยายผลต่อนะครับในขณะที่สถานการณ์อิหร่านนะครับนะฮะเมินสหรัฐอเมริกานะครับเงื่อนไขไม่โดนใจบีบรถนิวเคลียร์นะครับริบแร่อยู่ในเนียมโอ้ยังไม่จบง่ายๆเนาะนะครับไปตามในเดลิได้ในขณะที่กรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้พาดหัวเรื่องของการรุกผลิตเชิงพาณิชย์น้ำมันเครื่องบินยั่งยืนนะครับบางจากก็ลุยพลังงานอนาคตนะครับแล้วก็เรื่องของสกช.ออกมาเตือนวิกฤตค่าครองชีพกระทรวงการคลังก็ห่วงผู้ผลิตแบกต้นทุนนะครับแล้วก็เรื่องของท่านเอกนัทลุยเปลี่ยนพลังงานนะครับปลดล็อกไฟเสริมความมั่นคงของน้ำมันนะครับเราไปตามดูกรุงเทพธุรกิจนะครับส่วนมติชนรายวันนะครับวันนี้เรื่องของตอนเกิดเหตุไม่อยู่คุมรถไฟนะฮะโดยสอบคนขับเพิ่มอีกแล้วก็ฝากขังสอบพนักงานได้ประกันนะครับกมธ.ก็มีการพูดคุยล้อมคอกนะครับมาใช้คำวันนี้เลยนะฮะ20พฤษภาคมนะครับตำรวจเป็นเจ้าภาพในการเคลียร์จุดตัดด้วยนะครับแล้วเรื่องของราชอาณาจักรกัมพูชาทำเกษตรล้ำแดนอีกนะครับแม่ทัพภาคที่1ก็ส่งทหารเข้าเคลียร์นะครับจี้ไทยตั้งโต๊ะนะครับในการพูดคุยกับGBC ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญสั่งคณะรัฐมนตรียื่นชี้แจงภายใน7วันนะครับรับคำร้องพรก.เงินกู้นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านพระดอนก็มั่นใจว่าจะเดินหน้าได้นะครับในขณะที่ภูมิใจไทย6มีการพูดคุยนะฮะร่างรัฐธรรมนูญนะครับลุ้นนะฮะพักเคาะส่งสภาทันทีนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆนะครับเมื่อวานนี้ท่านชาติก็ไหว้สารอำลากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เรื่องของรัฐบาลปลื้มนะฮะ GDP ในไตรมาสแรกนะครับพุ่ง 2.8% นะครับการลงทุนไทยโตสุดในรอบ11ปีนะครับลุ้นคณะรัฐมนตรีจะเคาะไทยถ้วยไทยปรับฟรีวีซ่าเป็นเหลือ 15-30 วันท่านสุภจีก็หนุน AI บริหารข้าวนะครับแล้วก็เรื่องของกระทรวงยุติธรรมนะครับผลึก3หน่วยงานในการดูแลพวกที่ตุนน้ำมันนะฮะแล้วก็แฉมีนอมินีหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านเลยโอ้โหเนี่ยเรื่องนี้นะฮะต้องตามกันต่อนะครับแล้วก็เรื่องของการแตกตื่นแผ่นดินไหวนะครับวันนี้ข่าวสดก็มีประเด็นนะครับแล้วก็เรื่องของการเสพทั้งยาทั้งกัญชาพขร.นะครับก็บอกที่เป็นกรณีร้องข้อของการจุดตัดนะครับของรถไฟนะครับแล้วก็เรื่องของศาลรับตีความพรก.เงินกู้นะครับคณะดนตรีประทึกนะฮะข่าวสดกับภาพบอกว่าอย่างนี้นะครับลองไปอ่านดูนะครับนอกนั้นก็มีเรื่องของการกักตุนน้ำมันนะครับที่เรื่องราวที่ตามหลายประเด็นหลายฉบับก็ลงเหมือนกันนะครับในขณะที่ไทยรัฐนะครับลงเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญรับตีความนะครับพรก. 400 ล้านนะครับนะฮะให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงภายใน7วันนะครับแล้วก็เรื่องของตำรวจจำลองวันเกิดเหตุนะครับปมพขร.นะครับนะฮะแล้วก็

0: เรื่องของไม่อยู่ในห้องนะฮะคนขับนะฮะไทยรัฐพาดหัวว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการขัดแย้งนะครับของอิหร่านกับอเมริกายังไม่จบนะฮะลุยอ่าวโอมานอีกนะครับแล้วก็เรื่องของการเขย่าตึกสูงในกรุงเทพเมื่อวานมีคนโพสต์เหมือนกันนะแล้วก็หนีตายชลมุนเลยพิษแผ่นดินไหวพม่ามาจากเมียนมานะครับแล้วก็จีนอาคารถล่มด้วยนะครับประเด็นนี้โอ้โหน่าสนใจเนาะนะฮะเมื่อวานนี้หลายคนก็กลัวกันว่านั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของการจับแก๊งมาเลย์ขนยาไอซ์นะครับ440โลนะครับในไทยรัฐเขาก็ลงพาดหัวเรื่องของท่านปวีณาช่วย3เด็กชายกลับถึงไทยนะครับตัวการในการถูกจับลวงบทเนนนะครับเรียรัยในมาเลเซียนะครับลองไปตามอ่านดูในไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับหลายประเด็นน่าสนใจหลายฉบับเลยนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันกับเรา2คนในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงฮิตกันนะครับ
1: ค่ะ

0: นี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติเร่งเครื่องลงทุนเตรียมไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาวิกฤตค่าครองชีพนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการแถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในไตรมาสที่1ว่าขยายตัวที่ระดับ 2.8% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยการลงทุนรวมของประเทศขยายตัวถึง 9.9% ตัวแรกที่โดดเด่นที่สุดคือการลงทุนของภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีอย่างไรก็ตามตัวเลข GDP ที่เติบโตในไตรมาส1เป็นเพียงภาพสะท้อนจากกระจกหลังเพราะเมื่อมองไปที่ถนนข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความขรุขระและมีความท้าทายรออยู่ตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสแรกอาจไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากสงครามที่ปะทุขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมอย่างเต็มที่เนื่องจากรัฐบาลได้เข้าตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรในขณะนั้นเพื่อเป็นการรับมือกับวิกฤตปากท้องรัฐบาลเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยจะดึงเม็ดเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทจากวงเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการโครงการนี้จะใช้โมเดลการร่วมจ่ายรัฐบาลสมทบ 60% และประชาชนจ่าย 40% พุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยและคนตัวเล็กในสังคมนอกจากการเยียวยาระยะสั้นแล้วรัฐบาลยังมีเป้าหมายใช้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินในการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและต้นทุนโดยอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันกลุ่มรถบรรทุกหัวลากขนส่งให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่ผสมปาล์มน้ำมันในประเทศให้มากขึ้นแนวทางนี้ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันถาวรเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเพียงอย่างเดียวอย่างไม่สิ้นสุดส่วนในภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานรัฐบาลเตรียมออกมาตรการปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบเฉพาะเจาะจงนอกจากนี้บอร์ด BOI ยังได้อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนโครงการเหมืองแร่โพแทสอาเซียนเพื่อผลิตวัตถุดิบทำปุ๋ยใช้เองในประเทศซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้แตกต่างจากอดีตไม่เหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ที่ GDP ติดลบหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2552ที่ส่งออกพังทลายแต่วิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตปากท้องที่ตัวเลข GDP โดยรวมอาจไม่ได้ดูแย่แต่จะสะท้อนความรุนแรงออกมาในรูปของเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนแทนรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันนโยบายเยียวยาควบคู่ไปกับการรักษาเครื่องยนต์การลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวต่อไปอุตุเดือนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทะเลมีคลื่นสูงกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่13เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยระบุ

0: ว่าในช่วงวันที่ 19-21 พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โมงสุดท้ายนะครับปลายฟ้าเบิ้ลปทุมราชแมนพิสิทธิ์พงศ์ครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับที่คุณผู้ฟังเลือกไว้หนังสือออนไลน์นะครับผู้เบาซื้อปุ๋ยนะครับดิกคิตตี้นะครับเป็นมหานครออนไลน์ชั่วโมงสุดท้ายกับเรา2คนนะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับ SMS เข้ามาได้เลย468 9400 LINE @LTM FM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องเมย์นะ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับนะเรื่องราวสำคัญจริงๆสำหรับคุณฟังที่มีอายุ 50-75 ปีแล้วอยากจะดูแลชีวิตตัวเองและอยากเป็นมรดกให้ลูกให้หลานด้วยนะครับแผนประกันดีๆจากไทยประกันชีวิตนะครับ
2: ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะและที่สำคัญนะคะเบี้ยเขาจ่ายคงที่ตลอดสัญญาวันแรกเราจ่ายค่าเบี้ยเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นการที่จะสามารถที่จะสร้างเป็นมรดกให้กับลูกหลานหรือคนที่เรารักไว้ได้นะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดเลย 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรก รับเงินสูงสุดค่ะ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุดเลย 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาเราไม่เป็นอะไรไม่เกิดอุบัติเหตุเราก็มีเงินเก็บเงินก้อนได้เช่นเดียวกันค่ะรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทนะคะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364364เพราะเราไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยเรามีแผนประกันตัวนี้ไว้นะก็อุ่นใจนะคะและวิธีการสมัครเขาก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราอยากจะสมัครให้นะคะมีอายุ 50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ02-201-43

0: 0224024364ค่ะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์และเงื่อนไขให้ฟังกันอีกรอบนะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะค่ะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มไปอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือถ้าหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นวันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่หรือโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการได้ช่วยชีวิตของผู้ป่วยด้วยเพราะว่าไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินค่ะที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยใน1กรมธรรม์นะคะจะเท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนค่ะหรือว่าไปจนครบเป้าหมายของเขาก็คือการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะและเงื่อนไขไปตามที่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: วันนี้เพลง Hit Story 2เพลงต่อเนื่องนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องนะครับสำหรับคนที่รักตุ๊กแกนะฮะหนูกลัวตุ๊กแกแมงปอชนิชาแล้วก็จั๊กกิมกับตกโตนะครับนะฮะวงตกโตอาสยามนะครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะฮะอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับมาวันอาทิตย์ที่31นะครับพฤษภาคมนะครับนะโอกาสครบรอบ22ปีนะครับของขึ้นลูกทุ่งมหานครเนี่ยเราจะเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านคลองกระโพงนะครับที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับโรงเรียนนี้นะครับเราก็จะไปร่วมบุญกันเลี้ยงอาหารกลางวันนะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยง

0: แล้วก็มีไอติมนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวจะระดมนะฮะหลายท่านเป็นขนมโดนัทด้วยนะครับเลี้ยงเด็กๆนะครับโอ้ที่นั่นผลไม้เยอะละนะครับนะฮะพอประมาณนะครับแล้วก็ใครอยากจะร่วมบริจาคนะครับติดต่อนะครับนะฮะหรือร่วมบุญกับเครือลูกทุ่งมหานครนะครับนะฮะก็ติดต่อมาทางน้องเมย์ได้เลย02-248-1366นะครับหรือ081-424-2743ครับ081-424-2743ก็ได้นะครับนะฮะโอกาสพิเศษนะครับที่นักจัดรายการแล้วก็ศิลปินแล้วก็แฟนคลับส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่สะดวกเดินทางไปนะครับเพราะก็จะไปร่วมบุญกันด้วยนะครับเราได้ความเอื้อเฟื้อจากคุณหมออุ้ยชัยนะครับที่มอบสีให้กับโรงเรียนแล้วส่วนหนึ่งนะฮะแต่ยังขาดสีอีกนะครับแล้วก็มีชั้นนะฮะชั้นวางหนังสือ
1: แล้วก็
0: มีหลักร่วมบุญกับเครือลูกทุ่งมหานครในโอกาสครบรอบ22ปีนะครับนะฮะโทรแจ้งทางน้องเมย์ได้เลย02-248-1366นะครับหรือจะ081-424-2743ก็ได้นะครับหรือจะนำไปเจอกันที่โรงเรียนก็ได้นะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงที่ตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับในวันอาทิตย์ที่31นะฮะพฤษภาคมนะครับไปให้ทันก่อนเที่ยงนะแล้วก็เราก็ถ้าเป็นไปได้เราก็จะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักจัดรายการแหละนะครับในกิจกรรมดีๆครั้งนี้นะครับในโอกาสครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ในวันคล้ายวันเกิดนะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงที่ตำบลเขาใบสีที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับขอบคุณการสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: สำหรับคุณฟังที่อยากจะเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับง่ายๆเลยนะครับผลิตผลงานมาแค่1เพลงนะครับแล้วก็บอกประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็ติดตามจันทร์ถึงศุกร์นะครับในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านแล้วก็เสาร์เว้นเสาร์นะครับ 10:00 นจนถึง 13:00 นตรงผมอาจารย์เบตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตานะครับ
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: วันนี้เป็นเพลงจากเพื่อนบ้านของเราบ้างครับเพลงจาก GX2 นะครับสปป.ลาวนะครับใส่ใจได้แค่มองนะครับเป็นเพลงที่หลายและท่านร้องตามกันได้แล้ว

ธุโมทนาบุญสำหรับแฟนคลับหลายๆท่านที่ร่วมบุญกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมออุ้ยชัยนะครับบริษัท Power Stainless Steel นะครับนะที่มอบชั้นสเตเลสนะครับคุณหมออุ้ยชัยนี่มอบสีนะครับแต่ยังขาดอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของชั้นวางหนังสือชั้นอะไรต่างๆนะครับใครสนใจนะครับแล้วก็บริษัท Tesco Engineering นะครับพี่ชนินทร์นะครับพี่หมีนะครับนะฮะกับพี่จับเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ร้านข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าอร่อยนะครับแพคกษาไซ5ด้วยนะครับที่ช่วยทางโรงเรียนไปแล้วด้วยนะครับนะฮะใครจะเพิ่มเติมนะฮะส่งต่อบุญส่งต่อความรักดีๆให้กับเด็กๆนะครับนะฮะก็ติดต่อมาทางน้องเมย์ได้ฝากเบอร์โทรกลับได้นะครับ022481366นะครับหรือ081-424-2743ในโอกาสครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับไปที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับ

ุณเปิ้ลอ่างทองเลือกไว้นะครับรอดอกนิบานแจ็คธนพลและอีกหนึ่งท่านนะครับเลือกมาทาง SMS ที่4689400ไม่ได้บอกชื่อนะครับสามมอเตอร์ไซค์เสียงร้องของจรัญมโนเพชร2เพลงต่อเนื่องตามคำขอนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช้อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช้อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
9: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
8: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: วันนี้สดๆเลยนะครับ
1: ลืมคอนเทนต์มีคนจับโป๊ะเราได้มีคนคอมเมนต์จับโป๊ะเราได้ด้วย
0: สดๆเลยคือแบบคิดเพลงไม่ออกไงทางน้องหลังใหม่น้องเมย์ก็เลยแบบเสียมเราซะเอาวะ
1: เอาเกือบละกันเกือบละกัน
0: The show must go on นะครับนะขอให้ต้นฉบับด้วยบุรินทร์นะครับกรุ๊ปไรเดอร์นะครับเพลงชื่อเกือบนะครับอ่ะเราร้องเพลงแบบสุขความสุขละกันนะ
1: วันนี้พออเริ่มทำงานแล้วนะบอกว่าพออไม่ทำงานมาหลายวันนี้ทำงานแล้วนะคะเนี่ยเตรียมทุกวันเลยเกือบไม่รอด
0: ไม่ได้เตรียม
1: เ
0: ป็นหน้าที
1: ่
0: ของอุ้มกับสยามจะต้องร้องผมไม่ใช่นักร้องแล้วอยู่ดีอ่ะ
1: ชวน
0: อะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณน้องเมย์ด้วยนะจ๊ะ
1: อันนี้ก็เป็นเพลงที่น้องเมย์รีเควสมาก็เลยจัดให้เป็นพิเศษหน่อยพิเศษเลย
0: พิเศษเพิ่มเส้นด้วยนะฮะผิดบ้างพังบ้างขออภัยด้วยอาจจะแบบหลงบ้างอะไรบ้าง
1: สนุกสนานกันไปนะคุณผู้ฟังนะ
0: พรุ่งนี้มาลุ้นกันใหม่นะครับในช่วงเวลา 7:30 ถึง 10:00 น.ว่าจะมีเพลงจากน้องเมย์หรือเพลงจากคนอื่น
1: คุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งข้อความมาบอกได้นะอยากให้เราร้องเพลงอะไรอยากเป็นแนวไหน
0: แต่ว่าบางทีเราก็แบบสดๆเราก็แบบนี่อย่างนี้แหละ
1: ต้องทำใจฟังเก่งแล้วเนี่ยเป็นคนมาให้กำลังใจในเก่งแล้วค่ะ
0: เก่งจริงก็ส่งดาวมาสิส่งดาวมาสิใน Facebook Fanpage น่ะที่ LTM FM 95นะครับส่งเป็นหรือเปล่าลาแก๊งซ่าทั้งหลาย
1: นะ
0: ฮะเราปิดท้ายกันด้วยคติธรรมดีๆจากหลวงพ่อพุทธานิโยนะครับที่วัดภูแก้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ลงมาไฟ
1: ค่ะ
0: อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมากันครับ
1: ค่ะท่านบอกว่าคนที่เกื้อกูลกันถึงเป็นคนอื่นก็นับเป็นเหมือนพี่น้องคนที่เป็นพี่น้องกันแต่ไม่เกื้อกูลกันก็เป็นเหมือนคนอื่นพยาธิเกิดในตัวเราเองแท้ๆยังไม่มีประโยชน์เลยแต่ยาเกิดในป่ากลับมีประโยชน์มหาศาลค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวสักครู่หลังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยนะครับอยู่ต่อกับพิตราสิรินทรานิยกรดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับมหานครซุปเปอร์ฮิตวันนี้เอสเวทที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายนะครับทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะครับพรุ่งนี้ดูแลกันต่อนะ7:30 ถึง 10:00 นะครับสวัสดีครับ
1: บ๊ายบายค่ะ

0: ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภมาศนำผลคุยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเข้าครม.ก่อนการประชุมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยเตรียมหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังสัปดาห์ที่ผ่านมามอบหมายให้กลุ่มประชาสัมพันธ์เป็นแกนนำหลักในการเจรจาภาครัฐและเอกชนในเรื่องการเจรจาซื้อการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนหน้าหลังจากไปคุยมาแล้วพบว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมและช่วงเวลาถ่ายทอดสดเปลี่ยนไปที่สำคัญราคาที่ซื้อไม่สามารถเปิดเผยได้แต่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ซึ่งในวันนี้จะนำข้อมูลทุกอย่างชี้แจงเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสำหรับการประชุมครม.ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจะมีการพิจารณาวาระโครงสร้างกระตุ้นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นโครงการภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทที่ปรับรูปแบบจากโครงการคนละครึ่งเดิมมาเป็นการสนับสนุนแบบรัฐจ่าย 60% และประชาชนจ่าย 40% มุ่งเป้าไปที่การกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าขนาดเล็กและ SME ในท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อพยุงกำลังซื้อและดูแลปัญหาปากท้องประชาชนรวมทั้งการดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเป้าหมายที่รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนและภายหลังจากการประชุมครม.เสร็จสิ้นรัฐบาลจะมีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติไมตรีเวลา 12:00 นอีกด้วยและในการประชุมวันนี้นายกรัฐมนตรีจะนำผลการหารือและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าไปแจ้งในที่ประชุมครม.รับทราบเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอยกเลิกวีซ่าและปรับปรุงโครงการฟรีวีซ่า60วันทั้งหมด93ประเทศที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2567ทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่าการให้ต่างชาติพำนักนานเกินไปไม่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและจะเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมนักวิชาการธรรมศาสตร์ชี้จุดตัดทางรถไฟเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเร่งทบทวนในเชิงระบบดร.พานุเดชชุ่มเย็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงนอกจากประเด็นด้านวินัยจราจรหรือการตัดสินใจในระดับบุคคลแล้วสิ่งที่สมควรถึงที่สังคมควรหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอย่างจริงจังคือแนวทางลดความเสี่ยงเชิงระบบโดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่จุดตัดระหว่างระบบถนนและระบบรางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งของการจราจรตลอดเวลาถนนจะพยายามระบายรถให้เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องขณะที่รถไฟจำเป็นต้องรักษาแนวรางให้ปลอดจากสิ่งกีดขวางและสามารถเดินรถได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันดังนั้นจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทั้งสองระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับสภาพการจราจรที่เปลี่ยนแปลงไปการปรับปรุงการบริหารจัดการบริเวณจุดตัดจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านระบบรางระบบถนนและการจราจรรวมถึงรูปแบบของทางแยกและโครงข่ายถนนโดยรอบซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการออกแบบและปรับปรุงการควบคุมสัญญาณจราจรนอกจากนี้หลายประเทศเริ่มนำเทคโนโลยีตรวจจับสิ่งกีดขวางกล้องอัจฉริยะและระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดมากขึ้นซึ่งในอนาคตประเทศไทยอาจพิจารณาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลักษณะดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที
5: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบททศีสิริกิตก้องเกริกฟ้า บารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ผ่านไปค่ะอุ้ยหูหายไปไหนข้างหนึ่งเดี๋ยวก่อนได้ยินข้างเดียวขยับแจ็คให้พี่หน่อยเอาล่ะไม่งั้นมันฟังข้างเดียวอะค่ะเหมือนคนหูอื้อปกติเขาบอกจะหาว่าเอ๊ะซิรินทาหูตึงเปล่าตึงไปข้างไม่ค่ะไม่ค่ะยังพอใช้ได้อยู่ค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีทุกท่านค่ะซิรินทานิยากรมาแล้วค่ะพบกันตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเอาละได้อยากยินข้างเดียวก็ข้างเดียวนี่แหละไม่เป็นไร วันนี้แหมทักทายกันทาง Facebook หน่อยกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยใช่ไหมคะขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีแฮงแฮงๆรวยๆๆกันทุกคนนะคะขออนุญาตเปลี่ยนหูฟังก่อนเอาละแต่ถ้าหูตัวเองยังอยู่ค่ะยังอยู่ทั้งสองหูเลยวันนี้เป็นไงคะเปิดอีกค่ะเปิดอะไรจ๊ะน้องสาลูกแล้วก็มีใครคุณนิรัตมาแล้วนะคะคุณและกาแฟลักวัดค่ะพี่สวยค่ะคุณสายหยุดค่ะคุณนิรัตนะคะคุณสวัสดนะคะวันนี้แต่งตัวสวยมากโดยเฉพาะผ้าผูกคอโบแดงแสลงใจแหมไม่สินะคะพี่ปุ๊กค่ะเอ้าหมอนัดอีกแล้วทำไมอ่ะรักกับหมอเหรอคะแหมนัดคนรักนะเดี๋ยวนี้หลายคนบอกมีนัดกับหมอเหมือนเป็นคนรักกันมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พี่สวยบอกกดแชร์หลายรอบแล้วค่ะพี่สวยต้องหัดกดเป็นสาธารณะนะคะพี่สวยยังกดไม่เป็นต้องกดเป็นสาธารณะพี่สวยมันจะเห็นเป็นรูปคนนะพี่สวยแล้วก็จะมีลูกศรชี้ออกไปนะคะก็ฝากทุกท่านด้วยที่เข้ามาใน Facebook เราจะได้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่บางคนก็จะกดไม่เป็นไม่เป็นไรพี่สวยต้องให้หลานหรือลูกศรนะคะวันนี้คุณอ้อยคุณแม่อ้อยมาน้องออยส่งคือคุณแม่อ้อยส่งน้องออยมาทักทายนะคะขอบคุณมากๆวันนี้ไรเดอร์รังสิตมาเดี๋ยววันที่31พี่ออส 4S นัดทานข้าวกันเดี๋ยวได้เจอพี่ออสเดี๋ยวจะบอกว่ามีคนชื่นชอบพี่ออสอยู่คนหนึ่งชื่อคุณมานพนี่นะคะพี่ตายค่ะที่นครพนมฟังไม่ได้หลายวันแล้วเอ้าทำไมล่ะคะเราจะไม่เรียกว่าคุณหมวยเราจะว่าเรียกอะไรอ่ะน้องหมวยนะถ้าเป็นน้องแล้วกันหรือเป็นพี่หมวยดีพี่สุรัญญาค่ะสวัสดีค่ะโบตานว่าไงจ๊ะแล้วก็มีใครอีกคุณวันวิสานะคุณพี่วันนีค่ะคุณสมบัติอยู่คลองท่อมกระบี่ชุ่มฉ่ำ

ว่าแหมฟังเพลงเพลินแล้วไม่มีต่อพอเวลาไม่ต่อปุ๊บเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ให้น้อยเพลินน้อยจังเปลี่ยนบ้างสิจะได้ว่าเออไม่ใช่ว่าศิรินทร์ต้องเปิดเพลงยาวตลอดนะครับผอ.ก็เพ่งเล็งอยู่เธอมาสายแล้วเหรอไม่ใช่อยากให้ทุกคนฟังเพลงเพราะเพราะนะคะน้องออยบอกว่าแม่ฟังเพลินเลยค่ะยิ้มไม่หุบเลยน่ารักมากพี่สนมสวัสดีค่ะเดี๋ยว25เราเจอกันเอาละพี่หวานใจแชร์เรียบร้อยน่ารักสุดๆพี่สนมก็แชร์เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะมาพูดถึงเพลงกันหน่อยวันนี้เริ่มต้นกันเรื่องสาวๆนะคะเป็นสาวที่นำเพลงของต้นฉบับมาร้องใหม่นะคะเริ่มตั้งจากสาวแรกในฮิตมาราธอนก็คือสาวนครชัยศรีคัทธุยามารสีนำมาร้องใหม่โดยต้นฉบับคือคุณละอองดาวพี่ละอองดาวโสธรบุญนะคะซึ่งเป็นคู่แฝดกับพี่สกาวเดือนเป็นศิษย์ครูสุรพลสมบัติเจริญนั่นคือรุ่นศิษย์สุรพลที่เขาเรียกกันสาวเมืองการค่ะน้องดวงตาคงทองค่ะนำมาร้องใหม่ซึ่งต้นฉบับคือพี่ไก่ปริศนาวงศ์สิรินะคะสาวเพชรบุรีค่ะสาวนี้ค่ะสาวเพลงนี้มีคนนำมาร้องใหม่เยอะเลยเปิดสาวสิรินทาให้ฟังซึ่งต้นฉบับคือพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยนี่เลยหน้าไม่ทันสมัยแถมอีกนิดนึงเสียงร้องของพี่ปักคาฟนะคะซึ่งต้นฉบับคือพี่ชายธงทรงพลการร้องเพลงของนักร้องต้นฉบับแล้วก็มีการทำดนตรีใหม่มีการเขาเรียกว่าการร้องใหม่นะคะในรูปแบบของนักร้องนั้นๆนะคะก็ให้ความมีรสชาติของการฟังอีกแบบนึงแล้วอีกอรรถรสหนึ่งนะคะคุณปราณีว่าไงคะอยู่จังหวัดตากนี่นะคะคุณหมวยว่าไงรบกวนพี่ทาตามใครคะจะให้ตามไม่ได้ตามไหนอ่ะเชฟพงมาแล้วนะคะเรียกทักทายทักน้อยเมืองนนท์นี่คือชื่อใหม่ของทาเพราะว่าหลายคนจำชื่อทาไม่ได้ก็เลยถ้างั้นเป็นทักน้อยเมืองนนท์ก็แล้วกันจะได้จำกันได้นะคะเบื่อเลยชื่อนี้คนไม่ค่อยจำกันอะศิรินทรานิยากรมันยากไงแต่ตอนนี้ถ้าว่าหลายคนจำเพลงนี้ได้คนที่ขอไว้เมื่อวานขออนุญาตเรียกให้มาฟังด้วยนะคะเพราะถ้าจำได้ว่าขอเพลงอะไรไว้ถ้าก็เลยนำมาเปิดในวันนี้เสียงร้องของพี่เป้าซ้ายยังสัญญาเพื่อรอสายในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะแนะนำที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400แนะนำเพลงกันเลยเดี๋ยวทาจัดให้ทยอยไปเรื่อยๆนะคะวันนี้คุณเพชรรัตน์สวัสดีค่ะแอบทักทายกันเรื่อยๆนะคะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวด่วนนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็เป็นครอบครัว FM 95ที่ใหญ่ขึ้นจากการแชร์เป็นสาธารณะจากคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะใครที่ไม่ได้เข้ามาใน Facebook ก็มีโอกาสเข้ามานะคะพิมพ์คำว่า LTM FM 95ค่ะเราก็จะได้เห็นการจัดรายการนักจัดรายการแต่ละท่านแล้วก็ได้ฟังเพลงไปด้วยหนึ่งเพลงนี้ค่ะเพื่อรอสายในช่วงสายชีวิตใจกับบทเพลงที่ชื่อว่าอดีตรักสาวเดิมบางอาจจะเก่าสักนิดนึงแต่เมื่อแนะนำมาถ้าจัดให้เสียงร้องของพี่เปาซ่ายันสัญญาค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: แม่ก่อนจะพูดคุยกันขอบคุณคุณไกรเลิศนะคะจากวงดุริยางทหารบกนะคะบอกสมัยก่อนเพลงรู้ว่าเขาหลอกเนี่ยต้องยิงเป่ายิงฉุบกันนะถึงใครชนะถึงจะได้ร้องในสมัยที่ดังๆใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะได้เล่าสู่กันฟังเนาะสำหรับเพลงนี้ใครจะแนะนำนะคะสำหรับช่วงสายชีวิตใจมาสวัสดีค่ะไม่ต้องเป่ายิงฉุบค่ะเดี๋ยวขอปุ๊บได้เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ครับใครเอ่ย
2: คุณลุงต้มเจิด
1: อุ้ยคุณลุงไม่อยากอะไรที่มันมีรสฉัดรสจัดรสเผ็ดๆบ้างเลยหรอคะ
2: ก็จัดๆเผ็ดๆก็ละละซะบ้างตอนนี้ชอบไปในทางต้มจืดคร
1: ับ อ๋อชอบต้มจืดมันไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทรมาน
2: เอง
1: ลุงต้มจืดแล้วต้มจืดทุกวันไหมคะ
2: ก็ไม่ทุกวันนะครับต้มจืดบ่อยๆก็ไม่อร่อยครับ
1: ไม่อร่อยมันไม่ไหวนะเหมือนชีวิตเราที่มันจืดชืดอ่ะมันน่าเบื่อใช่ไหมลุง
2: ครับครับ
1: แล้วลุงอยู่ไหนคะเนี่ยคุณลุงอยู่ไหน
2: อยู่อำเภอพานทองตำบลบางนาง
1: อ้าวบ้านเดียวครูชลธีสิ
2: ครับครับครับ
1: ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: โอ้แล้วคุณลุงทำอะไรอยู่ตอนนี้หมายถึงนอกจากฟังเพลงแล้ว
2: เลี้ยงปลากระพงแบบเล็กๆน้อยๆตอนแรกเลี้ยงเยอะตอนหลังนี่ไม่ค่อยไหวก็เลยเลี้ยงน้อย
1: ๆปลากระพงเลี้ยงในน้ำน้ำจืดน้ำเค็มครับปลากระพง
2: น้ำจืดครับปลากระพงเลี้ยงน้ำจืดได
1: ้อ๋อเลี้ยงน้ำจืดได้ด้วยเหรอคะ
2: คร
1: ับ แล้วเป็นยังไงคะตัวของเขามันเหมือนกับหรือเนื้อของเขาจะเหมือนปลากระพงน้ำเค็มไหม
2: เนื้อของเขาก็จะค่อนข้างแพง
1: แต่ตอนนี้คุณลุงต้องอยู่ตรงไหนที่มันแบบลมแรงแน
2: ่ๆครับ
1: ลุงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน
2: ตำบล
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนนี้ยืนอยู่ตรงไหนทำไมถึงมันมีเสียงลมพู่ว้าว
2: ลมแรงมากตรงนี
1: ้เหรอแอบก่อนแอบนิดนึงนะคะอย่าให้ลมเห็นอย่าให้ลมเห็นไม่ได้เราต้องแอบ
2: แอบแล้ว
1: เขายังช่วยหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องค่ะคุณลุงแล้วคุณลุงอยู่ที่ใกล้ๆบ่อเลยป่ะ
2: ครับครับอยู่ใกล้บ่อ
1: แต่ก็ต้องระวังนะคุณลุงอย่าไปเดินสุ่มสี่สุ่มห้านะไม่ได้นะ
2: เดี๋ยวตกบ่อเหรอ
1: ใช่เป็นห่วง
2: พอยังพอได้
1: อยู่นะแต่ก็อย่าประมาทแล้วมีใครอยู่ด้วยไหมครับโดยปกติที่เฝ้าบ่อเนี่ยต้องเฝ้าไหม
2: มีสิงทองสิงทองแล้วก็แก้มปุย
1: โอ้โหนี่เป็นน้องหมาแน่ๆ
2: แน่ๆเลยคร
1: ับ ก็แล้วมีกี่บ่อคะมีหลายบ่อไหม
2: มีสองบ่อเล็กๆครับ
1: บ่อเล็กๆแล้วเลี้ยงที่บอกเล็ก
2: ไม่ไหวเนี่ย
1: โอ้ก็เอาแบบพอดีเนาะคุณลุงเนาะ
2: ครับ
1: ให้พออยู่ได้แล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นอาชีพที่เราให้เรามีอะไรนะ
2: แก้
1: เหงาไปวันๆนั่นแหละ
2: มีงานทำ
1: ใช่แล้วเราเดี๋ยวขออยากรู้เป็นอยากถามเป็นความรู้แล้วอาหารที่เราให้เขาอะคะ
2: ก็เป็นอาหารเม็ดครับเดี๋ยวนี้มีอาหารเม็ดไม่ต้องใช้อาหารสดแล้ว
1: อ๋อเอาเมื่อก่อนต้องเป็นอาหารสดเหรอคะ
2: ใช่เมื่อก่อนไม่มีอาหารเม็ดต้องใช้ปลาทะเลสดๆมาเข้าเครื่องบดให้กิน
1: อย่างนั้นเลยเหรอคะ
2: มีอาหารเม็ดสบาย
1: โอ้แต่ว่าต้นทุนมันก็อาจจะสูงขึ้นนิดนึงใช่ไหมคะ
2: ต้นทุนสูงขึ้นกำไรน้อยลง

0: แต่เราก็สบายขึ้นหน่อยตามสภาพของเราใช่ไหมคะไม่งั้นเราก็จะต้องมานั่งบดนั่งอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะเหนื่อย
1: ครับแล้วปลาทะเลก็หายากแล้วตอนนี
0: ้โอ้เนาะก็เขาเกิดไม่ทันอ่ะพวกเราก็ไปจับกินแบบตัวเล็กตัวน้อยเขาท้องเขาเทิงอะไรก็เก็บจะอะไรแทนที่จะให้เขาขยายพันธุ์ก่อนเนาะ
1: ครับ
0: แล้วอีกหน่อยเราทำกันดีเราต้องกินกันเองไหมคะคุณลุง
1: ไม่ถึงขนาดนั้นไม่อยู่ถึงขนาดนั้น
0: มันแบบว่าในเมื่อมันไม่มีอะไรกินแล้วกินกันเองดีกว่าเอาละคุณลุงวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
1: ก็หลับๆอยู่ได้ยินเสียงเพลงสาวเมืองกาญสาวเมืองเพชรอยากฟังสาวเมืองนนท์อีกโอ้ทุกมาก
0: ชอบใช่ไหมน้องออนอรดีเนี่ยนะ
1: เปิดมาแต่ละเพลงนี่ถูกใจมากเลย
0: ชอบ
1: มาเลย
0: ชอบสาวๆว่างั้น
1: ก็ประมาณนั้นครับ
0: อย่าปฏิเสธแหมธรรมดาแหละมันก็ทำให้กระชุ่มกระชวยใช่ไหมคุณลุง
1: ครับคร
0: ับได้เพลงนี้มอบให้ใครคะ
1: ก็ไม่ต้องมอบให้ใครนะมอบให้แฟนเพลง95ทุกคนก็แล้วกันคร
0: ับ อ้าวได้เลยเพราะหลายคนกำลังจ้องอยู่ว่าคุณลุงจะมอบให้ใครถ้าหากว่าไม่ให้แฟนเพลง95เดี๋ยวเขาจะไม่ฟังเพราะฉะนั้นเพราะเขาไม่กล้าฟังไงเพราะนั้นตกลงให้นะคะให้ทุกคนที่ฟังอยู่นะคะ
1: คร
0: ับ ได้ค่ะคุณลุงขอให้คุณลุงต้มจืด
1: ผมฟังมาตั้งแต่เจมพบจัดนะ
0: โอ้นานมาก
1: แล้วสถานีวิทยุนี่คือวิทยุเสีย
0: มีอยู่เครื่องเดียว
1: ไม่ไปได้แค่เดียว
0: ฟังชัดเจนใช่ไหมคะฟังชัดเจนใช่ไหมคะ
1: ก็บางวันก็ไม่ค่อยชัดบางวันก็ชัดดี
0: คุณลุงต้องหลบลม
1: แรงมาก
0: ลมมันแรงแล้วมันพัดคลื่นหนีหมด
1: ครับ
0: นะคะได้ค่ะคุณลุงคะขอให้คุณลุงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้สำเร็จที่สำคัญต้องระวังด้วยอย่าไปเดินใกล้บ่อเยอะเป็นห่วงนะคะแล้วตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้ว
1: 75ครับ
0: 75โอ้แจ๋วมากสู้ต่ออยู่นู่นน่ะยัน108อ่ะ
1: เราจะตายไปด้วยกัน
0: ถูกต้องเราจะแก่ตายไปด้วยกันค่ะคุณลุงแต่เราจะไม่แล้วแต่คือเราจะแก่ตายไปด้วยกันนี่ย้ำคำว่าแก่นิดนึง
1: แก
0: ่แต่เราไม่เคยแก่เพราะเรายังไม่แก่มันอีกนานขอบคุณมากค่ะคุณลุงต้มจืดขอให้แข็งแรงมีความสุขสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้เรามาจากจังหวัดชลบุรีนะคะเมื่อวานนี้จังหวัดเลยจังหวัดแพร่เอาละเดี๋ยววันนี้จะมีจังหวัดไหนต่อในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่สี่ภาคเดี๋ยวฟังกันแต่ตอนที่ไปฟังเพลงนี้กันก่อนในช่วงสายชีวิตใจขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลา

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ก็เป็นบทเพลงในมหานครไลฟ์ให้ฟังกันต่อเนื่องเลยนะคะกับบทเพลงรักเขาทำไมเป็นไงเป็นคำตกลงมันเป็นคำถามหรือไงเอาชื่อเพลงค่ะรักเขาทำไมค่ะน้องแมนค่ะมาในงานนี่เลยตอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อ22ธันวาคมปี56ค่ะจัดที่ลานอเนกประสงค์บมจ.สมท.ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะสบู่มาลาเอออีกแล้วเอ๊ประสาทเริ่มกลับแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆก็คือลามาโซนไม่ใช่มาลาเข้าใจไหมสิรินทราเป็นสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยอ้าวถ้าหากวันเครียดสิคนเราบางทีมันเหมือนกับเวลามันเรื่องอะไรอ่ะก็หาของอร่อยอร่อยดื่มใช่ไหมหรือของอะไรกินแต่สำหรับเรื่องของดื่มเนี่ยบอกเลยว่าต้องเป็นกาแฟเขาช่องเท่านั้นเติมความหมายในทุกวันของคุณมากกว่า65ปีแล้วนะคะด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกเติมความสดชื่นในทุกเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดรสเข้มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงหอมกรุ่นด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคัฟเวอรี่นะคะเอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องค่ะคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% เอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะและเติมความสุขในทุกช่วงเวลากับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1นะคะสูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ซูเปอร์ริชคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมาคิอาโต้สมูทแอนด์ครีมี่นมข้นเฮเซลนัทรวมถึงโอเลี้ยงและกาแฟเย็นแม่เป็นยังไงแต่ละรสชาติเลือกเอาเลยไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองนะคะกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้

0: ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: ก่อนฟังเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจฟังเรื่องนี้ก่อนค่ะการจัดสรรมรดกทางการเงินให้กับครอบครัวนะคะอย่าเพิ่งปิดหูฟังนิดนึงเพื่อประโยชน์ของตัวเองและครอบครัวนะคะนี่คือเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตการส่งเบี้ยวันละ8บาทเขาเรียกว่าเป็นเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นวันละ8บาทเหมือนกับการออมเงินให้กับตัวเองและครอบครัวนั่นเองนี่คือการสะสมเงินโดยที่เรามีคนเขาเรียกบังคับเรานะพูดง่ายๆให้เราได้มีวินัยมากขึ้นบางคนไม่มีวินัยตรงนี้แล้วก็คิดว่าเอ้ยไอ้การที่เราถ้าหากว่าเราไม่อยู่แล้วหนี้สินที่เราสร้างเอาไว้มันจะไปกับเราไม่ใช่อย่าเพิ่งเข้าใจแบบนั้นหนี้สินนั้นส่งต่อไปถึงลูกหลานนะคะวันหนึ่งถ้าหากว่าไม่มีเรายังมีเงินนะคะที่จะตอบกลับคืนมาให้เขาได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะหรือว่าวันหนึ่งที่เรายังมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาก็ยังมีเงินก้อนนะคะมาฟังดูค่ะว่ามีอะไรคืนมาบ้างกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด6แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด3แสนบาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะโทรที่หมายเลขนี้เลยเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะ022014364โทรไปสอบถามข้อมูลแต่ถ้าหากว่าเอ๊ะอยากจะทำก็ทำได้เลยนะคะทำได้ง่ายๆสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีนะคะที่ง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่สมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ022014364มาฟังกันชัดๆสำหรับเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรเลยค่ะเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะ022014364โทรไปไม่ได้หมายความว่าให้คุณทำให้เราไปสอบถามก่อนแต่ถ้าหากว่าจะทำก็ทำง่ายๆอย่างที่บอกนะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสที่เราจะได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินในโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะคะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเอาล่ะค่ะไปฟังเพลงกันนะคะได้แล้วตอนนี้สิ่งดีๆที่ทาฝากไว้กับเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตผ่านไปมาถึงเรื่องราวของความเหงาให้ฟังเหงาไม่เข้าใจคุณป่าและคาราบาวนะคะเรื่องราวของความเหงานะคะก็คือมีแม่บอกว่าไอ้เหงาแบบมีสามีคือสามีไม่อยู่บ้านเนี่ยไม่สนใจกับเหงาไม่มีสามีแต่เหงาแล้วมีเพื่อนมีความสุขตรงนั้นเลือกสิว่าจะเหงาแบบไหนแต่เหงาไม่เข้าใจตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันและอย่าลืมต่อสายมาในช่วง

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมง

จากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจส่งผลตรวจ DNA ผู้เสียชีวิตรถไฟชนรถเมย์ให้พนักงานสอบสวนแล้ว4รายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางสาย206ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเพื่อให้พูดคุยรายละเอียดกับญาติซึ่งทางญาติต้องไปให้ข้อมูลกับสถานีตำรวจเพิ่มเติมส่วนที่เหลืออีก4ร่างกำลังดำเนินการเพราะต้องตรวจพิเศษซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตถือว่าตรวจเสร็จแล้วแต่ที่ยังไม่ครบคือข้อมูลของญาติเนื่องจากต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนเมื่อถามว่าสามารถเก็บ DNA และติดต่อญาติได้ครบแล้วหรือไม่พลตำรวจตรีวิรุณเปิดเผยว่าไม่ครบมีญาติเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมย้ำว่าญาติต้องเป็นคนติดต่อมาหากสงสัยสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และไม่ทราบว่าเป็นเพศใดเพราะขณะนี้ยังระบุไม่ได้ทั้งหมดส่วนร่างที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อเจ้าหน้าที่จะเก็บร่างไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ไปว่าหากใครสงสัยที่ว่าอาจมีญาติอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวให้มาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบที่นิติเวชได้รองผบชน.ลงพื้นที่จุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงพลตำรวจตรีทวัฒน์วงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้ามาดูแลบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นพิเศษโดยประสานกับนายสถานีรถไฟเพื่อติดตามช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านและช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงป้องกันรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณบริเวณทางข้ามรวมทั้งมอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปตรวจสอบว่าระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่มีความสอดคล้องกับสัญญาณรถไฟหรือไม่ยอมรับกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต้องนำเทคโนโลยีเช่นกล้องวงจรปิดและระบบตรวจจับต่างๆเข้ามาช่วยในการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำอีกสภาทนายความเสนอเป็นตัวกลางด้านกฎหมายช่วยเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นายธนพลคงเจียงนายกสภาทนายความเปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขณะนี้สภาทนายความได้ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานด้านกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่ควรได้รับและทั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานของภาครัฐจึงเชื่อว่ากระบวนการช่วยเหลือและเยียวยาจะไม่ซับซ้อนเหมือนกรณีของสตง.และคาดว่าทั้งสองหน่วยงานจะดูแลผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจหากผู้เสียหายรายใดเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่พอใจในกระบวนการเยียวยาก็สามารถขอให้สภาทนายความเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายได้ติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการบริเวณสถานีมักกะสันที่มีทนายความอาสาประจำการอยู่หรือจะเข้าไปติดต่อที่สภาทนายความด้วยตัวเองหรือโทรสายด่วน1167ส่วนเรื่องเงินเยียวยาสภาทนายความไม่ได้มีอำนาจในการกำหนดหรือชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและสภาทนายความไม่ได้มีหน้าที่ชี้ว่าใครผิดหรือถูกเพราะเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนเกิดเหตุยิงที่มัสยิดในซานดิเอโกเสียชีวิต5คนมือปืนวัยรุ่น2รายแต่งกายด้วยชุดลายพรางเปิดฉากยิงที่มัสยิดใหญ่ในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและชายอีก2รายบริเวณด้านนอกมัสยิดเสียชีวิตก่อนที่ผู้ก่อเหตุทั้ง2จะยิงตัวตายตามในเวลาต่อมาส่วนเด็กๆในโรงเรียนภายในมัสยิดปลอดภัยดีทั้งหมดตำรวจท้องถิ่นและ FBI กำลังเร่งสืบสวนหามูลเหตุจูงใจซึ่งมุ่งประเด็นไปที่อาชญากรรมจากความเกลียดชังก่อนเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงมารดาของผู้ก่อเหตุรายหนึ่งได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าบุตรชายที่มีอาการซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้แอบขโมยปืน3กระบอกและรถยนต์ของเธอขับออกจากบ้านไปกับเพื่อนซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังอยู่

0: ระหว่างการกระจายกำลังติดตามตัวตามแหล่งชุมชนและโรงเรียนมัธยมแต่สุดท้ายกลับได้รับแจ้งว่าวัยรุ่นทั้งสองได้มาก่อเหตุที่มัสยิดดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: โดยสิรินทรานิยากร
8: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
9: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: มาพาเรทเพลงฮิตพิษพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะใครแนะนำเพลงอะไรแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ช่วยต่อกันให้ครบ4เพลงนะคะจะได้เรียกว่าฟังแล้วเพลินแล้วก็ถูกใจในการรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ค่ะ
11: คุณสิยานี่ค่ะ
10: ก่อนอ๋อเอาแล้วเปลี่ยนชื่อกันเลย
11: พี่บ้วยพี่บ้วยดูอ้อมน้อยตลอด
10: เหรอพี่บ้วยเดี๋ยวก่อนพี่บ้วยเรียกชื่อท้ายถูกก่อนพี
11: ่ครับ
10: พี่บ้วยเดี๋ยวก่อน
11: ครับ
10: พี่บ้วยพี่บ้วยเปิดวิทยุ
11: ตามตอนตามตลอดทำไมต้องมาทำในการวิทยุทำอะไรทำงานเยอะแยะขนาดนี้อ่ะ
10: อ้าวก็คนขยันไง
11: กลางคืนก็ทำกลางวันก็ทำ
10: ก็อ้าว
11: น้อยก็ไป
10: อ้าวคนขยันพี่บ้วยมันขยัน
11: ทำไมต้องใช้เงินมากขนาดนั้นเลยครับ
10: เป็นหนี้อยู่พี่บ้วยตอนนี้กำลังรับสมัครคนช่วยใช้หนี้เนี่ย
11: เป็นหนี้ไหนไงรวยแล
10: ้
11: ว
10: ไม
11: ่
10: รวยตรงไหนอ่ะเอาเป็นบ้าน
11: ทำไมอ่ะ
10: ก
11: ็ส่งลูกสาวส่งลูกชายเรียนเหรอครับ
10: เยอะเลยลูกเยอะมากพี่บ๊วย
11: ลูกกี่คนคะ
10: นับไม่ถ้วนพี
11: ่โอ้ยทำไมมีเยอะขนาดน
10: ั้
11: น
10: อ้าวแหมคนขยันไงก็บอกแล้วเป็นคนขยัน
11: เห็นทุกรายการทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งกองน้อยทั้งมวยทั้งอะไรสารพัด
10: เดี๋ยวเนี่
11: ย
10: พี่บ๊วยทำอะไรอยู่ตรงไหนคะเนี่ย
11: พี่บ๊วยอยู่แหลมงอบที่เป็นทิศตะวันออกค่ะ
10: อ๋ออยู่แหลมงอบเหรอแล้วอยู่ใกล้ๆลมเลยใช่ไหมวันนี้
11: อะไรนะ
10: ทำไมลมมันแรงขนาดนี
11: ้ฝนตกค่ะ
10: ฝนตกพี่บ๊วยไปหลบในห้องน้ำก่อนแล้วพี่บ๊วยก็คุย
11: ไปหลบแล้วค่ะสู
10: ้สู้ไม่ใช่แล้วเสียงมันดังเสียงมันดังแล้วคนก็จะฟังมันโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ย
11: แต่พี่บ๊วยก็พูดเสียงดัง
10: พี่บ๊วยพูดเสียงดังพี่บ๊วยอยู่แหลมงอบอยู่ที่ตราด
11: แผ่นดินตะวันออก
10: อากาศดีเลยฝนตกเหรอคะพี่บ๊วย
11: อากาศดีมาก
10: อุ้ยสุดยอดไปเที่ยวได้ไหมเนี่ย
11: มาผมมีที่พักแค่ผมมีรีสอร์ท
10: จริงป่ะพี่บ๊วยจอด
11: จริงค่ะ
10: เดี๋ยวพี่บ๊วยรีสอร์ทพี่บ๊วยชื่ออะไร
11: รีสอร์ทเป็นบ้านเป็นหลังๆอะค่ะ
10: เหรอคะชื่ออะไรอะคะ
11: ไม่ชื่อชื่อพี่บ๊วยนั่นแหละ
10: ชื่อพี่บ๊วยแล้วถามไปหาร
11: ู้จัก
10: ไปที่แหลมงอบเลย
11: เอ้ยมีที่ที่แหลมงอบไอ้มาแกกึ่งกึ่งแง่กรมหลวงชุมพรน่ะ
10: ที่หน้ากรมหลวงชุมพรไปหาแล้วไปบอกท่านกรมหลวงว่าท่านกรมหลวงเจ้าขาถ้าจะมาหาพี่บ๊วยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วท่านจะบอกทำไหม
11: นี่มันพี่บ๊วยอ่ะถ้าเข้ามาถึงกรมหลวงชุมพรนะแล้วก็มาถึงต้นมะขามใหญ่เข้ามาทางนี้นิดเดียว500เมตร
10: ถึงเลย จัดไป

0: แหล่งงอบอ่ะมันจะย้อนมาทางนี้นะ
1: แล้วต้นมะขามต้นมะขามใหญ่นี่มีต้นเดียวเหรอคะ
0: ต้นเดียวแน่ต้นมะขามใหญ
1: ่อ้าว
0: งานมีบุ้ยเลย
1: อ้าวละ
0: มีที่พักให้ฟรี
1: เฮ้ยมีบุ้ยทำไปจริงนะเนี่ย
0: และทำกับข้าวกินด้วย
1: โอ้ยจังเฮ้ยไปหาแน่นอนพี่บุ้ยไม่ต้องกลัวหรอกค่ะจะไปล้มทับแม่บุ้ย
0: เออมาเลยมาต้องโทรหามาเบอร์นี้นะ
1: อ้าวถ้าเกิดโทรไปพี่บุ้ยก็ไม่อยู่ดิพี่บุ้ยก็หนีดิ
0: โอ้พี่บุ้ยอยู่ทุกวัน
1: เออไม่ได้ดิเดี๋ยวพี่บุ้ยรู้ตัวแล้วพี่บุ้ยก็หนีอ่ะ
0: ถึงอ่ะเดี๋ยวบนโลกจะเตะแล้วนะคะ
1: ฮะ
0: บนโลกเตะวันที่14แต่พิมพ์เยลีก็จะจบแล
1: ้
0: ว
1: เอ้ยอะไรเนี่ยยัง
0: ได้ดูบอลมั้งว่าเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ได้ดูไม่เด้อพี่เดี๋ยวก่อนพี่บุ้ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราไปคุยกันที่แหลมงอบแต่ตอนนี้พี่บุ้ยขอเพลงดีกว่า
0: เออของไอ้เนี่ยการตอง
1: แก้บน
0: ขอไปอ
1: ่
0: ะ
1: แก้บน
0: แก้ตองสุธิรักด้วยด้วยเคยจับมือก็แล้วนะแก้ตองเนี่ย
1: เคยจับมือด้วย
0: ผู้มือน่ะ
1: อ้าว
0: เขามาที่งานกรมหลวงชุมพร
1: แล้วไปเสียผีเขาบอกเนี่ยไปจับมือเขาเน
0: ี่ยสวยน่ารักด้วยแล้วก็บอกว่าบ้วยคิดถึง
1: โอ้โหบ้วยคิดถึง
0: บ้วยแฟนขับเขาแบบน
1: ี้ได้ได้ได
0: ้นะคะ
1: อ้าวแล้วงี้ถ้าเกิดทาไปทาไม่ใช่พี่บ้วยไม่ได้เป็นแฟนขับทาพี่บ้วยก็ไม่ให้ทาไปเจอสิ
0: โอ้ยบ้วยโทรไปหลายที่หรอก
1: อ๋อเหร
0: อขอเขาตลอดการตองอ
1: ่
0: ะ
1: เออชอบเขาใช่ไหมชอบเขาใช่ไหม
0: ทำบนแก้บนถวายอ
1: ่
0: ะ
1: เออได้ได้ได
0: ้พ่อไปอันดับเท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: ตอนนี้เหรออันดับไหนเนี่ยดูก่อนนะตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ลงไปแล้วอ่ะพี่บ๊อยต้องขอเยอะเลยนะอันดับที่8
0: ตอนนั้นมันอันดับที่4แล้วนะ
1: อันนี้8ตอนนี้ลงไปที่8แล้ว
0: 8ได้เหรออ
1: ่าเดี๋ยวต้องขอทุกวันนะ
0: ไอ้กระเจียวบานอันดับที
1: ่ไอ้กระเจียวบานเนี่ยนะอ๋อก็
0: ชอบเลยอ่ะ
1: เอ้าอย่าไปพูด
0: อ่ะ
1: เอ้ยไม่เอาอย่ามาถามดิเขาคนก็ชอบใครชอบเขาดิพี่บัวยังชอบก้านตองอ่ะ
0: ตอนนี้ใครดาวที่หนึ่ง
1: อย่ามาถามอะไรฟังเองไม่บอกหรอก
0: ไอ้กระเจียวบานมันไม่ชอบเลย
1: ไม่ชอบอะไรมันบาน
0: เหมือนกันเลย
1: เออไม่ชอบหรอกกระเจียวบานแหมมันรู้สึกว่ามันแปลกๆไงฮะ
0: มันพูดท้ายอ่ะก็ไม่ชอบผู้ชายก็ชอบผู้หญิงอ
1: ่
0: ะ
1: เออชอบผู้หญิงอ่ะแล้วก็เชียร์กันไปพี่บุ้ยเดี๋ยวจะไปหาที่แหลมงอบนี่แหละแต่ว่าพี่บุ้ยมาพูดกับอ้าวเสียงใครอยู่ตรงนั้นด้วยเอาโอ้ยเอา
0: แม่แม่อยากคุยด้วย
1: เอาแม่จะคุยโอ้โหแม่แม
0: ่ดูมวยเจอกันอ
1: ่
0: ะ
1: ได้ได้ได้
0: เดี๋ยว
1: เอางี้เอางี้
2: แล้วมันนั่นมาสาวๆอยู่
1: เออแม่จ๋าเดี๋ยวไปหาแม
2: ่ไปดูโ
1: มไว้ได้ๆๆเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพาไปหานะแม่นะเออเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับแม่นะแม่นะแต่ตอนเนี้ย
0: เดี๋ยวก็ทำเรื่องเหมือนกัน
1: เดี๋ยวลุงบ้อย
0: ข้าวอร่อย
1: เดี๋ยวเอ้ยแจ่มๆทำกุ้งไว้ด้วยนะครับแม่นะ
0: เออมีที่พักพี
1: ่ได้ๆแต่ตอนเนี้ยมาขอบคุณก่อนนะลุงบ้อยมาขอบคุณก่อนนะเพราะว่าจะฟังเพลงต้องขอบคุณผู้สนับสนุน
0: ต้องบอกก่อน
1: ได้ไ
0: ม่หมด
1: เอามาพูดตามนะลุงบ๊วยนะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
0: ้ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
1: ้พันท้าย
0: นรสิง
1: ห์โอ้โหสูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้าย
0: แดกก็ไม่ต้องแดกไม่ชอบก็ไม่ต้องกิน
1: สิชอบสิมันต้องชอบเพราะของเขาเป็นสปอนเซอร์ไม่พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: สบู่ไม่ใช่
1: เฮ้ยใช่สิอันนี้ต้องใช้สบู่ไมด้าเขาเป็นสปอนเซอร์ลุงบ้วยเนี่ยเดี๋ยวไม่เปิดให้ฟังเลย
0: ใช่ก็ใช
1: ่เออสบู่ไมด้า
0: สบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เจ็บผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: ไม่เคยมั่นใจสักวัน
1: โอ้ก็ไม่ได้โอ้ยลุงบ้วยนี่ก็มั่นใจหน่อยสิเพราะใช้สบู่ไม่ได้
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อราล้าขึ้นทนยันกับฟีปอกแล้ว
1: โอ้ยลุงบ้วยนี่สาเหตุของอาการคัน
0: คันทุกวัน
1: โอ้ยเดี๋ยวสิเราต้องพูดตามก่อนสาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เดี๋ยวไปเจอกันเจอตัวต่อตัวดีกว่าลุงบ้วยเดี๋ยว
0: คันเลย
1: เออคันเลยเนี่ยพอถึงก็คันไม่ได้ใช้
0: คนหานะ
1: เลอ
0: เป็นคนหนุกหนาน
1: โอ้หนุกหนานเหรอลุงบ้วย
0: หานทุกวัน
1: เออนั่นแหละดีแล้ว
0: เมาทุกวัน
1: นั่นไงถึงว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวไปคุยกับแม่ดีกว่าพอละคุยกับลุงบ้วยแค่นี้แหละ
0: เออค่ะ
1: เจ้าดี

0: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะ
1: จ้าขอให้
0: รักษาบุญรักษา
1: สาธุลุงบ๊วยเหมือนกันนะคุณแม่ด้วยขอให้ทุกคนแข็งแรงมีความสุขเยอะ
0: บุญรักษา
1: เดี๋ยวไปหาเดี๋ยว
0: เฮงปังปัง
1: สาธุขอบคุณลุงไปไปกินไปไปไปกึบต่อไปกึบต่อลุงบ๊วยไปเลยไปเลยเดี๋ยวมันขาดช่วงไปกึบต่อได้ไปกึบต่
0: อ
1: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้ยลุงบ๊วยเฮ้ยเหนื่อยทำไมต้องตะโกนคุยกันขนาดนี้กลัวแกไม่ได้ยินเพราะว่าเราพูดเบาๆและแกตอบอะไรก็ไม่รู้ไงลุงบ๊วยแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะน่ารักมากอยู่ที่แหลมอะไรนะลืมละแค่นี้อยู่แหลมอะไรนะแหลมงอบเหรอรู้สิแกลุงบ๊วยทำไม่ทันนะตอนนี้สมองตึงไปหมดแล้วลุงบ๊วยจำอะไรไม่ได้แล้วเอ้ยสิรินเอ้ยสิรินทาคนนี้เปล่าใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่อ้าวเด็กเส้นเส้นสดบอกลาดพร้าว101รอน้ำไม่ไหลเอาทำไงกันทีนี้อ้าวแจ้งให้แล้วนะคะบุพิมบอกไมเกรนจะขึ้นตอนนี้แม่กำลังขึ้นแล้วเดี๋ยวไปเจอคุยกันที่นู่นดีกว่าที่ตราดนะคะอ้าวไปฟังเพลงกันในเรื่องของเขาเรียกว่าเขาเรียกจะมีมาตรฐานของของคนที่เราอยากจะมาใช้เป็นคู่ด้วยละประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเนยจ๋าบอกว่ารายการจะอยู่ไม่ได้เพราะลุงบวยก็ดูดิผู้สปอนเซอร์เขาซะโอ้ยอ้าวไปฟังเพลงกันค่ะเราจะเริ่มกันตั้งแต่นี่เลยเป็นเป้าหมายของสาวหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นความคาดหวังเริ่มตั้งแต่แฟนฉันไม่ต้องรอประมาณนี้นะคะก็ให้ฟังเสียงร้องของหนูสุนค่ะสุนารีราชสีมาที่ชวนกันไปเที่ยวลำตะคองอยู่กำลังไปสร้างหลักปักฐานที่นั่นนะคะหนูสุนก็ให้กำลังใจน้องด้วยฟังเพลงนี้เป็นเพลงแรกค่ะใครนึกถึงเพลงอะไรต่อเติมได้ค่ะ022481366 Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ก็เป็นแต่ละเรื่องราวของความรู้สึกของสาวๆเริ่มตั้งแต่สาวแรกนะคะแฟนฉันไม่ต้องรอคือตอนเนี้ยก็อย่างที่บอกอะค่ะในแต่ละช่วงวัยก็จะมีความคิดในการที่มีเป้าหมายของคนที่เราจะใช้ชีวิตด้วยหรือเป็นแฟนอะไรเงี้ยแตกต่างกันไปช่วง 20-30 มันยังมีตัวเลือกเยอะอ่ะโอ้ยคัดกันต้องแบบชนิดที่เอ้ยหล่อรวยดูดีประมาณนั้นอ่ะพอ40มาเริ่มพอเริ่มเปลี่ยนความคิด50ไป60นี่คงต้องหยุดคิดแล้วล่ะแต่มันก็ต้องมีไงแต่ก็คือให้โอเคมีหูมีตามีจมูกปากครบแล้วก็พอคุยภาษาคนรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ประมาณโอเคได้แหละประมาณนี้แต่สำหรับสุนารีก็บอกว่าแฟนฉันไม่ต้องรอนี่เอาพอไปวัดได้ประมาณนี้แก้บนค่ะน้องการตองนะคะซึ่งแนะนำมาจากลุงบ้วยเนี่ยโหยปวดเลยนะลุงบ้วยทำให้สมองทั้งฟันเฟือเลยนะลุงบ้วยก็สนุกสนานกันนะคะสำหรับบทเพลงจันค่ะจันนี้คือน้องหญิงทิติการนะคะเพราะอีกหนึ่งเพลงก็คือเวลาที่เราไม่รู้จะคุยอะไรกับใครเนาะบางทีก็กับไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่ดวงจันเนี่ยเวลาที่เราเห็นพระจันทร์เต็มดวงมันมีความรู้สึกมันมีอาการเพ้อมันเริ่มมาประมาณนั้นก็ขอมาถึงขอจันค่ะพี่เวดาเจอกันเมื่อวันที่งานโลกดนตรีค่ะเป็นรวมพลคนโลกดนตรีด้วยนะคะพี่เวดาก็มาด้วยก็ให้ฟังกันเป็น4เพลงในพาเรตพิงฮิตที่45ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: วันนี้จอคิวฮิตเพลงที่ชื่อว่าจากกันวันยันค่ำนะคะเสียงร้องของช่างสิทธิ์แสงเพ็งค่ะสังกัดอิสระคำร้องทำนองครูติงลี่และช่างสิทธิ์แสงเพ็งร่วมกันแต่งและเรียบเรียงโดยโคกอีโดยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: กว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: สองเพลงในเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงคนต้นทางค่ะน้องเบิร์นแล้วก็น้องแมนก็อยู่ในฮิตที่5แล้วนะคะแล้วก็มาถึงเพลงเต้ยสั่งลาค่ะทีเร็กซ์นะคะก็อยู่ในฮิตที่10ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะคุณผู้ฟังคะชีวิตต้องเดินต่อแหละถ้าหากว่าการมีครอบครัวก็ต้องยิ่งจัดสรรเรื่องราวชีวิตครอบครัวให้ดีเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะต้องอยู่ด้วยกันต้องไปด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขว่าอย่างนั้นแหละ

ตัดสินใจกันแล้วนะคะแต่การที่เราจะจัดสรรมรดกทางการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแต่มันคือความสำคัญในการดำเนินชีวิตเท่านั้นก็เรื่องราวของการจัดสรรตรงนี้ค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตค่ะอยากให้ฟังกันก่อนนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพอหาได้แหละแต่ว่ายังไม่มีอะไรที่จะเก็บไว้ใช้ในอนาคตหรือว่าบางคนเนี่ยก็ยังต้องหารายได้เพิ่มอยู่นะคะเพราะว่าหนี้สินเยอะเหลือเกินเลยไม่ได้คิดว่าเฮ้ยจะต้องจัดสรรอะไรตรงนี้ไว้ก่อนหรือเปล่าประมาณนี้นะคะหรือว่าบางคนก็ไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยให้กับลูกหลานจัดสรรตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะ คุณธนูถามว่าตอนนี้จัดเพลงแนวไหนครับลูกทุ่งเหรอครับคือรูปแบบของการจัดรายการในแต่ละวันในวันพักปกตินะคะมันก็จะมีลูกทุ่งหลากหลายแต่ถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ย 7:30 ถึง 10:00 ที่ถ้าจัดเนี่ยก็อยากเป็นการจัดฟังแบบลูกทุ่งล้วนๆลูกทุ่งแบบ4ท่อนรุ่นกลางรุ่นเก่าเลยนะคะเพราะนั้นเพลงที่ถ้าจัดในช่วงเมื่อสักครู่เป็นเพลงฮิตติดชาร์ตซึ่งอยู่ในชาร์ต20เพลงที่มาจากการโหวตมาจากการขอมาจากการใดๆทำให้มีเพลงชาร์ตขึ้นมานะคะแล้วก็เหมือนว่าเป็นช่วงค่ะเป็นช่วงที่เราจะเอาเพลงใน20เพลงนั้นดึงขึ้นมาให้ได้ฟังกันแล้วก็มีคนแนะนำมาถ้าก็เปิดให้ฟังนะคะก็ยังบางคนก็บอกว่ามันใช่ลูกทุ่งไหมก็เป็นลูกทุ่งอีสานค่ะก็เป็นหลากหลายรูปแบบซึ่งคนชอบก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ตัวเองก็จะจัดในรูปแบบที่เป็นทานะคะนี่เป็นเรื่องเฉพาะตนของแต่ละนะจัดรายการซึ่งแต่ว่าก็จะมีขอบเขตในการจัดจะมีแต่ละช่วงแต่ละตอนที่เรามีผู้สนับสนุนก็เรียนให้ทราบนะคะสำหรับเรื่องราวตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับไทยประกันชีวิตเนี่ยก็อยากจะให้ได้ฟังกันสักนิดหนึ่งเพื่อประโยชน์ของตัวเองและครอบครัววันหนึ่งที่เราส่งเบี้ยไปซึ่งเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทแล้วก็ส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีเงินคืนกลับมามีอะไรยังไงกลับคืนมาบ้างฟังดูค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรที่หมายเลขนี้ค่ะ022014364นะคะเบอร์โทรศัพท์นี้เราโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลก่อนได้ไม่ได้หมายความว่าโทรไปแล้วจะต้องบังคับให้คุณทำนะคะลองพิจารณาดูโทรไปสอบถามกันก่อนถ้าหากว่าอยากจะสมัครก็สมัครได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่สมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะจะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ022014364มาฟังกันอีกสักครั้งนึงสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างแบบชัดๆเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นคือละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรที่หมายเลขนี้นะคะ022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตนะคะร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมิลโรงพยาบาลสิริราชค่ะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไร

0: ทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปฟังแฟนฉันค่ะวงชาตรีนะคะทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้แล้วไปพักทานข้าวกันครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เข้มตรวจปัสสาวะพนักงานควบคุมเดินรถและพนักงานขับรถไฟรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรางรถไฟ

0: โศกดินแดงถอดบทเรียนแก้ปัญหาจราจรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเน้นบังคับใช้กฎหมายสุพม่าแจ้งเหตุพับแผนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ราคาสูงอธิบายประชาชนไม่ได้หากราคาไม่ยุติธรรมโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับแผนการโจมตีอิหร่านเอาไว้ก่อนหลังจากรัฐบาลอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพมายังสหรัฐพร้อมระบุมีโอกาสสูงมากที่จะบรรลุข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อังคารที่19พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับวาระสำคัญมีหลายประเด็นครับนางสาวสุภมาศนำผลคุยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้ตามข่าวว่ารัฐบาลยอมถอยเพราะงบประมาณในการจัดซื้อนั้นค่อนข้างสูงนะครับและครม.วันนี้นะครับเตรียมพิจารณาเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทด้วยนะครับเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่าอย่างที่ทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีอยากให้คนไทยมีความสุขและได้ดูบอลโลกในช่วงเดือนหน้าสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมครม.จึงมีมติให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ครับที่ให้การสนับสนุนในรอบก่อนแต่ว่าหลังจากคุยแล้วพบว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมเนื่องจากมีสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันเวลาถ่ายทอดสดก็ไม่เหมือนเดิมจึงทำให้โอกาสที่จะขายได้เพิ่มขึ้นตามร้านอาหารอาจจะได้น้อยมากครับส่วนค่าลิขสิทธิ์ที่เสนอขายไทยมานั้นนางสาวสุภมาศบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นกติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าแต่ว่าเป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้เนื่องจากประเทศไทยมีประชากรเกือบ70ล้านคนในขณะที่ประเทศอื่นๆครับมี 1,500 ล้านคนแต่เยอะกว่าไทย20เท่าแต่ค่าลิขสิทธิ์ที่เขาซื้อฟุตบอลโลกถูกกว่าไทยนิดหน่อยหากคิดเป็นรายหัวก็ห่างกันประมาณ10 ถึง 20เท่าเลยนะครับแต่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจณขณะนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อมูลทุกอย่างจะชี้แจงเพื่อจะขอความเห็นจากที่ประชุมครม.ในวันนี้ครับเดี๋ยวรอผลการประชุมนะครับว่าจะออกมาโดยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครม.จะชี้อย่างไรนะครับส่วนการประชุมครม.วันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานจะมีการพิจารณาวาระโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นโครงการภายใต้พรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทที่ปรับรูปแบบจากโครงการคนละครึ่งเดิมมาเป็นการสนับสนุนแบบรัฐจ่าย 60% ประชาชน 40% มุ่งเป้าไปที่การกระจายเม็ดเงินสู่รากหญ้านะครับเพื่อพยุงกำลังซื้อและดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนรวมทั้งการดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเป้าหมายที่รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนคือตั้งแต่25พฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มิถุนายนครับและภายหลังการประชุมครม.เสร็จสิ้นรัฐบาลจะมีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติไมตรีเวลา 12:00 นี้นะครับแล้วก็ในการประชุมวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะนำผลหารือและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าไปแจ้งในที่ประชุมครม.รับทราบเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายด้วยนะครับขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอยกเลิกวีซ่าและปรับปรุงโครงการวีซ่าฟรี60วันทั้งหมด93ประเทศเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี67ทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่าต่างชาติพำนักได้นานเกินไปแล้วนะครับไม่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและยังเป็นช่องโหว่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีใช้ไทย

0: เป็นฐานก่ออาชญากรรมด้วยครับ
1: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าจากการแถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในไตรมาสที่1ว่าขยายตัวที่ระดับ 2.8% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยมีปัจจัยหลักการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการลงทุนรวมของทั้งประเทศขยายตัวถึง 9.9% ตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดก็คือการลงทุนของภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านโยบายเศรษฐกิจที่ดำเนินการมาก่อนเกิดวิกฤตสงครามโดยเฉพาะนโยบาย Quick Big Win กระตุ้นสั้นแต่ได้ผลยาวก็เริ่มเห็นผลสำเร็จอย่างชัดเจนนอกจากนี้การปลดล็อกข้อจำกัดผ่านโครงการ BOIFast Pass ก็ยังช่วยเร่งให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็จะส่งผลให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกอย่าง Moody's ปรับมุมมองต่อประเทศไทยในทิศทางที่บวกขึ้นเนื่องจากว่าเล็งเห็นศักยภาพการลงทุนของเอกชนที่กลับมาฟื้นตัวหลังจากประเทศไทยขาดการลงทุนขนาดใหญ่มาเป็นเวลานานค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะภาคการส่งออกในไตรมาสแรกยังคงขยายตัวได้ดีเนื่องจากผู้ประกอบการเร่งส่งออกสินค้าก่อนที่สหรัฐจะบังคับใช้มาตรการในช่วงปลายปีนะคะอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีก็ประเมินว่าตัวเลข GDP ที่เติบโตในไตรมาส1เป็นเพียงภาพสะท้อนจากกระจกหลังเพราะว่าเมื่อมองไปที่ถนนข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความขรุขระและมีความท้าทายรออยู่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกยังไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากสงครามที่ปะทุขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมอย่างเต็มที่เนื่องจากว่ารัฐบาลได้เข้าตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรในขณะนั้นค่ะนายเอกนิติบอกว่าเพื่อเป็นการรับมือวิกฤตปากท้องนะคะรัฐบาลก็เตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทย plus เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยจะดึงเม็ดเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทจากวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการโครงการนี้ก็จะใช้โมเดลการร่วมจ่ายรัฐบาลสมทบ 60% และประชาชนจ่าย 40% มุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยและคนตัวเล็กในสังคมโครงการนี้มีจุดเด่นเรื่องของการกระจายตัวของเม็ดเงินลงสู่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงจากโครงการลักษณะเดียวกันในอดีตที่พบว่ายอดการจับจ่ายใช้สอยกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเพียง 15% ในขณะที่อีก 85% กระจายตัวออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากทั่วประเทศซึ่งจะส่งผลดีเชื่อมโยงไปถึงกลุ่ม SME ด้วยนอกจากการเยียวยาระยะสั้นแล้วนะคะรัฐบาลก็ยังมีเป้าหมายใช้เม็ดเงินจากพรก.กู้เงินในการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและต้นทุนโดยอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันกลุ่มรถบรรทุกหัวลากขนส่งให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่ผสมปาล์มน้ำมันในประเทศให้มากขึ้นแนวทางนี้ก็ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันถาวรเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเพียงอย่างเดียวอย่างไม่สิ้นสุดค่ะ
0: 12:10 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีอุบัติเหตุรถไฟชนคนอีกแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางกรุงเลยนะครับไรเดอร์ยืนใส่หูฟังแล้วก็ปัสสาวะอยู่ริมรางรถไฟไม่ทันได้ยินเสียงรถไฟครับโดนรถไฟชนเจ็บสาหัสช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD

0: ยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไรเดอร์ใส่หูฟังยืนปัสสาวะอยู่ริมรางรถไฟครับไม่ทันได้ยินเสียงรถไฟโดนรถไฟพุ่งชนเจ็บสาหัสครับทีมข่าวลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งว่ามีชายรายหนึ่งถูกรถไฟชนบริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งห่างกับจุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงซึ่งเป็นที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่เกิน800เมตรนะครับจากการสำรวจของทีมข่าวพบว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ส่วนมากเล่าให้ฟังว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นไรเดอร์ที่กำลังมาปัสสาวะบริเวณรางรถไฟขณะนั้นกำลังรูดซิปกางเกงประจวบกับใส่หูฟังครับแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบทำให้ไม่ได้ยินเสียงของบูดรถไฟก่อนที่จะถูกรถไฟชนเข้าบริเวณหน้าแล้วก็ล้มลงซึ่งทีมข่าวยังพบร่องรอยเลือดของผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงครับนายสุนันท์อายุ45ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะเกิดเหตุนะครับกำลังยืนซื้อไก่อยู่บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุก่อนที่ได้ยินเสียงแม่ค้าตะโกนจึงหันไปมองแล้วก็เห็นรถไฟกำลังวิ่งมาขณะเดียวกันก็พบเห็นชายคนหนึ่งซึ่งเป็นไรเดอร์ยืนอยู่ใกล้กับรางรถไฟโดยสวมหมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็ใส่หูฟังลักษณะเหมือนกำลังก้มหน้ารูดซิปหรือว่าทำตัวละส่วนตัวอยู่บริเวณดังกล่าวครับโดยหันหน้าเข้าหารถไฟก่อนจะถูกรถไฟชนเข้าที่ด้านหน้าอย่างจังจนร่างกระเด็นล้มนายสุนันท์บอกว่าหลังถูกรถไฟชนครับผู้บาดเจ็บนอนคว่ำหน้าแน่นิ่งไม่ได้สติแต่ยังคงได้คลำที่ประจรครับตอนแรกไม่มีใครกล้าพลิกร่างเพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนกระดูกที่อาจจะหักจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงจึงช่วยกันพลิกร่างแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกออกก่อนจะพบว่ายังมีชีพจรนะครับก็เชื่อว่าหมวกกันน็อกเนี่ยเต็มใบนี่แหละครับจะช่วยลดความแรงของอาการบาดเจ็บได้พร้อมมองว่าหากเป็นหมวกน็อกกันน็อกครึ่งใบก็อาจจะทำให้บาดเจ็บหนักกว่านี้นะครับผู้เหตุการณ์ยังบอกด้วยนะครับว่าจุดดังกล่าวแม้จะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่ว่ามีประชาชนจำนวนมากครับใช้เป็นจุดข้ามทางรถไฟหรือว่าแวะมาปัสสาวะริมทางโดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์และก็ผู้ใช้รถใช้ถนนที่วิ่งงานตลอดเวลาทำให้มีจุดพักหรือว่าห้องน้ำเพียงพอจึงอยากให้มีการยกระดับรั้วกั้นให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนลักลอบข้ามทางรถไฟและลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคตครับ
2: ส่วนเหตุรถไฟชนรถเมล์นะคะเช้านี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรางรถไฟแยกอโศกดินแดงถอดบทเรียนแก้ปัญหาจราจรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเน้นบังคับใช้กฎหมายค่ะโดยพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุถนนกำแพงเพชร7จุดเกิดเหตุขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206ซึ่งทางพลตำรวจตรีธวัชเปิดเผยนะคะว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นมีปริมาณรถจำนวนมากอยู่แล้วจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยของปัญหาและจากนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกำชับให้ตรวจสอบและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางข้ามทั้งหมดขณะนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรถไฟและกทม.เพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันและขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หยุดรถก่อนเส้นเหลืองและไม่หยุดรถในระยะ5เมตรก่อนทางข้ามค่ะซึ่งต้องการสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนไม่ใช่เฉพาะทางข้ามรถไฟแต่รวมถึงทางม้าลายและพื้นที่สัญจรของคนเดินเท้าทั้งหมดด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยพร้อมกับย้ำนะคะว่าตำรวจกวดขันการกระทำผิดจราจรในทุกมิตินอกจากนี้สั่งการให้ตำรวจจราจรเข้ามาดูแลบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นพิเศษโดยประสานกับนายสถานีรถไฟเพื่อติดตามช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านและเข้าช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงป้องกันรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณบริเวณทางข้ามเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกมิติค่ะส่วนปัญหาสัญญาณไฟจราจรที่ไม่สอดคล้องกับสัญญาณเตือนของรถไฟเรื่องนี้ก็ได้มอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปตรวจสอบว่าระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่มีความสอดคล้องกับสัญญาณรถไฟหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีสัญญาณเตือนแต่ก็ยังพบว่าประชาชนบางส่วนยังคงฝ่าฝืนซึ่งเป็นอีกเรื่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะด้านการรถไฟแห่งประเทศไทย

0: ก็ได้มีคำสั่งด่วนนะคะตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟส่วนกลางและพนักงานควบคุมรถโดยขอความร่วมมือจากปปส.ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือมาทำการตรวจสำหรับช่วงเช้าวันนี้ก็ได้ตรวจปัสสาวะพนักงานควบคุมการเดินรถพนักงานสถานีกั้นถนนรวม50คนและช่วงบ่ายก็จะตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟอีก70คนค่ะทางนี้จะประชุมเพื่อลงตรวจปัสสาวะพนักงานให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายใน15วันนับจากนี้โดยเฉพาะพนักงานขับรถไฟทั้ง951คนที่มีอยู่ในขณะนี้จะมีการตรวจปัสสาวะให้ครบทุกคนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนะครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สุริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับว่าขณะนี้ครับสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อให้สน.มักกะสันพูดคุยรายละเอียดกับญาติตนเองมีหน้าที่ตรวจสอบเพียงเรื่องของความสัมพันธ์กับครอบครัวเท่านั้นซึ่งทางญาติต้องไปให้ข้อมูลกับสถานีตำรวจเพิ่มเติมส่วนที่เหลืออีก4ร่างกำลังดำเนินการเพราะต้องตรวจพิเศษซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตเราตรวจเสร็จแล้วแต่ที่ยังไม่ครบก็คือข้อมูลของญาติครับเนื่องจากต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนเมื่อถามว่าสามารถเก็บ DNA แล้วก็ติดต่อญาติได้ครบแล้วหรือไม่นะครับพลตำรวจตรีวิรุณบอกว่าไม่ครบโดยมีญาติเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงครบทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าญาติต้องเป็นคนติดต่อมาหากสงสัยสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และไม่ทราบว่าเป็นเพศใดครับขณะนี้ยังระบุได้ไม่ทั้งหมดส่วนร่างที่ยังไม่มีการติดต่อมาจากญาตินะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บร่างไว้ก่อนแล้วก็รอประชาสัมพันธ์จากญาติเหมือนการพบศพที่ไม่ทราบชื่อทั้งการเก็บหลักฐานตัวอย่าง DNA แล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจครับจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ไปว่าหากใครสงสัยว่าญาติของเราอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ให้มาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบกับนิติเวชได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มีเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถไฟอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะสาวพนักงานก็เข้าแจ้งความว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารค่ะก็ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหายกระเป๋าเงินเตรียมจะไปถ่ายแหวนทองหายอีก 27,000 บาทบาดเจ็บก็ต้องจ่ายค่ายาเองไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาค่ะนางสาวชดาพรแซ่ก้องผู้เสียหายซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากกรณีรถไฟพุ่งชนรถโดยสารได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อลงบันทึกประจำวันในวันที่เกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและแจ้งความเอกสารหายค่ะเพราะว่ากระเป๋าสตางค์และกระเป๋าทำงานหายไปพร้อมกับบัตรประชาชนใบขับขี่และก็บัตร ATM รวมไปถึงเงินสดอีก 27,000 บาทที่เตรียมจะไปถ่ายแหวนทองที่ร้านที่โลตัสพระราม4นะคะซึ่งก็ขี่มุ่งหน้ามาทางเดียวกับรถเมย์คันเกิดเหตุกระทั่งเกิดรถไฟพุ่งชนรถโดยสารก่อนจะลากรถด้านข้างมาเกี่ยวรถจักรยานยนต์ซึ่งตนเองได้รับบาดเจ็บและรถก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากนั้นกระเป๋าที่ใช้ทำงานและเงินดังกล่าวได้หายไปด้วยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ส่งตนเองไปรักษาที่โรงพยาบาลเพชรเวชและก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลแพทย์ลงความเห็นว่ากล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เอ็นหัวเข่าแต่กรณีของตนเองเนี่ยไม่ได้เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาเนื่องจากว่าไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าจะต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง21วันทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยาจึงต้องจ่ายค่ายาด้วยตัวเอง นายธนพลคงเจี้ยงนายกสภาทนายความก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้สภาทนายความได้ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานด้านกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่ควรได้รับหากผู้เสียหายรายใดเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่พอใจในกระบวนการเยียวยาก็สามารถให้สภาทนายความเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายได้ผู้เสียหายติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการบริเวณสถานีมักกะสันที่มีทนายความอาสาประจำการอยู่หรือจะเข้าไปติดต่อที่สภาทนายความด้วยตัวเองหรือโทรสายด่วน1167ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีเกษตรเบรกของงบกลาง 6,500 ล้านบาทใช้ในโครงการจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์เหตุสตง.ทักท้วงไม่เข้าข่ายเรื่องเร่งด่วนครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงเกษตรเดินหน้าจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์และก็ปุ๋ยอินทรีย์แทนที่จะใช้งบกลางจำนวน 6,500 ล้านบาทและก็เตรียมเสนอที่ประชุมครม.ในวันนี้ครับว่าเรื่องปุ๋ยที่กรมวิชาการเกษตรเสนอให้กระทรวงนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.นั้นเมื่อวานนี้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ครับได้ทำเรื่องถึงปลัดกระทรวงเกษตรว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายเรื่องความเร่งด่วนเป็นพิเศษที่ต้องใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบจึงทำเรื่องขอถอนจากครม.ไปดูให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นจะรู้ว่าควรจะพิจารณาอย่างไรต่อไปส่วนหากใช้งบกลางไม่ได้จะใช้งบจากส่วนอื่นหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นโครงการอื่นเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้หรือไม่นายสุริยะก็บอกว่าเอาข้อสังเกตของสตง.ไปดูให้รอบคอบก่อนครับแล้วก็ค่อยดูว่าจะมีช่องทางไหนที่จะดำเนินการต่อไปได้ครับ
1: ชัยชนกไม่กังวลนะคะหลังจากเสรีพิสุทธิ์จ่อยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนปมเขากระโดงยืนยันว่ามีเอกสารครบค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัยชนกออกจากตำแหน่งเนื่องจากผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีไม่ได้ดำเนินการที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าตนเองไม่กังวลทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายส่วนมองว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่นายชัยชนกบอกว่ามีความเป็นไปได้แต่ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการกฎหมายอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูว่าเป็นอย่างไรย้ำว่าตนเองไม่กังวลเพราะว่ามีเอกสารสิทธิ์ทุกอย่างยืนยันในสิทธิ์ของตนเองซึ่งเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายมาสักระยะหนึ่งแล้วเลยไม่แน่ใจว่าไม่ได้ดำเนินการอย่างไรค่ะ
0: วิปฝ่ายค้านครับประชุมทางการนัดแรกตั้ง3คณะตรวจสอบปปช.ปมศักดิ์สยามคดีหัวสว.และก็ที่ดินเขากระโดงครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านในวันนี้ครับว่าจะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยได้มีการลงนามตั้งวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการซึ่งแน่นอนว่าบทบาทของฝ่ายค้านมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยแม้ว่าแต่ละพรรคที่มารวมกันนั้นก่อนการเลือกตั้งจะมีนโยบายหรือว่าจุดยืนที่แตกต่างกันไปซึ่งการมารวมกันเป็นฝ่ายค้านแต่ละพรรคไม่ได้ตัดสินใจมารวมกันเหมือนอย่างพรรคร่วมรัฐบาลแต่คิดว่าจะหาจุดร่วมกันในการทำความคาดหวังของประชาชนก็คือการตรวจสอบรัฐบาลและเสนอแนะแนวทางที่ดีขึ้นให้กับรัฐบาลระบบการเมืองที่ปราศจากฝ่ายค้านคือระบบการเมืองที่อันตรายมากแล้วก็จะเปิดช่องทางให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบริหารแบบปราศจากผู้ถูกตั้งคำถามและก็ตรวจสอบนะครับที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้นะครับจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใน3ประเด็นที่เห็นความสำคัญในขณะนี้ครับก็ได้แก่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.คดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมามุมหนึ่งจะทำให้คำร้องนะฮะที่มีการจัดทำขึ้นมาแล้วเสร็จในเดือนนี้พร้อมจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรครับประเด็นที่2คณะกรรมการชุดที่2ครับก็คือจะตรวจสอบกรณีการทุจริตในการเลือกสว.หรือว่าคดีหัวเลือกสว.ครับและประเด็นสุดท้ายคณะกรรมการชุดที่3จะตรวจสอบคดีที่ดินเขากระโดงซึ่งจะเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านต้องตรวจสอบอย่างแน่นอนแต่ว่าจะใช้กลไกอะไรบ้างนั้นจะต้องให้แต่ละพรรคหารือกันก่อนครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าได้สั่งระงับแผนการโจมตี

ร่านเอาไว้ก่อนหลังจากรัฐบาลอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพมายังสหรัฐพร้อมระบุว่าในขณะนี้มีโอกาสสูงมากที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ผู้นำสหรัฐระบุนะคะว่าหลังจากได้รับ

0: ิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ทันทีหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการประกาศเรื่องแผนการโจมตีดังกล่าวมาก่อนนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยว่าผู้นำของกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ร้องขอให้เขาชะลอการโจมตีออกไปก่อนเนื่องจากมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสหรัฐและทุกประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงภูมิภาคอื่นๆได้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงที่มีการหารือกันโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาเพียงว่าสหรัฐจะพึงพอใจหากสามารถบรรลุข้อตกลงที่ป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้และหากสามารถหาทางออกร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้กำลังทหารเขาก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะนายทรัมป์สั่งระงับแผนการโจมตีนะคะภายหลังจากกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมายืนยันว่าได้ส่งผ่านความเห็นของรัฐบาลอิหร่านไปยังฝั่งสหรัฐโดยมีปากีสถานเป็นตัวกลางแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่แหล่งข่าวจากปากีสถานซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาสันติภาพเมื่อเดือนที่แล้วยืนยันว่าได้ส่งข้อเสนอล่าสุดให้แก่สหรัฐแล้วแต่ยอมรับว่าความคืบหน้าเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาซึ่งและทุกฝ่ายก็เหลือเวลาจำกัดในการหาข้อสรุปให้ได้ค่ะ
1: มือปืนวัยรุ่น2คนก่อเหตุกราดยิงผู้คนภายในมัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับมีผู้เสียชีวิต3คนก่อนที่มือปืนทั้งคู่จะจบชีวิตตนเองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มัสยิดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อิสลามแห่งซานดิเอโกซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในซานดิเอโกซึ่งตั้งอยู่ย่านคาร์มอนนะฮะเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตบริเวณด้านนอกอาคาร3รายเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมัสยิด1รายและเจ้าหน้าที่ประจำมัสยิดอีก2รายส่วนมือปืนเป็นวัยรุ่นชาย2คนครับอายุ17ปีและ19ปีถูกพบเป็นศพอยู่ภายในรถยนต์ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าเป็นการยิงตัวตายเองสื่อท้องถิ่นรายงานบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงครับบรรดาของผู้ต้องสงสัยวัย17ปีได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าลูกชายหายออกไปจากบ้านพร้อมกับเพื่อนโดยทั้งคู่แต่งกายด้วยชุดลายพรางมารดาของผู้ต้องสงสัยบอกตำรวจด้วยว่าปืนจำนวน3กระบอกและรถยนต์ของเธอหายไปด้วยซึ่งในตอนแรกก็เกรงว่าลูกชายอาจจะพยายามฆ่าตัวตายในขณะที่ตำรวจพบจดหมายของผู้ต้องสงสัยทิ้งไว้รวมถึงข้อความที่เขียนไว้บนอาวุธปืนแม้เนื้อหาจะไม่ระบุเจาะจงเป้าหมายว่าจะโจมตีมัสยิดหรือว่าสถานที่ใดเป็นพิเศษแต่ก็มีลักษณะเป็นข้อความที่มีเนื้อหาเกลียดชังและต่อต้านมุสลิมครับ
0: ปิดท้ายกันสั้นๆที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลายังลุกลามค่ะล่าสุดผู้เสียชีวิตเพิ่มเกิน100คนแล้วทางด้านสหประชาชาติประกาศเกรงว่าการระบาดได้ขยายวงมากกว่าที่ตรวจพบค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก็ได้เพิ่มขึ้นเกิน100รายแล้วและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก390รายโดยทางการได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในหลายเขตของจังหวัดอิตูริศูนย์กลางการระบาดซึ่งอยู่ติดกับประเทศรวันดาทำให้ทางการรวันดาสั่งปิดพรมแดนเพื่อสกัดกั้นการระบาดที่จุดผ่านแดนในเมืองบูคาฟูจึงมีชาวบ้านที่ต้องพึ่งพาก็ข้ามพรมแดนเพื่อการค้าการรักษาพยาบาลและการศึกษาก็ต้องติดค้างขณะเดียวกันทางการได้อนุญาตให้ผู้ที่ต้องการเดินทางจากรวันดาเข้าไปยังคองโกได้โดยต้องผ่านมาตรการสุขอนามัยล้างมือด้วยสบู่และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิค่ะ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณศาสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัย

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

มหานครออนไลน์ฮิตนะคะสองเพลงกับเพลงที่ชื่อว่าคนที่รอคอยค่ะน้องแจ็คธนพจน์แจ็คเนาะใช่แล้วก็ตามมาด้วยต้องมีสักวันคนเราอ่ะถึงบอกว่า

0: ชีวิตที่มันอาจจะรอความหวังหรือว่ามันมีเป้าหมายในชีวิตแต่มันยังไม่ถึงสักทีอ่ะถ้าหากว่าเราจะปล่อยไปวันแล้วไม่รู้ที่จะทำเลยอ่ะแต่เราต้องลงมือทำไงมันถึงจะได้ผลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่เราลงทุนทั้งแรงกายแรงใจไปแล้วอ่ะถ้าเชื่อว่ามันต้องเห็นเป็นวันของเราอ่ะพูดง่ายๆมันแต่มันจะได้มาเต็มร้อยเหมือนที่เราลงไปไหมก็อาจจะไม่ใช่แต่ถือว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วทำให้สุดกำลังนะคะให้กำลังใจกับทุกๆคนแล้วก็ให้สมปรารถนาสมหวังกับทุกๆคนด้วยสำหรับบทเพลงที่ขอมาทางโทรศัพท์นี่คือมหานครออนไลน์ฮิตนะคะขอบคุณที่แนะนำมาด้วยค่ะตั้งแต่ใครเอกป้ากิ่งจากบางประกงค่ะคุณเอ่งบึงกลุ่มค่ะคุณสำรวยจากอู้ตรดิษฐ์นะคะคุณพงพันธ์จากพหลโยธินนะคะแล้วก็คุณชินกรจากระยองคุณสุชาติจากมีนบุรีคุณสมหวังจากประจวบคุณเจรจากประเวศนี่คือแนะนำมานะคะไม่ค่อยได้เห็นเนาะก็จัดให้ไปส่วนเพลงของพี่แอลคุณพงพันธ์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ได้ไหมคือพรุ่งนี้ถ้ากำลังจะตัดสินใจว่าตกลงทาจะไปเรียนที่นิด้าไหมถ้าทาไปเรียนที่นิด้าทาคงต้องลาแต่ไม่เป็นไรขอพิจารณาแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะถ้าหากว่าทาไปไม่มาก็แสดงว่าทาตัดสินใจไปเรียนต่อคนเราไม่แก่เกินเรียนอย่างที่บอกอะหาความรู้ไว้เหอะเขาเรียกว่าแต่ว่าอย่าใช้คำว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะมันคงไม่ใช่ขนาดนั้นเอาความรู้มาแล้วก็เรามาแบ่งปันอะไรก็ตามที่เรามีแล้วเราแบ่งปันมันคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วมีความรู้แบ่งปันกันมีแรงแบ่งแรงช่วยกันในสิ่งที่เราสามารถจะช่วยกันได้นะคะมีปัจจัยก็แบ่งปันกันอันนี้คือสิ่งที่ทำให้สังคมนั้นน่าอยู่นะคะอ้าวสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่ให้ฟังกันต่อเป็นเพลง Hit Story ค่ะเรื่องราวของการรอคอยของสาวสองสาวนี้ค่ะตามคำแนะนำเลยสาวแรกเป็นเสียงร้องของพี่แววมยุราค่ะกับตัวไกลใจเหงาอีกหนึ่งสาวคือพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะกับจูบแล้วลาสองท่านนี้คือจากเราไปแล้วทั้งสองท่านเลยได้แต่คิดถึงแล้วก็มีเพลงที่ฝากเอาไว้ให้ได้ฟังกันขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลง Hit Story นะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
4: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: เอาละค่ะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่มาแล้วค่ะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ไปที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับ

0: โรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆไปมอบให้มีกิจกรรมมอบของใช้จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องและที่สุดแห่งความบันเทิงเป็นมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งแล้วก็ดีเจจาก FM 95ไปมอบความสุขผ่านเสียงเพลงนะคะก็ตั้งแต่11โมงนะคะ5โมงเช้าถึงบ่าย2ท่านที่จะสะดวกนำของมามอบร่วมบริจาคนะคะบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะแล้วก็หรือจะยังไงดีก็เบอร์โทรศัพท์สินะคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เลยสอบถามที่0814242743นะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะนำไปมอบให้กับเด็กๆนะคะได้ไปเขาเรียกว่าสร้างสิ่งที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้เขาได้มีการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากสิ่งที่เราได้ไปต่อเติมเสริมให้กับเขาตรงนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้เรามีกิจกรรมตรงนี้ในแต่ละเดือนนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าไปไหนก็ติดตามกันนะคะสำหรับของสิรินทราเองใจเย็นนะคะใจเย็นมากี่ปีแล้วไหนตอบกันมาสิที่ว่าจะเป็นสิรินทราพาเที่ยวเนี่ยจะไปไหนกันดีเมืองกาญกะว่าจะไปช่วงอากาศเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์นอนกันที่เมืองกาญแล้วก็มีลำวงย้อนยุคกับพี่ออสดีกว่าหนุกนานหนุกนานนะคะก็ไปเป็นบรรยากาศที่สร้างความอบอุ่นในครอบครัว FM 95แต่รอนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นโครงการระยะยาวแล้วก็สำหรับการที่จะจองที่นั่งนะคะเราทั้งหมดเรามีทั้งหมด6ที่นั่งก็ตอนนี้จองไป5ละเหลืออีก1ที่นั่งก็รีบจองกันนะน้องสาวบอกว่าโอ้ทั้งเมืองการเชียงใหม่นั่นน่ะเป็นของการระยะยาวจริงๆเอ้าเขาเรียกว่าของจะเจอของอร่อยเหมือนกินอาหารน่ะจะกินอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆเพราะฉะนั้นจะไปสนุกสนานกับกิจกรรมตรงนี้ก็ใจเย็นๆแต่นี่มีกิจกรรมก่อนไงก็ไปก่อนละกันนะคะที่จังหวัดจันทบุรีขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ถึงเพลงสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะคะในช่วงมหานครซุปเปอร์ฮิตนะคะหลายคนเหนื่อยหลายคนท้อถ้าว่าคนเราท้อได้แต่อย่าถอยนะคะบางทีถ้าหากว่าเราไม่ไหวจริงๆให้เวลาเป็นตัวช่วยนะคุณผู้ฟังตัวเธอเองวันเมื่อวานนี้รู้สึกเอ้ยทำไมเราเหมือนอยากจะอยู่แต่ในห้องอยากจะเรียกว่าอินโทรเวิร์ตอาการซึมเศร้าเริ่มเข้ามาพอมาเจอได้พูดคุยได้เปลี่ยนบรรยากาศเมื่อวานไปเจอหลายๆคนได้คุยกันมันมองเห็นถึงสิ่งที่มันจะดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ลดทอนบั่นทอนจิตใจของเราเราจะต้องรีบสลัดมันให้หมดโดยเร็วนะคะแล้วเราก็มาเติมพลังใจให้กับตัวเองมากๆบางครั้งคำเล็กๆคำสั้นๆที่เราจะให้ใครหรือได้รับจากใครมันคือเป็นกำลังใจได้อย่างดีทีเดียวแต่ขณะเดียวกันถ้าบอกแล้วไงว่าเราจะต้องเริ่มจากตัวเราเองเข้มแข็งอดทนและสู้ไปกับสิ่งที่เราต้องเจอนะคะขอให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้แล้วมีแต่สิ่งดีๆค่ะขอกำลังใจค่ะจากหนูเล็กกาก้าและน้องวินนะคะทิ้งท้ายในวันนี้ก็เป็นการทั้งขอกำลังใจและก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่บริษัทเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครก็ขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงเฮงเงินทองไหลมานะชาลิติค่ะพรุ่งนี้10โมงเช้าเอาเป็นว่าปกติเราต้องเจอกันแหละแต่ว่าเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังต่อทาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าไปขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลการรถไฟแจ้งเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนเช้านี้ผู้บาดเจ็บประมาทปีนข้ามแบริเออร์ตัดหน้าขบวนรถการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงข้อที่จริงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีของวันนี้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบริเออร์กั้นซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของทางการรถไฟอย่างกระชั้นชิดขบวนรถได้เปิดบูดเตือนและขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกยาววิ่งมาถึงจึงไม่สามารถหยุดรถได้อย่างทันท่วงทีทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวบุกรุกเองแล้วต่อตัวผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง22นาทีสร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารส่วนรวมที่ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งว่าพื้นที่เขตทางรถไฟมีรั้วหรือแบริเออร์กั้นถือเป็นพื้นที่อันตรายและห่วงห้ามเด็ดขาดห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่ายลักลอบเข้ามาเดินสัญจรหรือทำธุระส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลนั่นเองและป้องกันผลกระทบต่อระบบการเดินรถสาธารณะของประเทศพอเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ตำหนิการรถไฟดูแลลูกน้องไม่ดีสูญเสียลูกชายไม่คุ้มค่านายสันติเขียววิจิตรพ่อของหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่นั่งอยู่ในรถเมสายเปิดเผยว่าได้คุยกับลูกชายครั้งสุดท้ายลูกชายบอกว่ากำลังนั่งรถไปหาเพื่อนที่แยกพัฒนาการอีกเพียงแค่3ป้ายรถเมจะถึงจุดหมายแต่กลับเกิดอุบัติเหตุก่อนส่วนตัวมองว่าการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะควรจะเป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับลูกชายของตนที่อายุยังน้อยและยังมีอนาคตอีกไกลรัฐบาลควรจัดการความปลอดภัยให้ดีกว่านี้ไม่ใช่วัวหายแล้วค่อยล้อมคอกส่วนตัวมองว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะองค์กรไม่ดูแลพนักงานของตัวเองให้ดีการใช้สารเสพติดของคนขับรถไฟไม่ควรจะเกิดขึ้นและขอตำหนิการรถไฟที่ไม่เคยติดต่อมาแสดงความเสียใจแม้แต่ครั้งเดียวหายเงียบเหมือนลอยตัวและมองว่ารถไฟวิ่งบนรางถูกต้องแต่มีรถไปจอดขวางอย่างเดียวก็ไม่ถูกควรจะออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยการสูญเสียครั้งนี้ไม่คุ้มค่าเพราะลูกชายยังมีอนาคตอีกไกลหากโอนเงินมาให้ตน5ล้านแล้วค่าลูกของตนก็ไม่เอาด้วยหลังจากนี้จะนำเอกสารบันทึกประจำวันไปยื่นกับทางนิติเวชเพื่อรับร่างลูกชายบำเพ็ญกุศลที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีชัดชาติเปิดแคมเปญชิงผู้ว่าสมัย2กรุงเทพทำงานพร้อมขึ้นจอ LED 37ป้ายหลังนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ล่าสุดวันนี้ทีมชัชชาติเริ่มเปิดตัวแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ด้วยการขึ้นข้อความบนจอ LED บริเวณทางด่วนเฉลิมมหานครช่วงราบบ่อนไก่สวนป่าเบญจกิติฝั่งถนนดวงพิทักษ์รวม37จอภายใต้แนวคิดทำงานให้สนุกข้อความบนจอ LED เริ่มจากข้อความว่าเมืองสร้างโอกาสวันคริสต์มาสสร้างความหวังก่อนเฉลยเป็นข้อความหลักว่าเมืองสร้างโอกาสทีมชาติชาติสร้างความหวังทางนี้นายชัชชาติยังกล่าวถึงแนวคิดกรุงเทพทำงานในการลงสมัครชิงผู้ว่ากทม.อีกสมัยโดยระบุว่าแนวคิดดังกล่าวมี2ความหมายคือเมืองที่ระบบทำงานเพื่อประชาชนและทุกคนต้องร่วมกันทำงานต่อเพื่อสร้างเมืองที่มีโอกาสและมีความหวังมากขึ้นย้ำว่าทีมทำงานด้วยความตั้งใจจริงไม่ได้เข้ามาเพื่อมุ่งหวังตำแหน่งหรือผลประโยชน์แต่มาด้วยความหวังที่จะทำให้เมืองดีขึ้นและเลือกทำงานอย่างสร้างสรรค์ไม่ทะเลาะหรือด่าใคร นายชัชชาติทิ้งท้ายว่า4ปีข้างหน้าต้องไม่ใช่เพียงการทำให้กรุงเทพดีขึ้นจากเดิมเท่านั้นแต่ต้องทำให้คนกรุงเทพเป็นเมืองที่สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้เนื่องจากเมืองทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีกรุงเทพจึงไม่ได้แข่งขันกับตัวเองอีกต่อไปแต่ต้องแข่งขันในระดับโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานคร

ที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: 3เพลงนะครับมีความอบอุ่นอบอุ่นนะครับใครที่จากบ้านมาไกลเนี่ยก็โทรกลับบ้านบ้างนะครับโทรไปหาญาติพี่น้องนะครับนะคุณพ่อคุณแม่บางทีท่านก็คิดถึงนะครับนะอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับนะโทรไปก็นะคนที่รับสายเขาก็รู้สึกมีความสุขนะฮะว่าเอ๊ลูกหลานของเราก็ยังไม่ลืมเรานะนะครับผมนี่คือคนไกลเบอร์เก่านะครับพระพลกับต่ายอรทัยนะมีพบรักปากน้ำโพนะครับพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับรวมถึงพิษรักพิษณุโลกจากพี่สีหนุ่มนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่รัวๆ3เพลงในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: แอ้วลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะฮะตอนนี้นะฮะก็รีบเข้ามาขอเพลงกันนะครับแม่ๆนะครับตอนนี้บ่ายโมง20นาทีนะครับแม่ๆแวะเข้ามาขอเพลงสวยๆก่อนนะครับนะขอเพลงทิ้งไว้ก่อนนะครับนะแล้วค่อยไปกินข้าวก็ได้นะครับรวมถึงพี่ๆนะครับนะตอนนี้ก็เรียกว่าเข้ามารายงานตัวกันได้แล้วนะครับทำอะไรอยู่นะตอนนี้ก็รีบเข้ามาจ้องตากันนะครับนะอ่ะแล้วก็ใครที่เข้ามาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะกดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะฮะเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่กดแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อลูกพี่ขึ้นมานะครับแล้วเฮียก็จะมาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับนะอ่ะแน่นอนฮะแล้วก็ใครที่มาส่องแล้วก็อย่า

ลืมฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่19พฤษภาคมนะโอ้โหนี้แถวพระราม9นี่ก็มีความครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับมีความอื่นๆนะครับนะแต่จะตกหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวมาลุ้นกันช่วงบ่ายๆดูนะครับนะอ่ะมาทักทายลูกพี่ก่อนนะมีพี่แจ็คอินดี้นะครับพี่กาญจนานะครับมีพี่สุนิสาพี่อู้ปักน้ำนะครับพี่วิไลวันนะพี่โชคชัยพี่แอนอริสนะครับผมมีพี่จิตนะมีพี่รุ่งไทยนะครับพี่รัคนาพี่ใหญ่นะครับมีพี่ลูกจันพี่นภาเพ็ญนะพี่สุปชัยพี่พานุพงศ์นะฮะแล้วก็มีพี่นันทวันพี่อาวรพี่น้อยก็มาแล้วนะครับนะฮะขออนุญาตทักทายเพิ่มนะจ๊ะพี่สมเกียรตินะครับพี่หนูริงพี่สวัสดิ์แสนรักษายายออสสามย่านนะครับพี่ยองนะฮะพี่กันสุดาพี่ณัฐพงศ์พี่บางปลานะครับนะพี่ทิพาพรนะครับพี่สุนีพี่เชนพี่วันนีพี่รุ่งรุ่งพี่ปทุมวดีพี่เดือนเพ็ญพี่พัชราพี่พิกุลด้วยนะครับแหมวันนี้ก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับยายนาอาหารตามสั่งนะครับพี่อู้ปักน้ำพี่สมใจนะครับพี่อรุณแสงสอนนะครับพี่กุลดานะครับใครมาแล้วอย่าแอบนะครับนะมีเวลามาโหลดสติ๊กเกอร์แป๊บนึงก็ได้เฮียจะได้ชื่นใจนะครับพี่กล้วยพี่นิกรนะครับพี่เล็กกาแฟนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันนะครับมาโหลดสติ๊กเกอร์กันพี่สมพรก็มาแล้วนะครับพี่มัณฑนานะครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับพี่กุลดาพี่ณัฐพงศ์นะครับพี่หนูริงด้วยนะครับมาตอนนี้เดี๋ยวเฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่ทุกคนเอาเริกเอาชัยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของเอามาครับในช่วงเฮียมีโชว์นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่รีบกดเข้ามาคุยกันหน้าไมค์ที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดโหลด

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: อ้าวนะฮะก่อนที่เราจะมาคุยกันลูกพี่อย่าลืมเข้ามาตอบคำถามด้วยนะครับว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนะครับรีบเข้ามาทายกันนะครับตอนนี้1สายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮียหมีน่ารักกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
1: โอ้พี่เคคนโก้นี่เองครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่เคครับ
2: ก็ปูผ้าครับ
1: ปูผ้าก
2: ำลังผ้าก
1: ินข้าว
2: ครับ
1: โอ้เดี๋ยว
2: ตัดผ้า
1: เป็นผ้าม่านหรือว่าอะไรครับพี
2: ่ก็เสื้อผ้าสำเร็จรูปครับ
1: อ๋อเป็นสั่งตัดหรือเป็นผ้าโหลครับพี
2: ่เป็นสั่งตัดเป็นยูนิฟอร์มเป็นงานแบรนด์ประมาณนี้ครับ
1: โอ้คือได้หมดเลยใช่ไหมครับแบบเป็นฟอร์มแบบไหนชุดบอลชุดบาสอะไรอย่างนี้ได้หมดเลย
2: ส่วนมากจะเป็นยูนิฟอร์มพนักงานครับผม
1: อ๋อแบบมีกระเป๋ายังไง
2: เสื้อเชิ้ตมันเงี้ยครับ
1: มีแพทเทิร์นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่ครับ
1: ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับลูกค้าออเดอร์เยอะไหมครับพี่เค
2: มันก็มีเรื่อยๆครับเฮีย
1: ก็ประมาณเรื่อยๆเนาะ
2: คร
1: ับแต่พี่เคก็ไม่เหนื่อยมากใช่ไหมครับ
2: เหนื่อยได้ครับมีงานเหนื่อยไม่เป็นไรครับ
1: ทำไมมีกระตุกเงียบไป2วิเดี๋ยวยังไงพี่เคเอาไม่เหนื่อยก็ได้อย่างงี้เหรอ
2: เหนื่อยไม่เป็นไรครับแค่มีงานไม่เป็นไรก็เหน
1: ื่อ
2: ย
1: มันก็มีบ้างแต่แบบว่ามันก็ไปต่อได้อะไรเงี้ยพี่เคเนาะ
2: ครับผม
1: คือจะบอกว่าอุ้ยพี่สบายแบบไม่เหนื่อยมันก็ดูไอ้นี่ไปพี่
2: อ๋อไม่คร
1: ับ นะแบบมันก็มีมีหอบบ้างแต่ก็ดีกว่าไม่มีงานใช่ไหมพี่เค
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอ้ยมาชอบมากเลยมีเงียบไป2วีคคิดก่อนลูกพี่ได้เลยพี่เควันอยากฟังเพลง
2: ตื้อสังลาครับ
1: ของพิธีนะ
2: ครับครับ
1: ได้เลยครับได้เลยครับพี่เขมมอบให้ใครไหม
2: ให้ทุกส่วนทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยเสียงฟ้ามาก
1: นี่น้องเมย์ตัวท็อปของเฮีย
2: ตัวท็อปของเฮียอีกแล้ว
1: ตัวท็อปคนนี้ตัวท็อป
2: คร
1: ับ
2: ผมมาทุกเสียงทุกสายทุกคนครับ
1: ครับผมขอบคุณนะครับพี่เข
2: มครับผม
1: ครับผมเต็มวงสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ผม
3: สายเที่ยวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เพลงต่อไปเพลงต่อไปร้องให้คนที่มีแฟนเจ้าชู้ทุกคนเพลงต่อไปร้องให้แฟนที่ทำตัวไม่ดีกับเราทุกคน

0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขออวยพรปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะฮะมีความสุขทุกคนนะครับขอให้คุณพระคุ้มครองทุกคนด้วยนะคร
1: ับ ขอบคุณมากเลยครับนะฮะวง Sky Pass นะชาวร็อกครับชาวร็อกนะนี่คือคนเย็นชานะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะในงานมหกรรมความสุขช็อปชิมโชนะฮะที่บมจ.อสมท.นี่เองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความไม่ประมาทกันดีกว่านะครับแหมก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับในการใช้ชีวิตในยุค ปัจจุบันนี้นะครับบางทีเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ได้มาจากตัวเราด้วยซ้ำนะครับแต่บางทีเราก็ตั้งใจในการเดินทางในการใช้ชีวิตในการไปทำงานในการขับรถนะฮะในการเดินทางเนี่ยนะครับแต่บางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยข่าวเคราะห์เนี่ยบางทีมันไม่ได้มาจากตัวเราที่ผมบอกไปนะครับบางทีอุบัติเหตุนะฮะในเรื่องของการขับรถเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีคนนะฮะขับรถมาปาดเรามาเฉียวเรานะครับยูเทิร์นมาด้วยความเร็วนะครับหรือว่าเขารีบไปส่งของเขารีบทำรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่สามารถเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันนะครับฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับผมแนะนำนะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับแหมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมก็แนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะฮะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะครับใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 นะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%

เซ็น 3. เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า 4. อยู่จนครบสัญญาแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยครับ02-201-4364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะครับใน2ปีแรกนะฮะรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนเลยฮะอันนี้เป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับอาจจะโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูในเรื่องของข้อมูลเบื้องต้นให้เข้าใจก่อนนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะข้อไหนเราไม่เข้าใจเราสงสัยก็ถามได้เลยนะครับพี่ๆเขามีข้อมูลเตรียมรออยู่แล้วนะครับนะก็สามารถโทรได้เลยครับ02-201-4364นะครับย้ำ02-201-4364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำสมัครเนี่ยกรมธรรม์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตเนี่ยก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามมินที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับทุก1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทนะคะแล้วก็สามารถร่วมมาทำบุญเนี่ยนะฮะทุกกรมธรรม์เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายนะการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะครับเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะครับเหงื่อออกสะสมทั้งวันนะครับหลายท่านเนี่ยเจอปัญหานะครับอุ้ยรำคาญใจหงุดหงิดนะฮะอาการคันยุบยิบนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งนะฮะหรือว่าต้องอยู่กลางแดดทั้งวันนะครับเหงื่อสะสมนะทำให้ผิวอับชื้นนะจนเกิดอาการคันได้ง่ายนะฮะถ้าเริ่มคันกวนใจนะครับลูกพี่ลองนี่ดูฮะสบู่ไมด้านะครับตัวช่วยลดอาการคันนะฮะเพราะสบู่ไมด้านะครับมีส่วนผสมของซัลเฟอร์เนี่ยนะครับ 2.5% นะที่มีคุณสมบัตินะของการลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะที่เป็นสาเหตุของอาการคันนะฮะแล้วก็การระคายเคืองของผิวหนังนะครับนะใช้ได้ทุกวันนะครับทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะครับผิวไม่แห้งตึงนะฮะเพราะมีน้ำมันมะพร้าวนะช่วยทำให้ผิวหนังเนี่ยชุ่มชื้นนะครับใช้แล้วสบายผิวนะครับแล้วก็ลดอาการคันแน่นอนนะฮะตอนนี้ฮะหาซื้อได้แล้วนะที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะฮะแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับทาง Shopee นะครับแล้วก็ทาง TikTok นะเพียงแค่พิมพ์คำว่า Best Health นะฮะตัว B ตัว E ตัว S ตัว T ตัว H นะครับ E A L T H นะครับ Best Health นะก็รีบไปหาซื้อได้แล้วนะจ๊ะ

0: 2เพลงนะครับนี่คืออ้อนป้านะครับกระต่ายขาวดาวรุ่งนะฮะแล้วก็มีหัวใจเผลอนะฮะจากพี่จิ้มชวนชื่นนะครับอ้าวชั่วโมงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเราจะมีพาเรทนะก็กดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรตนะตอนนี้เข้ามาแล้ว5สายนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาทักทายหลังไมค์กันด้วยนะฮะตอนนี้ก็รีบกดเข้ามาขอพาเรตนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้เรื่องงานจากกระทอนนะจ๊ะสาวรำวงจ้า

0: จังหวัด
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลขอครม.ครม.ขอ16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษพื้นที่กรุงเทพมหานครสั่ง Work From Home 3วันบรรเทาจราจรช่วงประชุมใหญ่ธนาคารโลกและ IMFนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรวมทั้งอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Work From Home 3วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หน่วยงานหัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมทางนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดคาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกและนักวิชาการ

0: กว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมช่างเครื่องรถไฟให้การประเมินประสิทธิภาพพขร.ขณะปฏิบัติหน้าที่มีแค่ 60% ก่อนชนรถเมย์ผู้สื่อข่าวได้รับการรายงานว่าจากการสอบปากคำนายสิริภูมิช่างเครื่องรถไฟในขบวนเกิดเหตุชนรถเมย์สาย206ให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเจ้าตัวมองเห็นรถเมย์เป็นป้ายโฆษณาแต่เมื่อมาถึงประมาณ300เมตรจึงพบว่ามีรถเมย์คร่อมรางขวางทางจุดตัดอยู่จึงได้แจ้งให้กับนายสยมพรพนักงานขับรถไฟจากนั้นนายสยมพรจึงลุกขึ้นพยายามดึงเบรกมือขณะที่ตนได้ก้มลงเพื่อดึงเบรกฉุกเฉินในระยะทาง100เมตรเช่นกันแต่ไม่ทันการให้รถไฟพุ่งชนเข้ากับรถเมล์โดยจังหวะที่เกิดเหตุตนพร้อมพนักงานการรถไฟอีกหนึ่งคนที่อยู่บนรถไฟล้มลงก่อนที่ทั้งคู่จะกระโดดลงมาแต่นายสยมพรคนขับรถไฟยังนั่งอยู่บริเวณจุดคนขับและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะมีคนไปเรียกและนำตัวคนขับรถไฟลงมานายสิริภูมิช่างเครื่องยังเปิดเผยอีกว่าในสถานีแหลมฉบังซึ่งเป็นสถานีต้นทางนายสยมพรคนขับรถไฟไม่ได้นำวิทยุสื่อสารมาด้วยซึ่งปกติจะต้องนำติดตัวขึ้นมาจึงได้ยืมวิทยุสื่อสารของตนทำให้ตนไม่รู้ว่านายสยมพรคนขับรถไฟจะได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารที่พนักงานประจำสถานีแจ้งหรือไม่เนื่องจากเสียงบนหูรถจักรเสียงดังมากยอมรับว่าตลอดเส้นทางมีการพูดคุยกับนายสยมพรบ้างแต่การตอบโต้ของนายสยมพรบางครั้งก็นิ่งเฉยทำให้ตนประเมินว่าความสามารถในการขับรถของนายสยมพรมีเพียง 60%สุชาติขอโทษนักข่าวหลังปะทะคารมระหว่างสัมภาษณ์ภายหลังจากที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีการปะทะคารมกันก่อนจะเดินชนไหล่ผู้สื่อข่าวจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนายสุชาติได้ให้ทีมงานติดต่อประสานไปยังสื่อมวลชนคนดังกล่าวเพื่อขอโทษและพูดคุยทำความเข้าใจก่อนที่นายสุชาติจะเดินลงมาจากห้องประชุมคณะรัฐมนตรีแม้การประชุมยังไม่เสร็จสิ้นเพื่อไปหาผู้สื่อข่าวที่ปะทะคารมกันที่ห้องทำงานสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลทันทีที่มาถึงนายสุชาติได้ยกมือขึ้นไหว้ขอโทษกับผู้สื่อข่าวคู่กรณีพร้อมบอกว่าขอโทษครับพี่และจับมือพร้อมกับนั่งลงพูดคุยเคลียร์ใจระบุว่าพร้อมน้อมรับคำแนะนำและขอโทษอีกครั้งอาจมองคนละมุมขณะที่ผู้สื่อข่าวคู่กรณีกล่าวว่าไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องเล็กน้อยก่อนที่นายสุชาติจะยกขึ้นมือไหว้อีกครั้งและยกมือไหว้ไปที่สื่อมวลชนก่อนจะบอกว่าขอโทษสื่อมวลชนทุกคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยหมีคณัตชัย
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพลอยนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ้าวตอนนี้บางกอกแยอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ดีด้วยค่ะ
2: คลึ้มไหม
3: คลึ้มค่ะ
2: ฝนตกไหม
3: ไม่ค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ตกใช่ไหมครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่ไม่ร้อนมากใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: อ้าววันนี้ขอเพลง
3: อยากเจอคนจริงใจค่ะ
2: โอเควันนี้วันโจ้เลยนะพลอย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ได้ค่ะ
2: ให้ผมนำทางให้นะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ไอ้จิ้มสุกี้แจกพันท้าย
2: ช้าๆนะครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ช้าๆครับสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยหายคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวันนะครับช่วยลดแบคทีเรีย
3: ลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: เชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: อาการค
2: ันวันนี้ขอบคุณคุณพลอยมากเลยนะ
3: ค่ะ
2: จ้าสวัสดีครับ
3: ค่ะ

นี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าและชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าและชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: 4เพลงนะครับนะก็ง่ายๆเลยนะครับขอแค่หัวใจเธอนะครับแม้วันนี้เป็นสาวๆนะครับออกเลหนุ่มๆบ้างนะครับขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะครับหญิงลีนะครับอยากเปลี่ยนนามสกุลนะครับน้องแหม่มพิมานรำนะฮะมีอยากเจอคนจริงใจนะฮะแล้วก็ชอบมะชอบมากนะครับพี่อาภพรพี่หายนั่นเองนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีธนัชชัยนะก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งนะครับรีบเข้ามาลงชื่อนะครับเข้ามาตอบรัวๆนะครับบางทีตอบมาครั้งเดียวผมมองไม่ทันนะฮะต้องเข้ามารัวๆนะครับอย่างน้อย15ข้อความนะครับมันจะได้เห็นซ้ำๆจะได้จดชื่อทันนะฮะฉะนั้นใครตอบมาครั้งเดียวแล้วผมไม่ได้อ่านชื่ออย่างงอนนะฮะเพราะผมบางทีอ่าน PR อะไรบางทีมองไม่ทันนะครับนะก็รีบย้ำๆคำตอบเข้ามานะจ๊ะมาลูกพี่ฮะตอนนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมเงินกันบ้างนะครับการออมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินเก็บเลยนะครับเราใช้จ่ายเพลินๆสวยๆสักวันหนึ่งเงินเราจะหมดครับลูกพี่พอเงินหมดแล้วทำไงเราก็ต้องไปกู้ยืมชาวบ้านครับพอไปกู้ชาวบ้านแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับพอดอกเบี้ยมาเนี่ยโอ้ทีนี้เหนื่อยเลยนะครับพอเป็นหนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมาผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนระยะยาวบางครอบครัวผ่อนยาวนานมากนะฮะจนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับจากไปอย่างสงบแล้วหนี้ยังไม่หมดนะครับนะเขาก็จะยังยกยอดนะครับหนี้ของเราเนี่ยนะฮะไปให้รุ่นลูกของเรานะครับลูกเราต้องมาแบกต่ออีกโอ้โหยุคนี้แค่เอาตัวรอดเนี่ยก็เหนื่อยมากแล้วนะครับนะถ้ามันต้องมาแบกหนี้สินอีกมันเป็นอะไรที่โอ้โหช้ำใจฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีวินัยทางการเงินที่ดีพอสมควรนะครับผมก็เลยแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะฮะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุ

เป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

0: 300,000 อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนมาเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับนะถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะฮะไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับกรมธรรม์ทำยังไงความเข้าใจนะครับเดือนนึงจ่ายเท่าไหร่ก็ถามได้เลยให้พี่ๆเขาคำนวณให้เลยนะฮะกดเลยฮะที่เบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์เนี่ยนะฮะก็เป็นการร่วมทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตเนี่ยก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะฮะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะครับเพื่อผลประโยชน์ของลูกพี่เองนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่นะจากน้องกวางดวงฤทัยนะฮะฟิชเชอริงกับเท่จำปาสักนะครับโอ้หลายคนบอกว่าเพราะเลยเพลงนี้นะครับมาช้าๆซึ้งๆบ้างนะครับพบกันผูกพันจากลานะฮะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะคุณหวายเนวดายนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะคุณโตโมสตูดิโอนะฮะก็ใครฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมและทรีทเมนต์ผมนะฮะกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เพลงในชาติของเราชุดนี้นี่เปิดวงกันจริงๆนะครับนี่คือพบหมอหน้าห้านจากน้องอุงอิงนะฮะตอนนี้อยู่ในฮิตที่3แล้วนะครับนะแล้วก็มีนารีรำพึงนะจากวงฟูนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่7นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ่ะมาครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือซาวเวอร์บราเทนครับผมหรือว่าแปลเป็นไทยนะครับเนื้อหมักอบแบบเยอรมันนะฮะขอบคุณข้อมูลจาก tourwow.com ด้วยนะครับช่วงนี้เป็นอาหารเยอรมันแล้วนะครับนะเอาคนที่ตอบถูกครับลูกพี่มีพี่ประคองนะครับมีพี่หนูริงนะมีพี่ป๊อปนะฮะแล้วก็มีพี่จิตนะมีพี่ละไอนะพี่อรุณแสงสอนนะครับพี่นิรมัยนะครับมีน้องเนยแล้วก็มีพี่แอลผักดองนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบมานะว่า Sour Braten นะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยมาครับลุงพี่เกมของเรายังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาลุ้นกันว่าใครที่จะได้รับกิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะฮะตอนนี้อยากเล่นใช่ไหมครับต้องกล้ากดเข้ามาแสดงตัวนะฮะอ้าวไม่เคยเล่นก็ต้องรีบกดเข้ามาใครที่เคยเล่นแล้วก็จะมีโปรแถมให้ด้วยนะฮะกดมาเบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-136666จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: ดยหมีธนัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์เด้อพร้อมมาไปกันโมฮาวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจ่อยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
4: เส้นเหนียวนุ่ม

สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เอาก่อนหน้านี้นะครับงานจากพี่ก๊อตนะฮะแทนความคิดถึงนะฮะก็ติดค้างทาง Facebook Live ไว้นะฮะขอมาเราก็จัดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับใครที่อยากเล่นเกมนะฮะอยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับวันนี้ดูคลึ้มๆดูอึนๆนะครับโอกาสมาแล้วนะครับลูกพี่นะอ้าวรีบโทรมาเบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนเพลงหวานนะฮะขอบคุณด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับชั่วโมงชั่วโมงนี้ผมเลือกงานจากชาตรีนะจ๊ะอธิษฐานรักจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

โดยหมีคณัตชัยขณะนี้เวลา15:22 PMลูกทุ่งมหานครขณะนี้เวลา15:00 PMต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลเอกนิติเผยมติครม.เห็นชอบไทยช่วยไทยพลัสวงเงินรวม 176,000 ล้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังร่วมกันแถลงมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยแบ่งเป็น3เรื่องคือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางผ่านสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่จ่ายเดือนละ300บาทเพิ่มอีกเดือนละ700บาทรวมเป็นเดือนละ 1,000 บาทมาตรการที่ช่วยคนชั้นกลางคนทำงานมนุษย์เงินเดือนที่เจอค่าใช้จ่ายต้นทุนที่สูงขึ้นและเพื่อเป็นการต่อลมหายใจร้านค้ารายย่อยซึ่งทุกการใช้จ่ายไม่ได้ช่วยเฉพาะผู้ซื้อแต่เป็นการช่วยร้านค้ารายเล็กสำหรับแนวทางการลงทะเบียนจะเหมือนเดิมกับรอบที่ผ่านมาในส่วนของผู้ที่เคยลงทะเบียนจะมีการกดยืนยันอีกครั้งซึ่งระบบจะตอบรับทันทีในขณะที่คนใหม่จะต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนโดยต้องรอ3วันเพื่อนำข้อมูลใหม่ไปตรวจสอบกับกรมการปกครองโดย13,200,000คนแรกเป็นกลุ่มที่มาจากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้จะได้รับเงินเพิ่มจากที่เคยได้300บาทเพิ่มอีก700บาทตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ซึ่งจะมีเงิน 1,000 บาทในการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละเดือนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าส่วนกลุ่มที่2ประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในโครงการ60-40โดยจะได้เงินคนละ 1,000 บาทเป็นจำนวนไม่เกิน30ล้านคนระยะเวลาในการใช้จ่าย4เดือนคือเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนครม.ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกลับไปใช้เกณฑ์เดิมรอคณะกรรมการตรวจลงตราพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนชงรัฐบาลนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วัน90กว่าประเทศรวมถึงยกเลิกประเทศที่มี1มากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันโดยให้นำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆ

0: โดยนำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมโดยมติดังกล่าวส่วนเกณฑ์เสนอใหม่นั้นคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทใดโดยคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจรอบด้านทั้งนี้ทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันก็จะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30วันครม.รับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.เงินกู้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133 คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173 วรรค 1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาสำนักงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โซ่จริงไหมน้อง
1: สูตรอีหลีอาย
2: งานจากวงแทมารินนะครับโสดจริงหรือเปล่าอย่ามาอํากันนะครับผมนะมีงานจากน้องยุ่งยิ่งด้วยนะฮะก็มาดีคะนะครับอ่ะ2เพลงรัวๆจ้ะ
3: มหานครออนไลน์ฮิต
2: มาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มีเวลาเล่นกันอีกประมาณ46นาทีนะฮะก็เรียนเชิญชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามานะฮะตอนนี้ก็ปูเสื่อรอลูกพี่อยู่นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันจ้า
1: เขย่าคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
2: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่ธานินนะครับ
4: ครับผม
2: อ้าวลูกพี่วันนี้มาแก้มือใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องครับ
2: วันนี้มั่นใจไหมครับพี
4: ่ไม่มั่นใจเลยครับ
2: ผมจำพี่ได้นะครับนี่พี่ธานินหลังคาบินใช่ไหมพี่มาลูกพี่เอาใจช่วยนะครับ
4: เมื่อวานนี
2: ้ครับ
4: ประโยคแรกออกสีอะไร
2: ฮะโอ้จำไม่ได้แล้วพี่โอ้ใครจะไปจำได้พี่มันออกทุกวันวันนี้ดวงล้วนๆดวงล้วนๆนะครับพี่ผมขอรหัสเข้าเกมก่อนลูกพี่
4: ไทยเชฟขยับคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: เป๊ะมากครับผมมาเดี๋ยวผมอธิบายกติกาสั้นๆนะครับมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็ให้ลูกพี่เนี่ยนะครับหยิบลูกบอลแล้วก็เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะว่าผงเขย่าไทยเชฟขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะแล้ววันนี้พี่ธานีมีโปรตอบได้2ครั้งนะลูกพี่นะ
4: ขอบคุณครับ
2: อ้าวมาลุยดูลองดูนะพี่นะมาครับผมมาผมเขย่าเลยครับมาเขย่าเบาๆสวยนะครับลูกที่1คือสีเหลืองลูกที่2คือสีเขียวแล้วก็ลูกที่3คือสีแดงนะครับนะเป็นเหลืองเขียวแดงนะครับวันนี้ลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่
4: สีแดงครับผม
2: สีแดงนะครับเทมทะลแลมทำทำทำทำทำสีแดงได้แก่เขย่าครุกโรยยังไม่ใช่ครับลูกพี่นะครับตอนนี้พี่มีโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะครับระหว่างสีเหลืองหรือว่าสีเขียวครับพี
4: ่สีเหลืองครับ
2: สี คือถ้าไม่ได้นะผมว่าแฟนๆชอบพี่ให้พี่โทรมาเล่นอีก พอพี่หาอ่ะมานะครับเทมทะลแลมเทมเทมเทมเทมเทมสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟเอาถูกต้องปะโถ ขออนุญาตเฉลย
4: ครับหยาบเลยนะเหนียวเลยอ่ะ
2: โอ้เหนียวเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอ่ะวันนี้ถูกต้องครับลูกพี่วันนี้ลูกพี่เป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะพี่ธานินนะ
4: ครับผมมี2เดือนเจอกันครับ
2: รอรับหน้าลูกพี่โอเคนะพี
4: ่
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะอ่ะบทจะออกนี่ก็ออกรัวๆนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษแบบนี้นะครับนะบอกเลยนะฮะพ่อค้าแม่ขายนะครับนะที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักด้วยนะขายดีแบบไม่มีเบรกก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดานะครับให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผง

0: ย่าไทยเชฟเขย่าลูกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: เขย่าคลุกโรยก้อยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเคโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงนะคะพี่สตอรี่นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของปลายทางนะครับหรือว่าสุดทางความรักนะฮะสถานีปลายทางจากน้องกล้วยนะครับแล้วก็มีสุดทางรักจุดพักรถนะฮะตั๊กกิติศักดิ์นะครับ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณนะคะพี่สตอรี่นะฮะขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างนะครับแน่การวางแผนชีวิตนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขด้วยนะฮะว่าเอ๊ะในอนาคตนะครับเราก็อยากจะมีบ้านสวยๆสักหลังนึงนะครับนะมีรถมอเตอร์ไซค์สักคันนึงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรถยนต์ก็ได้นะครับนะก็ครอบครัวของเราจะได้เดินทางแบบง่ายๆและก็สะดวกสบายนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะฮะในเรื่องของระยะยาวเนี่ยนะครับเราต้องมองเผื่อไปยังรุ่นครอบครัวของเรารุ่นลูกของเรานะครับภรรยาของเรานะในช่วงเวลาอีก10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราไม่อยู่นะครับอันนี้

ผื่อไว้ให้ยาวนิดนึงด้วยนะฮะเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนจริงๆฮะชีวิตคนเรานะฮะวันนี้ยังดีอยู่นะครับพรุ่งนี้ปุ๊บปั๊บรับโชคนะฮะก็หายไปแล้วนะครับนะก็วิธีที่ดีที่สุดเลยก็คือมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะฮะผมก็แนะนำนี่เลยฮะลูกพี่

ติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนนะเงินเก็บของเราสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยครับ02201-4364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วนะฮะก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364นะครับมาเดี๋ยวผมมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะอาจจะลองโทรก็ไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนเพื่อความเข้าใจสูงสุดของเรานะฮะแล้วค่อยมาตัดสินใจทำทีหลังก็ได้นะครับลองไปคุยดูก่อนเบื้องต้นนะฮะกดได้เลยครับที่เบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะฮะแล้วก็ทุกๆกรมธรรม์ที่มีการทำนะครับก็เรียกว่าเป็นการทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตนะฮะก็ร่วมบริจาคสมทบเพื่อการปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะฮะก็1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ

0: งานจากอารามบอยแบนด์นะครับแหมหวานๆนะครับเพลงนี้นะฮะแค่คนแอบรักนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้งานจากพี่ยิ่งยงนะครับอกหักเพราะรักเมียนะครับนะเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์บ้างนะครับมีพี่กุลสมุทรปราการนะครับพี่สมหวังประจวบนะครับพี่ฝนคลองหลวงพี่เล็กสิงห์บุรีนะคุณลุง935นะมีตานันสุโขทัยป้ายาสมุทรปราการนะครับแล้วก็ชาวคณะของเราที่รัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะมีพี่ขาวดอนนะครับพี่ไพศีนะฮะพี่กุลดานะครับมีเสียเปียกนะฮะคุณยายพอเพียงน้องมังกรนะครับน้องจิราพรนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาเล่นกันเต็มห้องเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: อ้าวกิจกรรมของเรานะครับนะในวันนะวันที่31พฤษภาคมนะฮะกับงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะฮะร่วมกับอสมทจันทบุรีนะฮะ 95.25 นะฮะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะฮะก็นะฮะเป็นการจัดแบบอบอุ่นนะฮะแล้วก็ไปเจอน้องๆนะครับนะเป็นน้องๆตัวเล็กๆนะครับน่ารักนะครับผมนะก็มาร่วมแบ่งปันน้ำใจกันนะฮะเพราะว่าเห็นโรงเรียนนี่ก็ขาดแคลนหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็อยากจะให้ชาวคณะของเราเนี่ยนะครับมาร่วมการบริจาคคนละเล็กคนละน้อยนะครับนิดๆหน่อยๆนะฮะให้โรงเรียนเนี่ยนะครับนะที่น้องๆไปเรียนอยู่เนี่ยก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับนะงานนี้นะครับมีการมอบของใช้จำเป็นนะครับมีร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับนะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งนะฮะแล้วก็พี่ๆดีเจด้วยนะฮะที่จะมามอบความสุขแบบใกล้ชิดเลยนะครับตั้งแต่11นาฬิกานะครับจนถึง14นาฬิกานะครับสำหรับท่านใดที่สะดวกนะก็สามารถนำสิ่งของเนี่ยไปร่วมบริจาคได้นะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะที่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะอ่ะย้ำนะฮะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะครับเวลา11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับนะก็ตอนนี้ที่โรงเรียนเนี่ยขาดหลายอย่างเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำอะคริลิกนะฮะสำหรับทาภายในนะฮะแล้วก็ทาภายนอกนะฮะสีสำหรับทารั้วโรงเรียนนะครับนะแล้วก็มีชั้นวางหนังสือในห้องสมุดนะฮะมีโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนะครับหรือว่าชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสนะฮะก็สามารถมาร่วมบริจาคได้นะครับมาทำบุญกันนะครับนะชื่อบัญชีนะครับรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะฮะ242ธนาคารกรุงไทยนะครับ2420377397นะครับเดี๋ยวผมย้ำช้าๆอีกรอบฮะ2420377397นะก็สามารถมาร่วมทำบุญกันได้นะครับนะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะฮะแล้วก็ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับแล้วก็กฟผ.นะฮะภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัตชัย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: ซุปเปอร์ฮิต
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันโอ้สุดหล่อกันต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับคนต้นทางนะครับน้องเบิ้ลกับน้องแมนนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกอนุทินสั่งการครม.เศรษฐกิจรับข้อเสนอเอกชนไปขับเคลื่อนรายงานผลเป็นระยะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงแปลงการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่าจากที่รัฐบาลได้จัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก10อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการไม่ได้เพื่อนักธุรกิจแต่หากภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและเติบโตได้จะนำไปสู่การจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในระบบก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่จับมือกับรัฐบาลดังนั้นจากข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบติดตามได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนออย่างไรภายใน30วัน60วันหรือ90วันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมกรอพร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินการ4ด้านคือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลด้านการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ด้านการลุกผุดศักดิ์การอนุญาตรวมถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการส่วนการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีมอบหมายในประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีไปประสานงานกับสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ยืนยันในเวทีพูดคุยว่าเป็นนโยบายหลักและผลงานในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากศิริศักดิ์พร้อมพลโทอดุลคุยงานความมั่นคงเลื่อนลงจังหวัดชายแดนติดภารกิจเร่งด่วนนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางลงจากตึกบัญชาการ1หลังการประชุมครม.พร้อมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกล่าวถึงกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเลื่อนออกไปก่อนสาเหตุที่เลื่อนออกจากวันนี้เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนจากเดิมที่จะลงไปดูการทำงานของสอปตว่าเป็นอย่างไรเพื่อจะให้เกิดการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งยอมรับว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหมซึ่งตามนโยบายต้องการให้เกิดสันติสุขในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญอยากให้มีการบูรณาการการทำงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนายเสศักดิ์ยังระบุว่าขณะนี้ฝ่ายกัมพูชารับทราบแล้วว่าไทยมีการยกเลิก MOU 2544และจะมีการพูดคุยภายใต้กฎหมายอันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982ว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรพร้อมทั้งยอมรับว่าในเร็วๆนี้จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ภายหลังจากที่ได้พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.

0: พอมาเป็นประธานตราดเร่งจับปลาหมอคางดำหลังพบหลายร้อยตัวในพื้นที่บ้านแหลมกลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดรายงานว่านางสาวหฤทัยเห่งประถมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดนำพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตราดผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่หมู่2บ้านแหลมกลัดตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดเพื่อจับปลาหมอคางดำที่แพร่กระจายอยู่ในแหล่งน้ำของชุมชนโดยเบื้องต้นคาดว่ามีจำนวนหลายร้อยตัวรายงานพบปลาหมอคางดำในจังหวัดตราดทำให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจจะถูกรุกรานและอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำท้องถิ่นก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดตราดเคยมีประวัติการพบปลาหมอคางดำหลุดรอดเข้ามาแหล่งน้ำธรรมชาติบ้างแล้วแต่ในขณะนั้นยังไม่พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจนกระทั่งล่าสุดทางอบต.แหลมกลัดได้รับแจ้งจากชาวบ้านและระดมกำลังเข้าไปจับปลาที่พบรวมกันอยู่จำนวนหลายร้อยตัวในพื้นที่ดังกล่าวทันทีจากฐานข้อมูลติดตามสถานการณ์ของกรมประมงล่าสุดเมื่อวันที่23เมษายน2569ได้จำแนกพื้นที่ระบาดในประเทศไทยออกเป็นระดับต่างๆดังนี้พื้นที่ระบาดชุกชุมมาก9จังหวัดได้แก่จันทบุรีฉะเชิงเทรานนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรสงครามนครปฐมราชบุรีสุราษฎร์ธานีและสงขลาพื้นที่ระบาดระดับปานกลาง8จังหวัดได้แก่ระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนครศรีธรรมราชพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ปราจีนบุรีพัทลุงและปัตตานี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

10:20 นแล้วนะครับสามผลงานเพลงครับถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง SMS 4689400วันนี้เปิดมาด้วยอวยคืนครับงานจากทีทีเร็กซ์น้ำชีแห่งความหลังงานจากภัยพงศธรและต่อด้วยฝันว่าได้เป็นพระเอกงานจากน้องตรีชัยนรงค์กับฮิตมาราธอน3เพลงนี้ตามคำขอให้เลยวันนี้สี่โมงเย็นจนถึง1 ทุ่มตรงนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทณขณะนี้ขยายความสุขส่งสัญญาณผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัส MCOT Radio Network นะครับผมส่วนช่องทางการขอเพลงครับเพิ่มเติมมาได้ตามปกติเลยนะฮะหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ทางหลังไมค์วันนี้โอ้มาแน่นเลยนะฮะพี่นีลาซานมาคนแรกวันนี้พี่นกสุพันธ์พี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์ขาประจำนะครับมาแล้วยายแสงบางนาป้ายาสมุทรปราการครับคุณแม่กอบกุลจากลาดพร้าวพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชพี่เน่งบึงกลุ่มก็แวะมาฝากเพลงเรียบร้อยแล้วส่วนดัง SMS 4689400ก็แนะนำฝากกันเข้ามาได้เช่นเดิมเลยนะครับเชฟพงษ์จนีก็วันนี้มาฝากเพลงน้ำชีแห่งความหลังเป็นเวอร์ชันพี่ไผ่เมื่อสักครู่จัดเสิร์ฟให้เรียบร้อยบอกว่าขอบคุณมากน้องโอ๊ตและฝากมอบให้ลุงนวดนะครับมีนบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคุณฟังชาวลูกทุ่งมหานครทุกเสียงทุกสายมีพี่อรุณแสงสอนครับแวะมาฝากแล้วบอกว่าน้องโอ๊ตฟ้ามาพร้อมกับฝนเลยตอนนี้แต่ฝากเพลงไว้ก่อนขอเพลงกลางดาวและเซิร์ชโนบิตะอยากให้อยู่ในดวงใจของคุณผู้ฟังนี่งานจากน้องไรอันการบัณฑิตนะครับถัดไปครับวันนี้ไอ้พรอ่อนนุชกู้ภัยสุดหล่อของเรานี่ฝากเพลง2เพลงนะมาแบบว่ามุนมวนฝันว่าได้เป็นพระเอกไล่เพลงป๋าไอ้ป๋าเมียมาน้องป๋าผัวไปของน้องลิ้นจี่บอกว่าไอ้พรเนี่ยติดใจเมื่อวานแม่พูดคุยได้ฟังน้องเข้ามาสัมภาษณ์ใช่ไหมฝากเพลงใหม่ๆอ่ะก็เดี๋ยวดูให้แล้วกันนะครับถัดไปมีคนฟังฝากเพลงอวยคืนนะฮะไม่ได้ฝากชื่อไว้นะสำหรับท่านนี้ก็เปิดให้เป็นเพลงแรกกันไปส่วนคุณพี่กุลสมุทรปราการแวะมาฝากเพลงขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากานะฮะส่วนทางไลฟ์สดครับสวัสดีด้วยมีพี่จิตแวะมากริดกราดเสียงของน้องตรีนี่ฮักตรีฮักตรีส่วนพี่สุวิมลมาฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอคุณสวัสดิ์กลิ่นวนสวัสดีด้วยนะฮะมีคุณอรุณแวะมาแล้วพี่สาวครามครับผมมีท่านไหนอีกเอ่ยพี่น้อยเอ่ยคุณดาราวันขอเพลงซ้อนท้ายพี่ไหมเนาะพี่สาลีนะฮะพี่

สารีสารีคุณสุนีชัยพฤกษ์บอกว่าฮัลโหลฮัลโหลดีเจโอ้ทักทายเด้อทักทายทักทายแต่ดูฟ้าฝนแล้ววันนี้ทั่วทั้งประเทศก็จะมีเมฆปกคลุมกันอยู่นะฮะทางภาคใต้ตอนบนก็ดีแถวแถวสุราษฎร์ชุมพรประจวบปลายปลายนี่ก็อาจจะมีโปรยปลายลงมาแล้วก็ใต้ตอนล่างหนุนหาดใหญ่เอ้ยสะเดานี่สตูลเอ้ยโอ้นี่ฝนตกนะฮะส่วนทางภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ก็ค่อนข้างจะทั่วถึงเลยทีเดียวฝนชุ่มฉ่ำทั่วทั้งประเทศนะส่วนกรุงเทพนี่ก็มีฟ้าครึ้มๆกันอยู่บ้างแล้วในเมืองแถวนี้ตอนนี้ก็บริเวณแถวๆสีลมนะฮะอาจจะโปรยปลายลงมาเบาๆกันแล้วดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลเรื่องราวของการขับขี่อย่างปลอดภัยกันด้วยนะครับแต่ช่วงนี้16:24กันแล้วขอ1สายกันก่อนครับ022481366ครับผมคุณตั้มกระต๊อจากบางพลีบอกว่าพี่ตั้มเนี่ยติดใจท่าเต้นของน้องลิ้นจี่เมื่อวานนะฮะขอเพลงน้องลิ้นจี่คนได้ไหมลิ้นจี่ CMM สวัสดีด้วยนะคุณแอนนาริสครับมาฝากเพลงคอยทางที่นางรองทางไลฟ์สดขอบพระคุณด้วยนะฮะแวะมาคอมเมนต์ได้เรื่อยๆเลย

พี่อ้อสวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับให้น้องหลังไมค์ประสานงานใหม่แล้วกันนะเมื่อสักครู่คุณอ้อจากขอนแก่นฝากเพลงเข้ามากับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจนะฮะสายหลุดหรือเปล่าครับน้องหลังไมค์เดี๋ยวฝากเช็คนิดหนึ่งในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วกันนะขอขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายครับผมสายหลุดไปแล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะครับคุณอ้อขอนแก่นฝากเพลงบุญพละหมดอายุเข้าไว้เข้ามานะฮะทางหลังใหม่ถ้าถามเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะฮะมีพี่เล็กสิงห์บุรีน้องแชมป์โชคชัย4คุณคูณจากอุตรดิตถ์ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวมาเปิดเพลงตามขอเลยแล้วกันช่วงนี้ฟ้าฝนอาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะฮะขออภัยพี่อ้อด้วยนะแต่เราจะเสิร์ฟให้ครับไม่เป็นไร10 นาฬิกา 30 นาทีครับเบอร์หลังไมค์02-248-1366

0: แซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ขออนุญาตเล่นเพลงที่เราได้รู้จักกันอย่างจริงๆสักเพลงหนึ่งนะครับ

0: น้ำตาสอครับบันทึกการแสดงสดจากวง Sky Part นะ 10:43 นาทีนี่ก็ในช่วงของมหานครไลฟ์ครับเมื่อสักครู่ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
4: ดียังไงหรอ
3: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้โหดีจัง
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
7: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
6: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 16:47 นครับกับ FM 95และโอ๊ตคณิตนะฮะมาช่วงนี้ครับตอนนี้ก็ฝากกันสักหนึ่งเรื่องราวคนฟังเราก็เน้นย้ำกันเป็นประจำด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะกับการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมไว้เมื่อถึงช่วงบั้นปลายของคุณหรือจะเป็นการวางแผนสร้างมรดกครับเตรียมให้ลูกให้หลานในอนาคตหากเราเกิดการสูญเสียแบบกระทันหันนะครับยิ่งเมื่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเราก็จะเห็นข่าวอุบัติเหตุสาธารณะที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวมันก็หดหู่เราก็ไม่อยากจะเกิดการสูญเสียแบบนั้นถูกต้องไหมหากแต่ถ้าหากเราเกิดการสูญเสียขึ้นมาล่ะอ่ะแล้วไม่ทันได้วางแผนสร้างมรดกไว้ลูกหลานเขาก็อาจจะลำบากขึ้นมาได้นะพอเราเกิดการจากไปแบบกระทันหันเนี่ยนะฮะดังนั้นแล้วคุณฟังวันนี้เราสามารถที่จะวางแผนได้ตั้งแต่เนิ่นๆเตรียมความพร้อมไว้หากคุณอายุ50-75 ปีเนี่ยนะครับตัวนี้ก็อยากจะแนะนำเป็นแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาคุณจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานได้ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะฮะการคุ้มครองและผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2 ปีแรกเนี่ยนะครับก็รับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2 ปีแรกครับก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000

บาทนะครับก็จะครอบคลุมในเรื่องราวของการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมไว้เมื่อถึงช่วงบั้นปลายหากเราเขาเรียกว่าการเก็บออมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็จะเป็นเงินก้อนดูแลครอบครัวได้ดูแลตัวเองได้ในยามที่ร่างกายเราโรยรานะฮะร่างกายมันก็ไม่เที่ยงธรรมเนาะชีวิตมนุษย์คนเราอ่ะดังนั้นแล้วครับหากคุณต้องการอยากจะเริ่มต้นวางแผนแนะนำจริงๆแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุหมายเลขโทรศัพท์ครับในการที่จะโทรไปหาเจ้าหน้าที่อาจจะเริ่มต้นสมัครวางแผนหรือคุณยังมีข้อสงสัยในเงื่อนไขต่างๆก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตโดยตรงได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้ครับ022014364 022014364ตัวนี้นะครับสมัครได้ง่ายสมัครได้เพียงคุณอายุ50ปีไปจนถึง75ปีในช่วงวัยนี้คุณสมัครได้เลยถึงแม้อายุจะมากครับก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะก็อยากให้โทรไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่กันดูคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์ครับ022014364 022014364และพิเศษนิดนึงครับทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตครับร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569ครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทกรมธรรม์ตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคุณฟังแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณฟังเองด้วย

0: ใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับท้ายชั่วโมงที่1กับโอ๊ตคณิตเนี่ยนะฮะเดี๋ยวทิ้งท้าย1ผลงานเพลงแล้วกันนะส่วนชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตนะครับส่วนท่านใดประสงค์อยากจะร่วมพูดคุยสายหน้าใหม่โทรมาได้เลยครับ022481366 022481366ครับทิ้งท้ายด้วยความรู้สึกแล้วกันนะฮะชื่อเพลงว่ารักคิดถึงและห่วงใยจากคริสครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสิริพงษ์เผยยอดเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละกว่า2ล้านแจงใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟจะไม่นำมาพิจารณาโทษนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการดำเนินการตรวจสอบคดีรถไฟชนรถประจำทางว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เร่งดำเนินการสอบสวนและชี้แจงให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยเนื่องจากในแต่ละวันจะมีหลักฐานพยานใหม่ๆรวมถึงคำถามจากสังคมเข้ามาเรื่อยๆทางกระทรวงจึงต้องเร่งตอบคำถามให้ได้ว่าพนักงานขับรถไฟอยู่ในห้องขับหรือไม่รวมถึงการที่คนขับเสพยาเสพติดเกิดจากความบกพร่องของส่วนใดนายกรัฐมนตรีขอให้ดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการตั้งกรรมการสอบไปแล้วคาดว่าจะสรุปผลการสอบภายในวันนี้และจะรายงานผลไปยังกระทรวงได้ในวันพรุ่งนี้ในส่วนของเงินเยียวยาจำเป็นต้องได้รับมติจากคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายสิริพงษ์กล่าวว่าไม่ต้องผ่านการพิจารณาของครม.เนื่องจากเงินเยียวยาจะเป็นในส่วนของกระทรวงที่จะดำเนินการเองมีของขสมก.และการรถไฟที่จะนำเงินจากกองทุนต่างๆมารวมกันตอนนี้ตัวเลขคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,390,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านบาทสำหรับการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟออกแถลงการโต้กลมรางเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถไฟนายสิริพงษ์ชี้แจงว่าการออกใบอนุญาตตามกฎหมายใหม่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาและมีเวลา120วันในช่วงเปลี่ยนผ่านดังนั้นการสอบสวนคดีนี้จะไม่นำเรื่องของใบอนุญาตที่ออกจากกลมรางมามีส่วนในการพิจารณาโทษผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดใจหลังนั่ง F-16 สัมผัสงานจริงนักรบทางอากาศลั่นมั่นใจศักยภาพทอ 1,000% ในการปกป้องน่านฟ้าไทยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเปิดเผยพลังร่วมทำการบินเครื่อง F-16 ว่าการขึ้นบินขับเครื่อง F-16 ทำให้รู้สึกและเข้าใจว่านักรบทางอากาศหรือนักบินไม่ได้ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ง่ายถือเป็นการทำงานที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งความพร้อมของผู้ที่ปฏิบัติการทางอากาศต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจความรู้ทักษะความชำนาญโดยเฉพาะเรื่องร่างกายนักบินและเครื่องบินให้ขึ้นไปทำงานบนอากาศแล้วยังต้องมีผู้ปฏิบัติงานในภาคพื้นคอยสนับสนุนทำให้อากาศยานพร้อมปฏิบัติงานโดยเฉพาะการควบคุมการแจ้งข้อมูลและการประสานงานได้ฟังวิทยุระหว่างการขึ้นบินทุกภาคส่วนทั้งหมู่บิน F-16 หมู่บิน T-50TS หน่วยงานจราจรทางอากาศล้วนทำงานประสานงานให้ข้อมูลเป็นระบบซึ่งหมายความว่ากองทัพอากาศไม่ได้มีเฉพาะนักบินแต่ต้องทำงานเป็นระบบทำงานอย่างมืออาชีพเมื่อถามถึงความมั่นใจต่อกองทัพอากาศในการปกป้องน่านฟ้าและอธิปไตยของไทยพลเอกอุกฤษกล่าวว่า 1,000% และถ้าได้สังเกตวิถีคิดและพัฒนาของกองทัพอากาศที่ไม่ได้หยุดแค่ปัจจุบันมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนำมาใช้งานในกองทัพอากาศดังนั้นขอให้มั่นใจสำหรับตนแล้วให้ 1,000%ครม.ไม่ได้ฟันธงเรื่องซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกแค่รับทราบไม่ได้เป็นประเด็นหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกว่าเป็นที่รับทราบแต่ไม่ได้เป็นประเด็นหารือกันในที่ประชุมครม.เป็นที่ทราบกันดีว่าการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงถ้าไม่ได้มีความจำเป็นหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหลังจากนี้

0: จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่นางสาวริชดาต้องให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ลองพิจารณาดูและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นลองพิจารณาดูว่าจะทำอะไรต่อไปและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่แต่ถ้าไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นวันนี้ในที่ประชุมก็ไม่ได้มีท่าทีอะไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ภูมิได้ 3-4 องศา
10: ลมแรงปรับได้3ระดับ
9: ทรายอัตโนมัติ
10: เย็นทั่วห้อง
9: มีล้อ
10: เคลื่อนย้ายสะดวก
9: รับประกัน1ปีเต็ม
10: พิเศษเพียง 1,190 บาท
9: แถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาแล้วนะครับชั่วโมงนี้พาเรทเพลงฮิตพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์มาทักทายกันเลยดีกว่าสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณดีเจน้องโอ๊ต
2: พี่ขาวจากดอนเมืองของน้องดีเจเฮียมี สบายดีนะครับพี่ขาวนะ
3: ไม่สบายเมื่อ2 วันก่อนตกบันไดค่ะ
2: เอ้าแล้วแข้งขามีปวด

0: มีเจ็บไหมเนี่ย
1: แบบลื่นมาจากชั้นบนลงชั้นล่าง9ขั้น
0: อุ้ย
1: สะโพกเพชร
0: อ๋อแต่หาคุณหมอเรียบร้อยหาหมอเรียบร้อยใช่ไหมครับ
1: วันนี้เพิ่งกลับมาค่ะ
0: อืมเดี๋ยวคุณหมอว่าไงบ้างพี่ขาว
1: อ๋อแค่เคล็ดหน่อย
0: โอเคแค่เคล็ดเนาะอืมอ่ะหายไว
1: ๆ
0: น
1: ะ
0: ครับ
1: เหล็ก
0: โอ้ดีแล้วดีแล้วนะอยากให้แข็งแรงนี่เนาะอ่ะวันนี้อยู่ดอนเมืองฟ้าครึ้มครึ้มเหมือนกับอสมทไหมครับเนี่ยพี่ขาว
1: เหมือนค่ะทั้งวันค่ะ
0: ครึ้มจริงๆนะครับลุ้นกันอยู่ผมก็กลัวกลัวตอนค่ำๆหนีจะตกอีกยิ่งเลิกงานเนาะอ่ะอยากฟังเพลงอะไรพาเรทชุดนี
1: ้เพลงต่ายอรไทยกินข้าวหรือยังอ่ะ
0: อืมแล้ววันนี้บ้านพี่ขาวทำกับข้าวอะไรไว
1: ้ปลาทูชูชีปลาทูค่ะซื้อก็มาค่ะ
0: โอ้แล้วน้องน้องดีเจเฮียหมีเขาจะไปกินด้วยหรือเปล่า
1: เมื่อเย็นนี้ลืมถาม
0: แกงแกงพี่ขาวแม่เห็นช่วงเฮียหมีเขาชอบยั่วเมนูอาหารใช่ไหมขำๆกันไป
1: ชั่วโมงสุดท้าย
0: ครับอืมก็ได้มาเซิร์ฟกับเฮียอยู่เนาะพี่ขาวเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคมา
1: อวยพรให้หายป่วยไวๆ
0: นี่นี่แหละความน่ารักของน้องดีเจเฮียหมีของพี่ขาวแซวๆผมชอบแซวจังเลยแม่
1: พี่แข็งก็เพราะว่
0: า
1: พี่เคยกินกาแฟ
0: อ๋อกินกาแฟ
1: กินอยู่ทุกวันค่ะ
0: อืมนี่นะโอเคมากแล้วมอบเพลงนี้ให้ใครหรือเปล่ากินข้าวหรือยังของต่ายอรไทยพี่ขาว
1: มอบให้น้องดีเจหมีค่ะ
0: อุ้ยเหรอมีอะไรจะฝากบอกน้องดีเจเฮียหมีบ้างไหม
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เหรอรู้ใจกันอยู่แล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องแบบว่าฝากข้อความใดๆ
1: ค่ะไม่ต้องค่ะ
0: นี่แหมมันไส้จังเลยอ่ะ
1: ท
0: ัก
1: กันทุกเช้าค่ะ
0: โอ้มาอ่ะมันไส้ขนาดนี้เดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยดีกว่าพี่ขาว
1: น้องโอ๊ตต้องนำพี่นะ
0: ครับผมได้เลยเดี๋ยวไปทีละท่อนสั้นๆนะพี่ขาวนะ
1: ค่ะ
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มพันท้าย
0: สุกี้พันท้าย
1: สุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: สบู่
0: ไมด้า
1: ไมด
0: ้าเพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: นี่เรียบร้อยครับพี่ขาวขอบคุณด้วยนะครับผมเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะ
1: ขอบคุณคุณดีเจน้องโอ๊ตด้วยขอบคุณน้องหลังไมค์ด้วยค่ะ
0: ครับหายไวๆนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่ครับจากดอนเมืองนะฮะในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค

0: เวลาเรามีคนรักคนให้คอยเป็นห่วงเป็นใยมันก็รู้สึกดีจริงไปอีกแบบจริงๆนะฮะ 17:27 ครับพาเรทชุดนี้ก็เปิดขบวนมาด้วยกินข้าวหรือยังพี่ต่ายระไทยแม่เป็นห่วงแล้วก็คิดถึงเขาอ่ะนะต่อด้วยยาใจคนจนครับพี่ไม้พี่รมพรก็ต้องบอกแฟนกันไปเลยว่าไม่เป็นไรด้วยนะแต่พี่นี่ก็สู้สุดใจเหมือนกันเออถึงแม้ว่าพี่อาจจะไม่ได้มีอย่างใครเขานะก็เป็นห่วงบรรยายเธอเช่นกันต่อด้วยคู่ชีวิตครับบาวีและปิดท้ายด้วยสู้เพื่อเธอเสียงร้องจากล่วงไก
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงใหม่ชั่วโมงนี้ครับที่จะแนะนำงานจากโตนเนอร์ชื่อเพลงว่าไม่มีอะไรได้คำร้องทำนองจากปอนนิพนธ์นะฮะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว100

0: งานจากไรอันการบัณฑิตครับยังคงฮิตมาราธอนเลยนะฮะครองฮิตที่1ในมหานครชาร์ตของเรานี่กลางดาวครับก็สัปดาห์นี้ยังครองฮิตที่1นะฮะก็อยู่ต่อเนื่องนานถึง4สัปดาห์ด้วยกันและอยู่ในช่องเรา8สัปดาห์ครับและก่อนนั้นงานจากน้องเบียร์พร้อมพงกับฮิตที่20เจ้านางเอ่ยนะฮะก็เพลงนี้เคยทำไว้สูงสุดฮิตที่2นะเจ้านางเอ่ย2เพลงต่อเนื่องครับฟังสบายๆแหมคิดถึงใครบางคนก็ชอบจะมองดูเดือนดูดาวนะคล้ายๆเสียเปียกเลยบอกว่าเวลาคิดถึงเธอผมเนี่ยก็จะมองบนท้องฟ้านี่ไม่รู้ว่าจะมีนัยยะหรือเปล่านะคอมเมนต์มาในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: สวัสดีไปถึงคุณสุฮอลแลนด์ด้วยนะพี่อรุณก็บอกว่าฟ้าปล่อยๆมาแล้วแถวอุตรดิตถ์คุณแก้วขอเพลงรักจะลืมของน้องเพชรแล้วก็อาจารย์เสถียรคณาวุฒิขออภัยอาจารย์เสถียรทำมือผมสลับชื่อนามสกุลกันไปแล้วยายนะอาหารตามสั่งทักทายด้วยนะครับทาง Facebook Live สด

0: ยโอ๊ตคณิต
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7-Elevenและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ตามคำขอให้พี่สุชาติจากมินบุรีนะฮะแวะมาทวงกันแหมวันนี้เปิดให้แล้วนะครับผมเจ็บนิดเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติครับคุณฟัง

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทานน้ำ

0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
1: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม Mcord News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
2: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร Mcord CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
4: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2ถึง4โมงเย็นทาง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
5: ก็พบกันเย็นวันอังคารนะครับวันนี้มีประชุมครม.มีผลการประชุมหลายเรื่องนะครับที่เป็นความคืบหน้าอย่างเรื่องไทยช่วยไทยพลัสก็สรุปว่าเดินหน้าแน่นอนแล้วนะครับผ่านครม.เรียบร้อยแล้วคุณเอกนิติก็บอกว่าจะใช้เม็ดเงินในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็170,000กว่าล้านนะ 1.75 แสนล้าน
6: นะไม่ถึง200,000
5: ไม่ถึง200,000เพราะเดี๋ยวจะต้องแบ่งไปให้กระทรวงเกษตรเขา
6: คือปุ๋ย
5: อะไรปุ๋ยคนละครึ่งอะไรกันโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแต่ว่าก็ปุ๋ยคนละครึ่งก็ไม่ถึง10,000ล้านนะครับเห็นว่าประมาณ 6-7,000 ล
6: ้
5: าน
6: ค่ะ
5: ก็ยังคงจะมีส่วนอื่นๆอีกเพราะว่ากู้ตุนเอาไว้เนี่ย2,200,000ล้าน
6: เดินหน้าโดยที่ไม่รอศาลรัฐธรรมนูญ
5: ก็ไหมคะก็เดินหน้าไปโดย ที่ไม่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังไม่ผ่านยังไม่ได้ให้สภาอภิปรายแล้วก็ลงมติเห็นชอบด้วยนะครับรัฐบาลก็
6: ใช่ไหมคะ
5: ก็เห็นคุณประกรณ์แล้วก็ท่านนายกคุณพลากรอะไรก็ยืนยันว่ากฎหมายมีผลสมบูรณ์แล้วประกาศในราชกิจจาแล้ว
6: โดยไม่ต้องให้สภาให้ความเห็นชอบ
5: ก็เขาก็บอกว่ากฎหมายมีผลโดยสมบูรณ์แล้วก็เดินหน้าไปได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยศาลรับฟ้องแล้ว ศาลก็ไม่ได้สั่งว่าให้ต้องชะลอการโครงการต่างๆที่จะดำเนินการไปก่อนนะก็ยืนยันว่าอย่างนั้น
6: ศาลสั่งให้ชี้แจงส่งเอกสารชี้แจงภายใน7วันแล้ววันนี้ก็มีการพูดในครม.เรื่องที่จะส่งเอกสารชี้แจงแล้วทีนี้มันสารรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีความหมายอะไรใช่ไหมคะพี่ไพศาลเพราะว่าวันที่25ก็คือ20วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยก็ต้องแย่งกันลงทะเบียนแล้วอะค่ะสารรัฐธรรมนูญยังบอกให้ส่งเอกสารภายใน7วันอยู่เลยวันนี้มันตรงกับวันอังคารเขาลงทะเบียนกันวันจันทร์สารรัฐธรรมนูญบอกให้ส่งเอกสารภายในวันอังคารส่งไปแล้วไม่ทำอะไรเขาได้อะ
5: ก็ส่งไปก็เดินคู่ขนานกันไปโครงการก็เดินไปแล้วก็
6: แต่เขาก็ลงทะเบียนแล้วเขาก็จะใช้เงินกันอยู่แล้ว
5: รู้สึกมันจะมีตัวอย่างของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะฮะว่าถ้าเป็นกรณีพ.ร.ก.อย่างเนี้ยถ้าหากว่ามีการดำเนินการไปแล้วถือว่าแล้วศาลตัดสินนะว่าพ.ร.ก.ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยถือว่าไม่เป็นโมฆะไม่มีผลย้อนหลังเพียงแต่อะไรที่ยังไม่ดำเนินการเนี่ยก็ถือว่ายกเลิกไปไม่สามารถจะดำเนินการต่อได้ครับมันก็มีผลอย่างนั้นอันนี้ในทางกฎหมายนะครับแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยถ้าศาลเห็นถ้าศาลลงว่าพ.ร.ก.นี้ขัดรัฐธรรมนูญผมว่านายกก็ต้องลาออกในทางเพราะว่าถืออันนี้คือกฎหมายการเงินแล้วก็รัฐบาลถือว่าทำผิดพลาดในการออกกฎหมายการเงินเนี่ยโดยที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือมันก็เท่ากับที่ถ้าสภาเขาเกิดตีตกขึ้นมานะอันนี้นายกต้องลาออกต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองก็แสดงว่าท่านนายกท่านก็คงจะท่านก็คงจะคิดว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนความมั่นคงทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดก็ยอม
6: คำพูดสำคัญ
5: ก็ตีความอย่างนั้นได้อย่างหนึ่งแต่อย่างหนึ่งก็คือท่านก็คงมั่นใจว่า
6: ไปต่
5: ท่านคงได้ไปต่อครับ
6: คำพูดสำคัญอย่างหนึ่งของคุณเอกนิติก็คือการอนุมัติให้ใช้โครงการ60-40เนี่ยไม่เรียกว่าคนละครึ่งนะคะเรียกว่าโครงการ60-40เนี่ยที่จะให้ลงทะเบียนกันวันที่25ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการช่วยเหลือคนที่ต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นถึง 3% ใช่ไหมคะพี่ไพศาล
5: ครับ
6: อัตราเงินเฟ้อเราขึ้น 3% ก็คือของมันแพงขึ้นคนที่เดือดร้อนคนที่ไม่มีทุนรอนคนที่ไม่มีเงินสำรองเน้นสำคัญที่สุดคือใครจะมาบอกว่าต้นเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยผิดวัตถุประสงค์ก็พูดถูกอะค่ะเพราะว่าเงินก้อนนี้คุณเอกนิติว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นแต่เป็นการช่วยเหลือในภาวะที่สินค้ามีราคาแพงค่ะ
5: ก็เป็นการให้สัมภาษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.
6: ค่ะ
5: นะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจประชาชนกำลังประสบวิกฤตอยู่ในเรื่องของค่าครองชีพก็เข้าไปดูแลเยียวยาช่วยเหลือก็เป็นไปให้สอดคล้องกับเรื่องวัตถุประสงค์ไปเพราะว่าถ้าไปพูดว่าเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้มันก็จะผิดวัตถุประสงค์โครงการในรายละเอียดเนี่ยนะครับคุณลวรนแสงสนิทประหลัดเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงบอกว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนกว่า43ล้านคนในการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเศรษฐกิจด้วยวงเงินช่วยเหลือสูงสุดเนี่ย 4,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนระยะเวลาโครงการเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน69โดยประกอบด้วยนะครับ1กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ในวงเล็บรัฐสนับสนุน 100% เพิ่มจากเดิมที่ได้รับคือเพิ่มขึ้นมา700บาทต่อคนต่อเดือนเพราะปกติเขาจะได้300อยู่แล้วโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าในวงเล็บกรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปนะสิทธิประชาชนรัฐสวัสดิการเนี่ยก็ยังมีประกอบไปด้วยวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้ม80บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินรวมค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้วก็มีเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทต่อเดือนให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับบัตรอันนี้ก็จะรวมอยู่ใน 13.11 อะไรนะ18ใช่ไหมฮะ
6: ค่ะ
5: ล้านคนนี้2ก็จะเป็นกลุ่มคนทั่วไปครับหรือสิทธิ60 40 30ล้านคนรัฐจะสนับสนุน 60% ประชาชนจ่าย 40% วงเงินจากรัฐก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการอันนี้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม69คุณสมบัตินี่ก็คือต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่18พฤษภาคม69ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนละครึ่งเฟส 1-5 และคนละครึ่ง plus นะส่วนร้านค้าที่จะใช้สิทธิ์ได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยร้านค้าเข้าร่วมร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะเช่นรถโดยสารประจำทางรถสามล้อรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นต้นแล้วก็มีร้านค้าเดิมกดยอมรับเงื่อนไข25พฤษภาคมถึง30กันยายน69ร้านค้าใหม่เริ่มลงทะเบียน25ถึง31กรกฎาคม69ทั้งร้านค้าเดิมและร้านค้าใหม่ผูกฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย10มิถุนายนถึง30กันยายน69อันนี้เฉพาะเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะที่จะซื้อของในฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะก็จะยกเว้นไม่สามารถใช้กับบริการนวดสปาทำเล็บหรือทำผมได้การใช้จ่ายก็ช่วงเวลาใช้สิทธิ์นะฮะช่วงเวลาใช้สิทธิ์ช่วงเวลาใช้สิทธิ์ก็คือ6นาฬิกาถึง5ทุ่มนะตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันไม่เกินวันละ200บาทเดือนละพันแต่ให้ใช้ได้วันละไม่เกิน200บาทในส่วนที่รัฐสนับสนุนนะ200บาท
6: 200บาทเป็น 60%
5: 6เป็น 60% แล้วของเราก็เติมไป 40%
6: ค
5: ่
6: ะ
5: นะฮะโดยใช้เนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็คือใช้ผ่าน G Wallet เท่านั้นไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้กรณีมีวงเงินเหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ในเดือนถัดไปเนี่ยสรุปคร่าวๆก็อย่างนี้นะครับ
6: ค่ะ
5: ก็ไม่แตกต่างจากที่เคยใช้กันมาครับนะก็เอาเป็นว่าเตรียมตัววันที่25ก็ไปกดลงทะเบียนกันสำหรับ30ล้านคนนะคิดว่าคงไม่ต้องแย่งฮะ
6: น่าจะได้ทุกคนมาหา
5: เพราะว่าสูงสุดที่เคยเปิดเนี่ยสูงสุดที่มาลงทะเบียนเรียกว่ารอแล้วรออีกเนี่ยมันก็ประมาณไม่เกิน29ล้านคน28ล้านคนกว่าๆอายุ18ปีขึ้นไปนะคนไทยนะ
6: ค่ะ
5: ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรทำนองเนี้ยที่เคยทำเนี่ยคนละครึ่งพาร์ทเนี่ยสมัยลุงตู่เนี่ยทำเนี่ยลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยได้ประมาณ28ล้านกว่าๆไม่ถึง29ล้านเพราะฉะนั้น30เนี่ยเชื่อว่าพอไม่มีปัญหายังไงก็ได้หมดทุกคนถ้าต้องการที่จะใช้สิทธิ์นะยกเว้นผู้ที่ไม่ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการ
6: ค่ะ
5: ครับ
6: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
5: ครับ
6: ค่ะ
7: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีแล้วครับมาคุยต่อครับคุณอันครับ
6: ค่ะนอกจากเรื่องต้องเรียกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือนะคะ60-40แล้วเนี่ยเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็ทวงถามมาหลายรอบนะคะปัญหาคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพผิดกฎหมายโดยอาศัยช่องว่างก็คือฟรีวีซ่าแล้วก็อยู่ประเทศใดไทยได้ถึง90วันขนาดสมาคมท่องเที่ยวที่เขาก็มีรายได้เพิ่มจากการที่มีคนเข้ามาท่องเที่ยวเขายังรับไม่ได้แล้วก็บอกปกติแล้วคนมีงานมีการทำอ่ะเขาไม่อยู่กันเกิน20วันหรอกโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนั้นแหละ30วันนี้ก็เหลือแหล่แล้วสุดท้ายวันนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมติครม.ค่ะยกเลิกฟรีวีซ่า90วันให้กลับไปใช้กฎระเบียบเดิมก็คือประเทศไหนก็ประเทศนั้นเลิกเลย60วันนะคะฟรีวีซ่า60วันคนแถลงวันนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรียกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ90ประเทศนะคะตอนที่เราให้เราให้90ประเทศเลย
5: ครับ
6: รวมถึงยกเลิกอีกบางประเทศที่มีวีซ่ามากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันค่ะกลับไปใช้หลักการเดิมเลยการที่เราให้60วันกับ90ประเทศเราเริ่มต้นเมื่อสมัยคุณเสกฐาทวีสินนะคะเราเพิ่งเริ่มเมื่อตอนหลังเลือกตั้งปี66นี่เองค่ะ
5: ครับ
6: ก่อนหน้านั้นในสมัยบิ๊กตู่เนี่ยทางความสภามั่นคงทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไม่อนุญาตเลยตอนนั้นเราก็มีปัญหาหลังโควิดนักท่องเที่ยวหายปุ๊บใครก็อยากได้นักท่องเที่ยวเพิ่มแต่ฝ่ายความมั่นคงบอกเป็นไม่ควรอย่างยิ่ง ประเทศที่มีพลเมืองเป็นพันล้านคนสามารถจะทะลุทะลวงเข้าประเทศไทยได้เจ๊งแน่เราเพิ่งแก้กันเมื่อตอนปี66ตอนนี้บันทึกไว้เลยค่ะ3ปีหลังจากนั้นปี69กลับไปแล้วนะคะขั้นตอนจากนี้ก็มีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆต่อมตินี้แล้วทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันจะกลับไปใช้วีซ่าเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30วันค่ะสำหรับเกณฑ์การปรับปรุงวีซ่าใหม่คณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนโดยจะคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจในรอบด้านด้วยทีนี้ก็ตามลุ้นต่อนะคะประเทศที่เราคิดว่ามีปัญหาเนี่ยอย่างเช่นระบอบเกาะพะงันถูกยึดโดยอิสราเอลจากนี้ไปกลับไปจับตาดูค่ะว่าอิสราเอลเนี่ยจะอยู่ในประเทศที่ได้วีซ่าประเภทไหน
5: จีน
6: เราต้องการนักท่องเที่ยวจากจีนแต่ก็เช่นเดียวกันนักศึกษานักท่องเที่ยวจากจีนก็อาศัยเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยดาดเดือนไปหมดวีซ่าประเภทนักศึกษาของเด็กจีนที่เข้ามามาลงเรียนคอร์สภาษาไทยขอให้ได้ลงเรียนและให้ได้วีซ่านักศึกษาเหอะหลังจากนั้นก็ทำธุรกิจในประเทศไทยจริงอยู่ว่ายกเลิกฟรีวีซ่า60วันแต่สิ่งที่ต้องตามไปดูก็คือและจุดอ่อนเด็กจีนที่อ้างว่ามาลงเรียนภาษาไทยและใช้ช่องว่างที่ทำธุรกิจคุณจะทำยังไงวีซ่านักเรียนจีนคุณจะให้เฉพาะมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ
5: เป็นในนี้เขาบอกว่าอะไรรวม
6: จริงจังหรือเปล่าย
5: กเลิกประเทศที่มีมากกว่า1วีซ่าด้วยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: ก็หมายถึงว่าถ้ามีวีซ่าอะไรแบบ มาเป็นนักเรียน
6: วีซ่าอะไรต่อมีอะไร
5: กลับมาแบบ
6: กลับมา
5: เป็น
6: เข้าใจว่าอย่างเงี้ยค่ะพี่ไพศาลจากนี้ถึงเรียนว่าจะต้องมาดูรายละเอียดเช่นจากนี้ไปเราจะต้องตามดูที่อิสราเอลถูกไหมคะอิสราเอลมีปัญหามากเข้ามายึดฟายเข้ามายึดพังงานยึดภูเก็ตหรือใหม่อยากดูเหมือนกันว่าอิสราเอลเขาใช้กี่วันคะ
5: มันจะเป็นเรื่องของการ
6: แต่ละประเทศ
5: แต่ละประเทศไปเขาให้เราเท่าไหร่เราให้เขาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ
6: ถูกต้อง
5: กับจีนก็เหมือนกันจีนเขาเปิดฟรีวีซ่าให้เราเท่าไหร่เราจะเปิดฟรีวีซ่าให้เขาเท่าไหร
6: ่นักท่องเที่ยวจีน
5: โดยปกติ
6: แล้วไทย
5: มันจะเท่าเทียมกัน
6: นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยตอนนี้เท่าไหร่แต่ไทยไปจีนเนี่ยโอ้โหสนุกมากพี่ไพศาลจีนได้จากไทยมากมากมากมากทัวร์ตอนนี้ที่ขายดีที่สุดคือจีนเหตุผลเพราะราคา
5: เขาเปิดฟรีวีซ่าด้วยใช่ไหม
6: ฟรีถูกและปลอดภัยไปทัวร์ก็ได้ไปเองก็สะดวกและปลอดภัยนี่อันดับหนึ่งในประเทศจีนโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมคะโดยเฉพาะการจราจรค่ะคนก็พันล้านจริงแต่เราไปสิบวันเราไม่เจออุบัติเหตุ
5: โครงสร้างพื้นฐานทางด้านทั้งระบบรางทั้งถนนอะไรก็ถือครอบคลุมมากนะ
6: คนเขาโดนจับจริงค่ะเขาจับจริงเขามีตำรวจและตำรวจจับจริงค่ะแล้วก็แม้กระทั่งนั่งในรถบัสอย่างที่ท่านไปนะคะพี่ไพศาลพอขึ้น
5: มอเ
6: ตอร์เวย์ปุ๊บถามว่าแล้วทำไมต้องรัดด้วยเขาบอกดูสิข้างหน้าเนี่ยกล้องทั้งหมด3ตัวข้างหลังอีก2ตัวจะเล่นไพ่ก็ไม่ได้ค่ะถ้าปูผ้าเมื่อไหร่เห็นหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรไม่ดีในรถไม่ได้เลยแล้วถามว่าเห็นไหมเห็นจริงนะคะส่งไปที่ศูนย์กลางจริงปรับจริงจ
5: ับ
6: จริงทุกอย่าง5ตัว
5: เขาสุ่มดูได
6: ้รถบัสแค่30ที่นั่งมีกล้อง5ตัวค่ะเมืองไทยนี่ถ้าขึ้นปุ๊บก็ปูผ้าแล้วถูกไหมคะที่นั่นไม่ได้เลยค่ะพี่ไพศาลไม่ได้เลยค่ะเป๊ะมาก
5: ของเราห้ามได้อย่างเดียวครับห้ามนำทุเรียนขึ้นมาเพราะว่าทุกคนจะไม่ยอมแล้วก็ให้กินให้รับประทานที่ข้างนอกให้เรียบร้อยก่อน
6: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ดิฉันคิดว่าคงจะลงรายละเอียดในแต่ละประเทศดูในเรื่องความเท่าเทียมแล้วก็เขาก็คงต่อรองกันสุดฤทธิ์นะคะเดี๋ยวจับตาดูอิสราเอลช่วงหลังทูตเงียบๆเดี๋ยวสนใจมากปกติทูตเขาเดี๋ยวก็จะไปไปเดี๋ยวก็จะไปด้วยไปนี่ช่วงนี้เงียบมาก
5: ครับ
6: ไม่รู้คิดอะไรอยู
5: ่
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ก็โอเคเป็นจังหวะที่ช่วงนี้สำหรับประเทศไทยก็ถือเป็นโลซีซั่นแล้วใช่ไหมเพราะว่าประเทศทั้งยุโรปทั้งอเมริกาตอนเหนือมันก็สู่ฤดูการขับรถท่องเที่ยวกันละทุ่งหญ้าเขียวขจีแล้วของเขาก็ไม่ออกเขาไม่ค่อยออกนอกประเทศกันละของเราก็จะเป็นช่วงโลซีซั่นกลับมาอีกทีก็รอนู่นละเข้าหน้าหนาวนะพวกฝรั่งก็จะหนีหนาวมาแถบประเทศไทยแถบประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตรอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นก็ตัดสินใจช่วงโลซีซั่นก็โอเคผลกระทบก็

0: ถ้าจะเกิดขึ้นมันก็ถือว่าเบาบางกว่าช่วงที่นักท่องเที่ยวกำลังเดินทางมากคึกคักกันครับ
1: แต่ว่าสำหรับอิสราเอลเราเนี่ยคือไฮเลยนะคะเพราะว่าพวกนั้นก็ชอบฝน
0: อิสราเอลผมว่าเป็นกรณีพิเศษด้วยของเขามันมีสถานการณ์แบบประเทศติดพันในเรื่องสงครามอะไรเงี้ยนะ
1: แต่ว่า
0: พวกทหารที่ได้วันไอ้เรื่องของวันพักอะไรต่างก็มากันแบบแล้วได้พักยาวก็อยู่ยาวเลยพักเป็นเดือนก็อยู่เป็นเดือน
1: แต่ประเด็นคือทำธุรกิจกันค่ะไม่ได้พักอย่างเดียว
0: ก็เป็นเพราะมาอยู่กันนานๆนี้มาพวกหัวหมอก็มาอิสราเอลก็ชอบก็หัวหมออยู่แล้วกลับมาค้าขายเก่ง
1: แล้วก็มาเหมือนเจตนาที่จะสร้างสถานการณ์ไม่ให้คนอื่นมาให้ป่วนๆเข้าไว้
0: แล้วเขาก็เป็นชาติที่ไม่เสียเปรียบใครอยู่แล้วใช่ไหม
1: เอาเปรียบมากกว่า
0: เขาจะทำอะไรก็ไม่เสียเปรียบใครอันนี้ผมก็พูดอย่างสุภาพเขาไม่ยอมเสียเปรียบใครกระเดียดไปทางเอาเปรียบคนอื่นอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณา
1: โอ้ฟังจากคนที่เขาขึ้นป้ายไม่รับนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เกาะพะงันเขาอธิบายให้ฟังว่าเขาไม่รับเพราะอะไรนี่แบบโอ้โหไอ้ที่ได้ยินมานี่ยังน้อยไอ้ที่ได้ยินมานี่น้อยไปเลยค่ะขนาดขึ้นป้ายว่าไม่ต้อนรับเนี่ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอ้วันนี้มีประเด็นเรื่องครม.ต่อยนิดนึงก็แล้วกันนะ
1: ฮะ
0: ก็สรุปว่าฟุตบอลโลกวันนี้เนี่ยมีการหาลือกันภายในคณะรัฐมนตรีแล้วปรากฏว่าให้โฆษกแถลงคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกก็บอกว่าก็จะรัฐบาลก็จะมอบให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ไปดำเนินการเนี่ยได้เป็นผู้ชี้แจงว่าสรุปแล้วควรจะต้องจะได้ชมกันหรือไม่อย่างไรมันมีความคุ้มค่าที่จะได้ชมหรือไม่มีความคุ้มค่าที่จะต้องไปจ่ายเงินมาชมอะไรต่างๆเนี่ยจะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ชี้แจง
1: ทำไมโยนให้เรื่องไม่ดีโยนให้กรมประชาสัมพันธ์นะฮะให้ข้าราชการพูดเวลาเรื่องดีๆแถลงเองแปลกแฮะ
0: คุณนายตั้งคำถาม
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เขาไม่ได้คิดซะหน่อยก็เป็นข้าราชการนักการเมืองเป็นคนบอกว่าการันตีต้องได้ดูสิพอเกิดจะไม่ได้ดูขึ้นมาให้กรมประชาสัมพันธ์แถลง
0: ช่วยชี้แจงด้วย
1: โถ
0: กรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าก็ต้องรับหน้าเสื่อไปค่าใช้จ่ายสูงแล้วก
1: ็
0: ด
1: ู
0: แล้วราคาที่ให้เราเนี่ยก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่ามีประเทศใหญ่พลเมืองต้อง 1,500 กว่าล้านคนเนี่ยก็ได้ราคาเนี่ยใกล้เคียงกับเราเผื่อถูกกว่าเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะถ้าทั้งที่คิดเป็นรายหัวแล้วก็เท่ากับว่าเราแพงกว่า20เท่าตัวอันนี้ผมคุณสุภมาศเขาชี้แจงมาก่อนนะผมเชื่อว่ารัฐมนตรีชี้แจงอย่างนี้แล้วกรมประชาสัมพันธ์ก็คงจะมาในแนวรัฐมนตรีที่ชี้แจงนั่นแหละ
1: เวลาดูก็ไม่คุ้มนะ
0: เป็นเวลาร้านอาหารอาจจะไปทำการตลาดก็ไม่มันก็คนก็ลูกค้าก็คงไม่มีหรือน้อย
1: เวลาก็ไม่ดีนะคะแล้วก็เอกชนเองก็ไม่พร้อมที่จะสนับสนุนคำว่าเอกชนไม่พร้อมที่จะสนับสนุนเนี่ยถ้าเราไปดูเมื่อก่อนนี่ก็คือมันก็จะมีฝาใจปั้มจ่ายให้ก้อนใหญ่ๆเศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีใครพร้อมจ่ายหรอกค่ะทุกคนเจ็บกันทุกคนแหละแล้วเมื่อก่อนดิเอพี่ประธานบอกว่ายังไงนะคะกลุ่มปตท.นะคะโดนไปกี่ร้อยล้าน
0: ปตท.ก็สามสี่บริษัทในเครือก็ต้องจ่ายหมดรวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า200คราวที่แล้วนะตอนกาตา
1: ค่ะ
0: ตัวปตท101แล้ว OR 50 CG 50อะไรเงี้ย
1: ประมาณ200โดนไป
0: 200 250
1: เดี๋ยวดูบทจะเรียกว่าอะไรล่ะคะที่จะต้องก่อนเข้าข่าวเราอะค่ะแถลงการของปตท.อะ
0: ครับ
1: ก่อนที่จะเข้ารายการเราอะเขาบอกว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤตสหรัฐอิหร่านเนี่ยเขาเสียสละสั่งซื้อน้ำมันสวนราคาตลาดทำให้เขาเสียรายได้ไปทั้ง250,000 ล้านใช่ไหมคะพี่ไพศาล แล้วเขาจะต้องเสียดอกเบี้ยอีกตั้ง 9,000 ล้านทั้งหมดที่เขาทำก็คือเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของพลังงานของประเทศไทยเพื่อไม่ให้ขาดแคลนน่าจะคุณณรงค์มั้งที่อ่านน่ะ 250,000 ล้านดอกเบี้ยอีก

0: เขาก็มาโดนบีบอันนี้เขาไม่ได้เขียนนะคะว่าเขาโดนบีบค่าการกลั่นด้วยแต่เขาเนี่ยสูญเสียรายได้ไปเขาขาดทุนไป250,000 ล้านเอางี้ดีกว่าแล้วจะกล้าไปเอาเงินเขาหรอเอาพูดกันตรงๆก็เขาออกแถลงการเราก็ได้ยินอยู่ถูกไหมคะพี่ไพศาลสถานีเราออกทุกวันวันละตั้งหลายรอบ
1: คือนาทีเนี้ยผมคิดว่ารวบรวมเงินจากเอกชนคงไม่ถ้ามามีคำตอบอย่างนี้ก็แสดงว่าคงไม่มีใครที่พร้อมที่จะลงขันให้อย่างพอเพียงอาจจะมีบางอะไรที่พอจะเขาพอจำเป็นที่ต้องจ่ายรับสั่งเขาก็ต้องจ่ายแต่ว่ามันคงไม่ดูรวมๆแล้วไม่พอเพราะมันต้องใช้เห็นว่ามันต้องไม่น้อยกว่า1,700 ล้านนะ1,700นี่เอาเฉพาะค่าลิขสิทธิ์มันต้องมีอย่างอื่นอีกที่ต้องตามมานะค่าใช้จ่ายอื่น
0: แล้วพี่ไพศาลดูนะคะช่วงน้ำมันขึ้นราคาก็มีคนมองว่าใครได้ประโยชน์สุดท้ายหวยมาลงที่ใครอธิบดี DSI เผย6โรงกลั่นน้ำมันปิดบังเอกสารสำคัญใบกำกับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ166ฉบับเตรียมออกหมายเรียกรับทราบข้อหาจะแจ้งข้อกล่าวหา6โรงกลั่นน้ำมัน
1: อีกโรงกลั่นเลยมั้ย
0: จะแจ้งข้อกล่าวหา6โรงกลั่นน้ำมันอีก
1: 6โรงกลั่นนี่ก็ครบหมดเลยสิเพราะบ้านเราก็มี6โรงกลั่น
0: ถูก
1: ใช่มั้ยฮะครบหมดเลยใช่มั้ย
0: ก็ตลก
1: อันนี้ถ้า6โรงกลั่นนี่ก็คือครบเลยไม่มีหลุดเลยเพราะบ้านเรามี6มีอยู่6โรงกลั่นแสดงว่าโดนครบหมดเลยนะ
0: ดิฉันว่ามีน้ำมันให้ใช้นี่ก็บุญแล้วนะ
1: อันพรางข้อมูลในการกำกับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
0: พักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีนะครับเอาละครับคุยกันต่อนะครับคุณอานครับ
0: พี่ไพศาลคะคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างอะคะ
1: คณะชื่อคณะกรรมการว่าอะไรนะ
0: คณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเนี่ยนะคะเข้มข้นเพื่อการเป็นรูปพลังงานค่ะ
1: ผมไม่ทราบใครเป็นการตั้งอะไรของใครยังไงรัฐมนตรีพลังงานหรือยังไง
0: มีเกิดขึ้นเมื่อ3คณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานมีการประชุมกันครั้งที่1เมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะ
1: 21เมษายนเดือนนู้นเลยนะ
0: 21เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
0: โดยคนที่นั่งหัวโต๊ะชื่อว่าคุณโอทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันก็คือทีมสุขซอยอะค่ะ
1: ก็แสดงว่ารัฐมนตรีพลังงานเขาตั้ง

0: ทีมสุดซอยที่เคยไปจับเหล็กอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็
1: ที่ลงเลือกตั้งสสกทมเขตบางกะปิอ่ะคุณโอนี่แหละค่ะ
0: ค่ะก็เนี่ยค่ะเขามีการประชุมไปเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาตรวจสอบเข้มข้นนะคะโดยที่ก็มีทั้งคุณถิติพัฒน์เป็นประธานกรรมการมีรองปลัดพลังงานผู้ตรวจกระทรวงพลังงานมีรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจพลังงานร่วมเป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานประชุมครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาม
1: ีบก.ข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งด้วยป่ะ
0: คุณโอธิติพัฒน์เป็นประธานกรรมการคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานคุณเพทายหมุดธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นกรรมการคุณวุฒิทัศน์ตันติเวชรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อรายงานผลการดำเนินคดีตามกฎหมายในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางและเพื่อพิจารณาแนวทางการวางกรอบดำเนินคดีกรรมการชุดนี้มีขึ้นเพื่อตามคดีวางกรอบในการดำเนินคดีและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนของกรมธุรกิจพลังงานนะคะแล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานนี่แหละที่เป็นคนไปดำเนินการแจ้งความกับ DSI ค่ะพี่ไพศาลโดยวันนี้พลตำรวจตรียุทธนาแพรดำเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนคดีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะกรณีโรงงาน6แห่งสืบเนื่องจาก27เมษายนที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานดิฉันขอเรียกว่าชุดสุดซอยของรัฐมนตรีเขาก็แล้วกันได้นำพยานหลักฐานเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับของคลังน้ำมัน6แห่งซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7มาขอให้ DSI ขยายผลตรวจสอบว่าเฉพาะช่วงมีนาถึงเมษาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและทีนี้พลตำรวจตรีพันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยก็บอกพวกโรงกลั่น6โรงเนี่ยปิดบังเอกสารพวกกลุ่มสุดซอยเข้ามาขอให้ DSI ขยายผลว่าไอ้ช่วงมีนาถึงเมษาเนี่ยส่งน้ำมันกันยังไงปรากฏที่ DSI บอกว่า1ใบกำกับเชื้อเพลิงจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด8หัวข้อสำคัญชื่อผู้ค้าน้ำมันวันที่ออกเลขที่กำกับใบขนส่งผู้รับสถานที่ส่งมอบชื่อที่อยู่ผู้ขนเลขทะเบียนพาหนะในกรณีที่ขนส่งทางเรือวันที่ออกเดินทางชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงการระบุหมายเลขทั้งหมดเนี่ยพวก6โรงการเนี่ยไม่ส่งให้พฤติกรรมของ6โรงการยังไม่ถือเป็นการกักตุนน้ำมันแต่หากมองดูบทบาทความสำคัญของการกรอกรายละเอียดในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าไม่กรอกให้ครบถ้วนถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแม้โทษน้อยแต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรรมหมายความว่าขนออกทีนึงก็2ปีขนออกทีนึงก็ 200,000 งั้นนะคะที่ในศาลเพราะเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระนะคะตอนนี้มีข้อมูล 70% ยืนยันได้ว่าเป็นการกระทำที่จงใจแน่นอนตอนนี้กำลังสืบสวนขยายผลสอบปากคำสัปดาห์หน้าจะคลี่คลายให้กระจ่างพฤติการความผิดพยานหลักฐานก่อนเรียกออกมารับทราบข้อกล่าวหาร
1: ับลูกเลยนะ PSI ก็รับลูกทีมสุดซอยเลยนะ
0: ในฐานะที่เป็นบรรณาธิการใหญ่พี่ไพศาลช่วยคอมเมนต์หน่อยค่ะ
1: ผมไม่ต้องคอมเมนต์หรอกครับคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์เขาชี้แจงนะลองฟังเขาดูหน่อยแล้วกันประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบางจากและเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะ
0: เหนื่อยแทนเลย
1: ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า DSI จะดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้มีประเด็นที่ร้ายแรงหรือเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตามที่ปรากฏเป็นข่าวเลย
0: ค่ะ
1: เป็นเพียงความคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานข้อเท็จจริงก็คือมีหน่วยงานหลายหน่วยส่วนหลายส่วนเข้ามาสุ่มตรวจสอบกลุ่มเทรดเดอร์ซึ่งพบว่าในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มรายงานข้อมูลนั้นมีเทรดเดอร์บางรายกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีความผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งตามระเบียบแล้วการแจ้งข้อมูลผิดพลาดจะมีบทปรับตามขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้นคุณชัยวัฒน์บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่กลับมีการไปออกข่าวว่ามีการกักตุนน้ำมันหรือมีการกระทำความผิดร้ายแรงแม้แต่กรมธุรกิจพลังงานเองยังเคยบอกว่าในอดีตไม่เคยมีการกำหนดให้ต้องเขียนรายงานในรายละเอียดที่ยิบย่อยขนาดนี้มาก่อนทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิด
0: ความผิดพลาดในเชิงธุรกิจพลังงานก็ไปเป็นกรรมการให้เขาไงก็ไปนั่งตั้งแต่รองปลัดลงมาเลยอ่ะก็ข้าราชการพวกนี้ทั้งนั้นนะคะ
1: ครับอ้าวอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็บอกว่าอย่างนี้คุณสราวุธแก้วตาทิพย์บอกว่าในเรื่องของขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็ต้องรอผลสอบสวน DSI ให้แล้วเสร็จก่อนนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วที่คุณยุทธนาแพรดำก็ให้ข้อมูลว่ากรมได้สอบสวนคดีเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการตรวจสอบเอกสารการขนส่งน้ำมันโดยระบุว่าโรงกลั่นน้ำมันทั้ง6แห่งในไทยเนี่ยก็ถูกอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังกรมธุรกิจพลังงานได้ร้องทุกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีตามความผิดปกติในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับโดยเอกสารดังกล่าวก็อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน69เนี่ยช่วงที่น้ำมันกำลังหายไปเนี่ยพบว่าบางรายการไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากไม่ระบุข้อมูลสำคัญครบถ้วนเช่นวันที่ออกเอกสารเลขที่กำกับการขนส่งวันที่เดินทางและระบบติดตามพาหนะหรือว่าซีลซึ่งอาจทำให้เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่ครบถ้วนของข้อมูลและความเสี่ยงในการนำเอกสารไปทำไปใช้ซ้ำทางนี้โรงกลั่นที่อยู่ในข่ายตรวจสอบประกอบด้วยไทยออยล์PTT Global Chemical IRPC บางจาก Corporation บางจากศรีราชาและสตาร์ปิโตรเลียม Refining จำกัดมหาชนโมโดนหมดเลย
0: ทั้งประเทศเลย
1: โดนทั้ง6โรงเลย
0: ตกลงว่า
1: ไอ้โรงใหม่ที่กำลังจะเกิดที่บางตะบ
0: ู
1: น
0: เ
1: พชรบุรีนะอันนั้นยังไม่เกิด
0: อันนั้นของใครอ่ะคะอันนั้นของใครอ่ะ
1: อ้าวก็ที่เขาบอกไงว่าอะไรอ่ะคุณอะไรคอสโมอ่ะ
0: เสียตือเหรอฮะ
1: เสียตือคอสโมเขาเป็นคนไปทำแล้วก็ขายให้กับญาติคุณพิพัฒน์ราชกิจประการไง
0: ลงกันเนี่ยเหรอฮะ
1: กลุ่มพีอะไรพีจีเนี่ย
0: เสียตือเป็นคนลงทุนทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: เขาเริ่มต้นแล้วก็ขายต่อที่ก็นั้นที่สื่อไปขุดคุย
0: มาแล้วกลั่นแล้วหรือยังอ่ะ
1: กำลังเริ่มดำเนินการทำลงกันตอนนี้ชาวบ้านที่บางตะบูนที่อะไรนะบ้านปากทะเลตรงไอ้ตรงนั้นมันเป็นอำเภอ
0: บ้านแหลมอ่ะ
1: บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเขาก็กำลังทำนาเกลือเขากำลังรวมตัวกันอยู่ว่าเขาจะมีผลกระทบอะไรไหมมันมามีโรงกลั่นอยู่ตรงนี้อะไรต่าง
0: อ๋อมันเป็นของคุณพิพัฒน์เหรอคะโรงกลั่นเนี่ย
1: เดิมเนี่ยโครงการเนี่ยก็มีกลุ่มธุรกิจของเสียตือเนี่ยเขาไปทำก็ได้โครงการนี้มา
0: แต่เสียตือเขาไปทำบ่อนอะไรแล้วไม่ใช่เหรอคะ
1: ผมก็ไม่ทราบว่าเขามาแค่มาทำเรื่องได้ใบอนุญาตมาแล้วก็เอามาดำเนินการอะไรกันยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าโดยกลุ่มธุรกิจเนี่ยมันมีการขายมา
0: แล้วเป็นของกลุ่มคุณพิพัฒน์แล้ว
1: ตอนนี้ธุรกิจน้ำมันของเครือญาติของคุณพิพัฒน์ก็มาน้องชายก็ที่เป็นผู้บริหารที่เป็นอะไรอยู
0: ่เขาจะทำจะมีโรงกลั่นเอง
1: ต่อไปเขาจะมีโรงกลั่นเขาเองจะมีคลังน้ำมันเขาเองที่เนี่ยที่บ้านแหลมก็จะเป็นโรงกลั่นแห่งที่7มั้งของประเทศเพราะว่าเขาก็ควรต้องมีนะเพราะเครือข่ายน้ำมันเขาก็ขึ้นมาไล่สู้ๆกับตะวันออก

0: ายเฉยๆ
1: เขามีโรงกลั่นเขามีเขาคุ้มแน่เขามีหน้าร้านเขามีหน้าร้านก็เขาก็แย่งเป็นอันดับหนึ่งกันอยู่ปตท.ใช่ไหมฮะบางข้อมูลก็บอกว่าเขาแซงปตท.ด้วยซ้ำไปแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่แซงปตท.เยอะกว่านะ
0: แต่ก็ต้องถือว่าเขาเยอะเห็นชาวบ้านบอกว่าเขามันอันตรายมากถ้ามีโรงการอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดน้ำทะเลมีปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถที่ทำนาเกลือได้เลยน้ำทะเลต้องบริสุทธิ์มากๆที่ทำนาเกลือได้
1: เป็นนาเกลือธุรกิจนาเกลือดังเดิมอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วก็นี่ก็เห็นภาพโรงการกับนาเกลือมีรั้วกั้นติดกันเลยค่ะโอ้ถ้าไปด้วยกันได้ก็ถือว่าสำเร็จนะคะ
1: มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวนะแต่จู่ๆเนี่ยเกิดมีการไปขีดเป็นสีม่วงได้เหมือนกันแล้วก็ล้อมรอบด้วยสีเขียว
0: แล้วใครทำให้อ่ะคะ
1: เราสีม่วงตัวนั้นปั๊บก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมประกาศเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมเลย
0: แล้วใครไปทำให้อ่ะคะ
1: ก็ลองย้อนไปดูผังเมืองที่ไปรื้อผังเมืองเพชรบุรีตรงนี้สมัยใครอะไรยังไง
0: อ๋อ
1: คือจริงๆมันเป็นพื้นที่สีผมเข้าใจว่าตอนที่
0: เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 100% 100% เลยบ้านแหลมไม่ควรจะทำอุตสาหกรรมเด็ดขาด
1: ตอนที่ประกาศเป็นสีม่วงก็เข้าใจว่ามันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรขุดคุยอะไรกันอยู่นะว่าทำไมไปประกาศพื้นที่เป็นสีม่วงได้เป็นสีม่วงได้ยังไงตรงนี้อะไรเงี้ยแต่แสดงว่าเขาก็คงจะมีแนวคิดอยู่ละว่าจะทำเป็นเพราะว่ามันจะการจะมีโรงกลั่นได้มันต้องทำท่าเรือด้วยมันต้องมีท่าเทียบเรือมันต้องมีความพร้อมที่จะทำเป็นท่าเทียบเรือได้ครับ
0: อืม
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอาละครับมาคุยกันต่อครับ
3: ข้อมูลจากมูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยบอกว่าโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้จะขยายการกลั่นนะฮะจาก 35,000 บาร์เรลเป็น 175,000 บาร์เรลเพิ่มขึ้น5เท่าค่ะแล้วก็มีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาด90เมกะวัตต์ในพื้นที่ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
2: เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานไทยนะ
3: เวลามีโรงกลั่นมันต้องมีชัวร์มันต้องมีโรงไฟฟ้าของตัวเองให้เกิดความหวั่นวิตกและความเดือดดาลขึ้นทันทีนะคะเพราะว่าในเชิงกฎหมายเขาเขียนว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนผังเมืองสีม่วงถูกล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว มีโรงกลั่นอยู่ตรงเนี้ยเป็นสีม่วงรอบโรงกลั่นเป็นพื้นที่ผังเมืองเป็นสีเขียวโดยในเชิงกฎหมายผังเมืองปี60กำหนดให้พื้นที่ตำบลปากทะเลบ้านแหลมเพชรบุรีเป็นเขตอุตสาหกรรมเนื่องจากมีโรงงานอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ปี47แต่ในเชิงนิเวศวิทยาพื้นที่นี้คือซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติและธนาคารอาหารของประชาชนค่ะการที่รัฐใช้เพียงเงื่อนกฎหมายว่ามีโรงงานตั้งอยู่เดิมเป็นเหตุผลในการอนุญาตให้ขยายโรงงานเพิ่มขึ้นถึง5เท่าจึงเป็นการมองข้ามความเป็นจริงทางนิเวศวิทยาอย่างสิ้นเชิงค่ะตอนนี้เขากำลังทำ EIA กันอยู่นะฮะที่จะขยายโรงงานเนี่ยค่ะโอ้แต่โรงการเดิมมีตั้งแต่ปี2547แล้วนะคะพี่ไพศาล
2: เขาไม่ใช่โรงกลั่นมันเป็นคลังน้ำมันเป็นคลังใหญ่มาก

0: เป็นคลังระดับภูมิภาคเลยมันจะมีเดมโป้เต็มไปหมด
1: เพราะว่าขนถ่ายลงทะเลได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ คือผมคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นน่าจะมีความเหมาะสมในเรื่องการเป็นท่าเรือน้ำลึกได้เพราะในอดีตเนี่ยถ้าย้อนไปประวัติศาสตร์นะ
1: ค่ะ
0: ใกล้ๆกันตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกยี่สานยี่สานเนี่ยเดิมเนี่ยคือท่าเรือ
1: เป็นท่าเรือสมัยไหนฮะ
0: เป็นท่าเรือในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยสมัยอยุธยามาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยเรือสำเภาจีนเนี่ยจะมาจอดค้าขายตรงนั้นแล้วเป็นชุมชนคนจีนเพราะคนจีนที่แถบพื้นที่ตรงนั้นจะเยอะมาก
1: ยี่สาน
0: เพราะว่ามันมีท่าเรือที่อยู
1: ่มีร้านอาหารดังครัวยี่สานอะไรพวกนี
0: ้แต่ว่าไอ้สภาพภูมิประเทศมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะป่าชายเลนมันมีการตื้นเขินมันมีการตื้นเขินไปอะไรไปเนี่ยมันก็สภาพแต่สมัยก่อนเนี่ยตรงนั้นนะเขาบอกมันเป็นท่าเรือเป็นร้อยๆปีที่ผ่านมาก็มีการขุดพบไอ้เท่าของอะไรต่างๆที่ขนมาเป็นสมอเรือบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมไปดูในพิพิธภัณฑ์ของวัดไอ้เขายี่สานเนี่ยก็อยู่นะเพราะผมก็เลยคิดว่าถ้าเขาจะตั้งขึ้นมาเป็นคลังน้ำมันใหญ่เนี่ยซึ่งมันต้องขนมาทางทะเลแล้วมาขึ้นนะไม่ใช่มาทางบกแล้วก็มาตั้งเป็นโรงกลั่นเนี่ยมันจะต้องหมายถึงว่าสภาพมันเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นท่าเรือ
1: เอาเรือใหญ่เข้ามาได้
0: เพียงแต่ว่าคุณต้องทำสะพานยาวไปเหมือนของที่ระยองใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ระยองเนี่ยเขาต้องทำสะพานยาวไปเลยไปทำเป็นท่าเรือน้ำลึกของเขาเพื่อที่ยาวเรือขนถ่ายน้ำมันดิบมาขึ้นได้ก็จะเป็นโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จะเป็นโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้านะโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้าบ้านแหลมเพชรบุรี
1: แต่เห็นคลังน้ำมันเยอะเลยนะคะเป็น10คลัง
0: ใช่ใช่ปัจจุบันคือมันเติบโตมาจากการเป็นคลังน้ำมันก่อนแล้วก็พื้นที่ใกล้ๆกันนั่นเองเนี่ยก็จะมีเอกชนที่เขาจะมาทำเป็นโรงไฟฟ้ากับโรงกลั่นน้ำมันเพิ่มเติมขึ้นมา
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็วันนี้จะไม่รู้ใครแพ้ใครชนะนะคะระหว่างชาวบ้านกับในทุนที่กำลังมาแรงที่สุดด้วย
0: ก็โครงการทุกองจะเดินหน้าไปนั่นแหละครับโครงการเขาในขณะนี้ก็เขาเดินหน้าไป
1: ค่ะคุณเทศยะอยู่ญี่ปุ่นนะคะแฟนรายการเราพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะที่เราตัดสินใจว่าไม่ซื้อถึงแม้จะไม่ใช่ฟุตบอลโลกแต่การแข่งขัน WBC World Baseball Classic ซึ่งเป็นรายการแข่งขันยอดนิยมในญี่ปุ่นปี2026ที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ในญี่ปุ่นก็ไม่ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินช่องปกติอะเกมทั้งหมด41เกมถูกถ่ายทอดสดทางบริการสตรีมมิ่งวิดีโอแบบเสียค่าบริการ Netflix เท่านั้นครับเหตุผลที่ไม่ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินก็คือค่าลิขสิทธิ์การออกอากาศมีราคาสูงเกินไปสำหรับสถานีของญี่ปุ่นที่จะซื้อได้ครับขอบคุณมากทั้งที่เบสบอลเนี่ยคุณเทศยะที่ฉันเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนึงนักเบสบอลของญี่ปุ่นน่ะค่าตัวสูงที่สุดในโลกถูกไหมคะดังมากและค่าตัวสูงน่าจะเป็นนักกีฬาที่ค่าตัวสูงที่สุดที่ในโลกถ้าไม่นับเมสซี่ด้วยซ้ำไปบ้างคะพี่ไพศาล
0: ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้ก็นิยมเป็นกีฬาเบสบอลกีฬา
1: ที่แต่ตอนนี้ที่ค่าตัวสูงที่สุดในโลกเนี่ยคือนักเบสบอลญี่ปุ่นนี่ฉันเอาหนังสือวางไว้ไหนเพิ่งอ่านไปหยกค่ะจำชื่อเขาไม่ได
0: ้ครับ
1: ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากค่ะมีอะไรก็พูดคุยกันได้คุณสุรดาบอกว่าไม่ซื้อลิขสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรหรอกครับมีช่องทางการถ่ายทอดสดมากมายยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วบางคนก็ตอบแบบเปรี้ยวมากเลยบอกว่าเดี๋ยวก็ส่องดูได้มันอาจจะมีภาษาต่างชาติติดเข้ามาบ้างนิดหน่อยอะไรทำนองนั้นค่ะมันแฟร์ใครดูคนนั้นก็จ่ายค่ะเพราะว่าถึงจะยอดนิยมแต่ก็ไม่ได้ดูกันทุกคนนะคะเวลาถ้าเอาภาษีไปซื้อเนี่ยภาษีของเรามีหลายแบบซื้อลอตเตอรี่ก็เป็นภาษีค่ะ ซื้อสบู่ก้อนหนึ่ง30 บาทมีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะสบู่เนี่ย
0: ครับครับ
1: ป้าแกขายของรายได้วันหนึ่งไม่กี่ร้อยแกซื้อสบู่ก้อนหนึ่งแกเสียภาษีแล้วแกก็ไม่เคยดูบอลแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แกจ่ายค่าสบู่30 บาทมันก็เป็นส่วนหนึ่งของภาษีที่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์เหมือนกันค่ะ
0: แต่ผมคิดว่าที่รัฐบาลได้กรมประชาสัมพันธ์แถลงนี่ก็คือว่าคนไทยจะไม่ได้ดูผ่านฟรีทีวีนั่นแหละนะก็คือรัฐบาลถ้าเขาพยายามจะผลักดันก็คือว่าจะให้ฟรีทีวีเนี่ยได้ถ่ายทอดให้ชมกันนะเพียงแต่ว่าผมคิดว่าช่องทางการรับชมเนี่ยยังไงก็ได้ชมกันเพียงแต่ว่าก็จะต้องไปชมผ่านแพลตฟอร์มที่ต้องเสียเงินเป็นสมาชิกเขาอะ
1: ก็แฟร์ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อาจจะไม่ได้ชมทุกคู่เพราะว่าในแพลตฟอร์มนั้นเขาคงไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาแบบครบทุกคู่เขาก็จะเลือกจะแม่ไปจับมือกับค่ายนู้นค่ายนี้อะไรแล้วก็ซื้อมาดูเป็นคู่ๆไปที่คนไทยอยากจะชมกัน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคนไทยเองก็ไม่ได้ว่าอยากจะดูทุกคู่นะบางคู่อยากจะดูเฉพาะบางคู่เท่านั้นแหละบางประเทศที่ติดตามอยู่อย่างอังกฤษอย่างเงี้ยแฟนฟุตบอลในเมืองไทยเยอะเงี้ยก็อาจจะต้องมีการถ่ายทอดมาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเดี๋ยวต้องมีอยู่แล้วต้องมีไม่ถึงขั้นจะไม่สามารถชมได้เลยครับ
1: ไอ้ที่เพิ่งเห็นข่าวนี้ไปอยู่ไหนมาเนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมทุกวันนี้เป็นอดีตไปแล้วนะออกมาระบุว่าจะส่งคืนตลาดจตุจักรตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื้อที่68ไร่
0: จะคืนรถไฟใช่ไหม
1: กลับสู่อ้อมกอดของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญผมเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญนะกทมในการบริหารจัดการตลาดและต้องการให้การรถไฟหรือรัฐบาลนำไปพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เกตเวย์เพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นในอนาคตและสร้างรายได้ให้กับประเทศแต่การส่งคืนก็ไม่ง่ายเพราะกทมยังมีหนี้ค้างค่าจ่ายรฟทรวมต้นรวมดอกอยู่ที่ประมาณ338 ล้านตั้งแต่ปี61ที่ยุคคสช.มีมติให้รฟทส่งคืนตลาดนัดจตุจักรให้กทม.หลังผู้ค้าในตลาดร้องระงมค่าเช่าแผงที่รฟท.เก็บ 3,000 กว่าบาทต่อเดือนต่อแผงเนี่ยทำให้รัฐบาลประยุทธ์บรรเทาความเดือดร้อนโดยให้กทม.รับเข้ามาบริหารแทนรฟท.ที่บริหารมาแต่ปี54และให้กทม.จ่ายค่าเช่าปีละ169ล้านต่อปีโดยมีระยะเวลาเช่าถึงปี71ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้แม้ในทางนิติใดให้รฟท.โอนให้กทม.แต่ในทางพฤติใดไม่มีการเซ็นสัญญาและจ่ายค่าเช่ากทม.เข้ามาบริหารตลาดและเก็บค่าเช่า 1,800 บาทต่อเดือนมาตลอด 8-9 ปียืนยันหลักการบริหารก็คือเป็นที่ต้องชำระหากได้ข้อสรุปตัวเลขที่ถูกต้องและเป็นธรรมค่ะสรุปก็คือว่าจะคืนนะฮะมันไม่ได้กำไรหรือยังไงทำไมเขาหรือมันบริหารยากตลาดนัดยอดนิยมใหญ่ที่สุดในเอเชียฮะแต่ไม่มีใครอยากได้แปลกมาก
0: นั่นน่ะสินะ
1: มันมีอะไรใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะฮะไม่ใช่ในเอเชีย
0: ครับ
1: มันมีอะไรลึกลับซับซ้อนในนั้น
0: น่าชงนอยู่เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่
1: นะที่มันอยู่ในรฟท.นี่ดิฉันหวั่นใจมากเลย
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ส รุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับเอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: เ
1: ราเหมือนกับว่าเราเรียบค่ายไปเรื่อยๆเราไม่ยอมพูดเรื่องคุณสุชาติชมกลิ่นกันสักทีนะคะพี่เมษัน
0: สื่ออาวุโสท่านนี้คุณอันรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะนอบคุณนอบไปแก่ฉันอีก
0: เขาเรียกกันพี่นอบใช่ไหม
1: ทุกคนเรียกพี่นอบคือที่ฉันเนี่ยอยู่
0: เคยเขาเคยสังกัดของอะไรเพราะว่าเห็นว่าตอนหลังเขาทำไอ้ที่เป็นข่าวออนไลน์อีกแล้วนะ
1: เมื่อก่อนเขาอยู่มติชนใช่ไหมคะ
0: ผมก็ไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจเลยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตั้งแต่ดิฉันอายุ24ดิฉันไปประจำอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลดิฉันก็เห็นเขาแล้วค่ะ
0: ก็เห็นนักข่าวทำเนียบเขาก็จะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นนักข่าวหูโสของทำเนียบ
1: ค่ะตั้งแต่ดิฉันอายุ24เนี่ยไปทำข่าวอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายดิฉันก็เห็นเขาแล้วค่ะในยุคนั้นก็มีคุณนอบคุณสรยุทธ์เนี่ยที่คนดังอะนะคะเล็กเขาอยู่ที่สรกทบ อยู่ทหารคุณยุวดีเนี่ยค่ะที่ก็เห็นเขาตั้งแต่นั่นแหละโตอายุแหละ
0: คุณยุบังกับโพสนะ
1: ค่ะคุณนอบเนี่ยเอาเป็นว่าอายุก็พอๆกันอาจจะแก่กว่าหน่อยด้วยซ้ำไปค่ะ
0: ก็คุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะสื่อก็ดักถามเกี่ยวกับเรื่อง
1: กรมควบคุมมลพิษ
0: เกี่ยวกับเรื่องกรมควบคุมมลพิษที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำไมไปจะไปฟ้องเฟิงไปสนับสนุนให้หน่วยงานราชการเขาไปฟ้องเฟิงอะไรเงี้ยคุณสุชาติเขาก็พยายามอธิบายว่ามีลูก9คนอะไรลูกผมคือถ้าผิดเนี่ยผมก็ต้องตีอยู่แล้วแต่นี่เขา
1: ไม่เอาหลักฐานให้ดูก่อนเอาหลักฐานมาให้ดูก่อนใครมากล่าวหาลูกผมก็ต้องขอหลักฐานดูก่อนถ้าหลักฐานมีหลักฐานจริงผมทำโทษลูกผมเองแล้วลูกเรารู้นิสัยลูกเราว่าลูกเรานิสัยยังไงถ้าลูกเราไม่ผิดใครมากล่าวหาลูกเราต้องดูเราต้องขอหลักฐานก่อน
0: ก็เนี่ยแล้วสื่อว่าคุณนอบรู้สึกเขาจะถามบอกเราไม่ตรวจสอบก่อนเลยครับว่าตกลงผิดหรือไม่ผิดอะไรยังไงเนี่ยน่าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนหรือไม่อะไรสมองเนี่ย
1: ถ้าหากว่าฟังดูเนี่ยสื่อเนี่ยเปิดโอกาสให้คุณสุชาติอธิบายยาวและไอ้เรื่องลูกผิดลูกไม่ผิดลูก9คนรู้จักนิสัยลูกดีเนี่ยแกพูดหลายรอบนะคะวนไปวนมาเนี่ยยังรู้สึกว่าพวกข้าราชการน่าจะภูมิใจนะที่ถูกเปรียบเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรู้นิสัยแต่ละคนขนาดนี้เลยลูกเราดีลูกเราไม่ดีลูกบางคนเรารู้ว่าเขาไม่มีพื้นฐานอย่างนั้นจะให้เชื่อเลย คือก็อธิบายไปนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วไม่ตรวจสอบแล้วก็ไปเอาหลักฐานมาก่อนสิใช่ไหมฮะก็ส่งหลักฐานมาคงไม่ชินกับการที่เจอนักข่าวรุ่นนี้ถามอะค่ะ รื่องจริงไม่ได้ถามอะไรรุนแรงนะพี่เวสานและอาจจะเป็นด้วยว่าก็ไม่ได้อยู่ประจำไม่ต้องเกรงใจหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: เพราะว่านักข่าวที่อยู่ประจำเนี่ยดิฉันก็ดูว่าเขาก็ยังไม่กล้าวิจารณ์รุนแรงเพราะมันเห็นหน้ากันทุกวันแต่อันนี้อาจจะช่วงหลังเพิ่งเข้าไปฟังจากคุณเล็กว่านะนะเพิ่งจะช่วงหลังที่เขาไปนั่งทำงานในนั้นก็เลยไม่ได้คุณแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจก็เลยถามตรงๆแล้วก็ถามยิ้มๆเพราะคุณนอบเองเขาก็เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนดุดัน
0: ดุดันอะไร
1: เขาไม่ใช่คนดุดันขนาดตอนที่คุณสุชาติเดินมาแล้วชนไหล่เขาเขายังยิ้มเลยแล้วตอนหลังเขาก็ยังพูดว่าผมยังคิดว่าจะเดินมาคุยไม่คิดว่าจะเดินมาชนไหล่แล้วพูดว่าอะไรนะรู้จัก
0: กูน้อยไปเอออันนี้สื่อมีสื่อก็รายงานบอกว่ามีเสียงจากคุณสุชาติพูดว่าอย่างนี
1: ้คลิปออกไปเป็นไวรัลเยอะไปหมดเลยพี่ไพศาล
0: หลุดคำนี้ได้ไหม
1: ไม่ชัดเจนมากเรียนตกใจมากตอนแรกเห็นเป็นแผ่นมาเนี่ยนะคะเป็นโปสเตอร์มาแล้วก็บอกว่าสุชาติพูดว่ารู้จักกูน้อยไปเรียนก็ตกใจว่ามันออกมาได้ไงคำนี้ก็เลยเข้าไปดูใน YouTube อ่ะค่ะเต็มไปหมดเลยพี่ไพศาลทุกสื่อ
0: สรุปว่าแกพูดอย่างนั้นจริง
1: ๆค่ะไม่ต้องสงสัยเลยทุกสื่อแล้วก็ชัดมากแล้วก็บางสื่อเขาก็ปล่อยเสียงยาวเลยให้แกพูดเรื่องลูก9คน8คนอะไรอย่างแกนั่นแหละแล้วก็ตัดยาวมาจนถึงขึ้นไปประชุมครม.แล้วก็คงรู้อ่ะระหว่างขึ้นไปมันก็คงประโคมไปหมดแล้วล่ะก็ตัดสินใจลงมาขอโทษมาจับมือพี่นอบคุณสุชาติอายุน้อยนะคะคุณสุชาติอายุแค่50ต้นๆเองคุณนอบนี่ดิฉันคิดว่า60กว่าแล้วดีไม่ดีแกคนเยอะ
0: ยกมือไหว้แล้วไหว้อีกเลยนะเห็นว่าประชุมครม.ยังไม่เสร็จรีบลงมาเลยให้สื่อมาประสานเลยว่าขอมาเคลียร์สื่อก็ตั้งกล้องรอเลยแล้วก็เนี่ยมายกมือไหว้ขอโทษขอโพยเคลียร์อะไรกันต่างๆนักข่าวเขาก็ไม่มีหน้าที่ต้องไปทะเลาะกับรัฐมนตรีอยู่แล้วโอเคไม่ติดใจเอาความอะไรอยู่ละมันก็เป็นเรื่องคดีเบื้องหลังการถ่ายทำผมก็ไม่รู้ว่าใครไปบอกคุณสุชาติหรือคุณสุชาติกันแกนึกขึ้นมาได้เองแล้วต้องรีบมาเคลียร์หรือยังไงก็ไม่ทราบได
1: ้พี่สารคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเกิดปี2517อายุ52เองค่ะคุณนอบไม่ต่ำกว่า60เรียนว่าเขาแก่กันหรือยังดีไม่ดีแก่กว่าเป็น10ปี
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เราเบื้องหลังการถ่ายทำก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ผมคิดว่าคงมีคนไปบอกคุณสุชาติเร็วว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรต่างๆหรือว่ามีสิ่งที่ตามมาเรียบร้อยแล้วนะ เพราะว่านักข่าวเนี่ยพอเขาทราบเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องมีการพูดเพิ่มอะไรมาถึงทางฝ่ายต่างๆรัฐบาลอยู่
1: แค่คนที่เดินตามคุณสุชาติก็ตกใจแล้วล่ะ
0: นักข่าวทุกคนเขาก็มีแหล่งข่าวที่เป็นรัฐมนตรีเป็นโฆษกเป็นอะไรต่างๆอยู่ใช่ไหมเขาก็ต้องเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องมันจะลุกลามบานปลายเพราะว่าสื่อเขารายงานกันไปมากมายนะโดยเฉพาะไอ้คำพูดถึงขั้นเดินกระแทกไหล่นักข่าวแล้วก็พูดบอกว่ารู้จักกูน้อยไปครับโอ้โหผมเห็นออกมาตอนข่าวเที่ยงนี่สะพัดไปหมด
1: พี่เกษรคิดว่าการขอโทษเนี่ยมันจบไหมฮะจบกับคุณนอบแบบคุณนอบเป๊ะคือ
0: มันก็จบกับ
1: ไปเอาเรื่องเอาราว
0: จบกับคุณนอบแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่คุณสุชาติก็เสียหายมากนะต่อท่าทีเรื่องนี้อะไรต่างๆแล้วมันก็คือนายกเนี่ยเขาอุตส่าห์กลับลำนะให้คุณประกรณ์มาเชิญกกล.ใช่ไหมเชิญประธานสภาหอคุณพจน์เชิญอาจารย์เสาวนิติไทยรุ่งโรจน์เชิญคณะอะไรเพื่อนไม่ทนอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาทำวิจัยเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: ขาดแต่ที่การบดีอาจารย์ าจารย์อะไรอ่ะธนวัฒน์ชมวิชัยนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดิ์องค์สวัสดีอะไรต่างๆมาหมด
1: ค่ะ
0: มาเคลียร์ไงให้คุณประกรณ์มาเคลียร์นายกเขาแล้วคุณประกรณ์เนี่ยสื่อถามแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้านายกพูดเหมือนคุณประกรณ์นี่แหละครับท่านนายกบอกให้ผมช่วยชี้แจงด้วยให้พูดใหม่ยังต้องรีบเปลี่ยนท่าทีต้องปรับท่าทีเลยแล้วคุณสุชาติเนี่ยจะไปตกสำรวจได้ยังไง
1: ก็ผมสั่งให
0: ้เขาพิสูจน์หมดแล้ว
1: ผมสั่งให้เขาแถลงแล้วก็ผมสั่งให้เขาชี้แจงแล้วถ้าไม่ผิดก็เอาหลักฐานมาสิครับ
0: โอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยเพราะคุณประกรณ์เข้ามาเลยเราเป็นนโยบายรัฐบาลเลย
1: ไอ้เรื่องโพลเนี่ยมันเป็นเรื่อง Google ไอ้เรื่องโพลมันเป็นเรื่อง Google คลิกเอามันไม่ได้มีหลักฐานอะไร
0: เนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคงผมว่าโจทย์ใหญ่ของคุณสุชาติไม่น่าจะเป็นพี่นอบหรอกหรือคุณนอบนักข่าวทำเนียบนักข่าวอุโสทำเนียบโจทย์ใหญ่คือภายในรัฐบาลถ้าไม่เปลี่ยนท่าทีไม่แก้ผมก็จะยุ่งผมบอกได้เลย
1: พี่ภิสารคะเวลาที่กรมกรมหนึ่งที่อยู่ในสังกัดของเราถูกกล่าวหาแบบนี้เราในฐานะรัฐมนตรีเราต้องไปกระโดดป้องขนาดนั้นเพื่ออะไรอะคะเพื่อให้ข้าราชการรักเหรอคะมันได้อะไรขึ้นมากับการที่เราต้องแสดงท่าทีเป็นแบบเป็นพ่อที่แบบรู้จักนิสัยลูกเอาหลักฐานมาเดี๋ยวผมจะลงโทษผมเองอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มี
1: มันดีกับองค์กรตรงไหนคะ
0: หน่วยงานที่สำรวจมาก็มีหลายกระทรวงตำรวจอะไรต่างๆ
1: กรมทางหลวงก็โดนกันทั้งนั
0: ้
1: น
0: โดนกันทั้งนั้นรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์เนี่ยแกก็บอกว่าสั่งก็ให้ปลัดไปสอบสวนเลยไอ้ผลที่เขาสำรวจมาเนี่ยลองไปเอาทุกกรมมาสอบดูข้อเท็จจริงมันมีอะไรยังไงเนี่ยต้องมาดูคือมันต้องเริ่มต้นจากจุดนั้นก่อนใช่ไหมรัฐมนตรีเนี่ยโอเคมันมีข่าวสารมาอย่างนี้เนี่ยคุณก็ต้องสั่งให้ตรวจสอบเดี๋ยวไปปักใจเชื่อว่าจริงไม่จริงอะไรไม่ได้หรอกครับอันนี้มันคือเสียงที่เขาไปสำรวจจากภาคเอกชนแล้วเอกชนเขาสะท้อนมามันมีน้ำหนักไหมล่ะมันไม่ใช่ว่าคุณไปถามตาศรีตาสาอะไรก็ถามภาคเอกชน
1: คลิกคลิกกดเฉยๆอะแต่เข้าใจว่าไม่ใช่นะคะเพราะเขาสัมภาษณ์ระดับผู้บริหาร400กว่าคนนะคะ
0: ไม่ใช่แล้วเขาเป็นองค์กรที่มีตัวตน
1: แล้วเขามีเกียรตินะ
0: เขาไม่ใช่
1: เขาไม่ใช่องค์กรการเมืองที่จะมาเอาชนะท้าทายสร้างประเด็นเพื่อรับการ
0: อะไรดร.มานะอะไรเขาก็ตั้งมาแล้วเขาก็มีภารกิจอะไรเขาอยู่เขาเคลื่อนไหวอะไรเขาอยู่
1: เขามีตัวตนมีอะไรเขาอยู
0: ่เขาออกมายังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเขาอยู่แล้ว
1: ผมโทรไปหาพี่พจน์แล้วผมโทรไปคุยพี่พจน์คุณพจน์อารามวัฒนานนท์
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลอะไรเลยเพราะมันเป็นเรื่องขององค์กรของอะไรเขาอยู่นะคือก็ไม่รู้คุณสุชาติก็ต้องหาทางว่าเรื่องนี้ของตัวเองไปแต่ถ้าพลิกกลับลำมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาคงจะมีคนมาแนะเนอะอะไรอยู่พอสมควรแล้ว
1: จริงๆประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องมีความอับอายร่วมกันตั้งแต่ตอนที่เราได้คะแนน33เต็ม100ได้เกือบต่ำสุดในอาเซียนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตถูกไหมคะแล้วก็ตัวเลขก็ต่ำลงตลอดแต่ไอ้ความที่ว่ามันไม่ได้ถูกประเทศเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันแต่มันไม่ได้ถูกประจานโดยการจิ้มไปที่ใครคนใดคนหนึ่งไงก็เลยไม่ออกมาดิ้นแต่พอเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาชี้หน้าเราว่าเป็นประเทศที่ทุจริตคอร์รัปชันแย่ลงเรื่อยๆแต่พอระบุว่าก็แกนั่นแหละเลยเดือดร้อนแต่ไอตอนที่เขาบอกในภาพรวมว่าทั้งหมดเนี่ยทุจริตมากขึ้นก็ไม่สนก็ยึดก็ชูกันไปไม่ใช่ฉันแต่พอเขาชี้มาว่าเธอดิ้นกันหมดเลยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยบอกว่าผมประสบความสำเร็จมากเฉพาะวันนี้วันเดียววันที่เขาเปิดนะคะผมทั้งรับโทรศัพท์ทั้งออกทีวีเชื่อไหมว่าพูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมากี่ปีกี่ชาติไม่เคยประสบความสำเร็จเท่าวันนี้เลย
0: การตื่นตัวอะไรต่างๆใช่ไหม
1: พูด
0: เรื่อง
1: การ
0: ตื่นตัว
1: มามากมายไม่เคยได้รับ

0: เอิญไม่เคยได้รับผู้การพูดถึงแกบอกแกออกทีวีเนี่ยเช้ายันเย็นปีนึงแกยังไม่เคยได้พูดเรื่องนี้มากเท่านี้เลยค่ะแกบอกแค่เปิดมาเนี่ยก็สักเซสละก็ถือเป็นการนี่ก็เข้าใจว่าเขามาถูกทางค่ะที่เขาเลือกวิธีการประจานนะคะค่ะน่าจะไม่หยุดหรอกน่าจะลงรายละเอียดมากกว่านี
1: ้
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าทำอย่างนี้ก็เดินหน้าไม่
0: หยุดไม่ได้เพราะเขาทนไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้นะคะมีการห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรมค่ะประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการในรอบปีนี้เขาประชุมกันครั้งที่13และพิจารณารายงานผลการสอบสวนตุลาการ1รายกรณีให้การปรึกษาคดีแก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นคู่ความในคดีเป็นการกระทำอันกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่อาจทำให้เสียศักดิ์ศรีก็มองว่าเป็นกรณีไม่ร้ายแรงลงโทษงดเลื่อนตำแหน่งหรือลดงดเลื่อนเงินเดือนเป็นเวลา3ปีค่ะสำหรับผู้พิพากษาคนนี้เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะอุทธรณ์แล้วก็กรณีมีข้อพิพาทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคนที่เอาเงินมาลงทุนที่ตัวเองร่วมลงทุนไปด้วยและเขามีข้อพิพาทกับตุลาการด้วยกันในมูลธุรกิจการลงทุนจนถูกร้องไม่ขึ้นดำรงตำแหน่งในศาลฎีกาเมื่ออายุครบ15ปีก็ไม่ได้ต่ออายุเป็นผู้พิพากษาอาวุโสแล้วก็มีรายงานผลการสอบสวนข้าราชการตุลาการ1คนไม่มาปฏิบัติงานหน้าที่นอกเวลาเพื่อการออกหมายค้นและหมายจับแต่ลงรายชื่อนะคะเซ็นชื่อแต่ไม่มาทำงานคนนี้ให้ออกจากราชการเลยค่ะว่าแต่ว่าคนนี้เป็นระดับหัวหน้าศาลในพื้นที่ภาคใต้ที่เกาะแห่งหนึ่งไม่ใช่ภูเก็ตแล้วมันจะเป็นที่ไหนคะ
1: ถ้าศาลเป็นมีหัวหน้าศาลอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งก็มีภูเก็ตที่เดียวเกาะสมุยไม่มีศาลครับ
0: อย่างขนาดนี้คุณก็บอกไปเลยว่าจังหวัดภูเก็ต
1: ครับ
0: นะคะที่เกาะแห่งหนึ่งมีการเซ็นเวรแต่แอบออกนอกพื้นที่ในเรื่องส่วนตัวคนนั้นมีไอ้พิสารดังอยู่คนนี้ก็ถูกให้ออกจากราชการแล้วเรื่องเกิดนานพอสมควรแล้วนะคะอีกรายหนึ่งพฤติการไม่เหมาะสมเป็นคนจัดหาทนายให้แก่จำเลยอุ้ย
1: เป็นเรื่องศาลของท่านของศาลท่านน
0: ะไล่ออกเลยจัดหาทนายให้จำเลยทนายวิพากษาจัดให้แล้วไปนั่งตัดสินจะเหลืออะไรล่ะไล่ออกเลยค่ะก็ที่เขาพูดเรื่องคดีทุจริตคอร์รัปชันกระบวนการยุติธรรมก็ยกเว้นศาลค่ะที่ยังไม่รับเงิน
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: มันก็มีเรื่องอะไรที่เราตกอกตกใจในสังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะพี่ไพศาลถ้าเราแบบว่าคิดไม่ตกนิ่งไม่พอเนี่ยมันก็จะเกิดแบบขุ่นๆอะไรอยู่ในใจนะกรณีรู้จักกูน้อยไปรู้สึกเหมือนกันพี่ไพศาลรู้สึกไหมมันก็คิดมากกว่านั้นเหมือนกันนะว่า
1: ก็เดี๋ยวคงจะมีใครการขยายอะไรต่างๆไม่พอสมควร
0: คือวันหนึ่งเรามากันถึงจุดนี้ได้ไงประเทศไทยแล้วมันเป็นคำถามในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันโดยและโดนสวนแบบนี้ส่วนเรื่องความรุนแรงในครอบครัวก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้กลุ่มบุญรอดเนี่ยได้ออกแถลงการได้ออกแถลงการแล้วก็ไปถึงขั้นที่ปลดพายเขาชื่ออะไรครับพายทรายสก็อตแล้วก็พายที่ชื่อสุนิทเนี่ยค่ะ
1: ที่ชาย
0: เขาที่ไปความดูแลในครอบครัวนะคะออกจากทุกตำแหน่งของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มบุญรอดยืนยันจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติค่ะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจถึงความกังวลและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนชัดเจนว่าเราต่อต้านและไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบกายวาจาพฤติกรรมที่ละเมิดศักดิ์ศรีสิทธิของผู้อื่นซึ่งจุดยืนดังกล่าวเป็นปณิธานที่องค์กรเรายึดถือมาโดยตลอดภรรยาก็บอกจะถอยห่างในขณะที่ก็ตั้งครรภ์ด้วยกระทบรุนแรงหมดทุกคนฮะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ก็ขุ่นๆอยู่ในใจเวลารับรู้ก็ขุ่น
1: ๆครอบครัวใหญ่ด้วยครอบครัวใหญ่แล้วก็เรื่องฟังๆดูแล้วเรื่องมันก็หมักหมมกันมาจนกระทั่งในที่สุดก็ระเบิดเถิดๆกันไป
0: ทุกเรื่องมันก็ทำให้แต่ละคนก็กลับมามองย้อนตัวเองไม่วิพากษ์วิจารณ์นะคะก็กลับมาเป็นบทเรียนแต่ละคนก็ขุ่นสะอึกเศร้าๆแล้วก็กลับมามองตัวเองกันเท่านั้นค่ะค่ะ
1: วันนี้สถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกจดหมายข่าวในลักษณะที่สถานทูตจีนเขาก็จะทำแบบนี้ตลอดนะก็คือจะเริ่มต้นว่ามีผู้สื่อข่าวถามแล้วก็สถานทูตจีนเขาก็จะตอบจดหมายข่าวฉบับนี้เริ่มต้นว่าผู้สื่อข่าวถามกรณีพลเมืองจีนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและเรียกค่าไถ่ที่จังหวัดสระแก้วประเทศไทยนะฮะสถานเอกอัครทูตมีความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวอย่างไรตอบสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยได้ความสำคัญต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งโดยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดของคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยในทันทีพร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายไทยดำเนินการสอบสวนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมและโปร่งใสเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีโดยเร็วและนำตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมฝ่ายจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝ่ายไทยจะเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการบังคับใช้กฎหมายและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในประเทศไทยรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีนและไทยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกประกาศเตือนพลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยอย่างเคร่งครัดเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยและใส่ใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนหากเกิดเหตุฉุกเฉินโปรดรีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดต่อสถานเอกอัครทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จีนประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วคราวนี้ผมก็ไปตรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีจดหมายข่าวดังกล่าวออกมาต้องย้อนไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมครับมีรายงานข่าวว่าเกิดคดีสะเทือนวงการตำรวจในพื้นที่จังหวัดสระแก้วหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยร่วมกันบุกช่วยเหลือชาวจีน5คนถูกกักขังภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์พร้อมจับกุมตำรวจ4นายและพลเรือนอีก1รายหลังพบพฤติการเรียกรับเงินแลกการปล่อยตัวเบื้องต้นพบมีการโอนเงินแล้ว 120,000 บาทขณะที่ผู้บังคับการภูธรจังหวัดสระแก้วยืนยันดำเนินคดีและสอบวินัยอย่างเด็ดขาดหากพบผิดจริงจะไม่ละเว้นเห เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคม69เวลา 19:30 นที่สภ.วังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วร่วมกับสภ.วังสมบูรณ์เจ้าหน้าที่ปชปช3กองกำลังบูรพาและนฝด.11ได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน5รายประกอบด้วยตำรวจ4นายและพลเรือน1รายหลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในไม่มีเลขที่ที่หมู่1ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วการจับกลุ่มครั้งนี้อยู่ภายใต้การดำเนินการของผู้กำกับตม.สระแก้วผู้กำกับสภ.วังสมบูรณ์รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนและก็รองผู้กำกับตม.จังหวัดสระแก้วปรากฏว่าผู้ต้องหา5รายที่ถูกจับกลุ่มประกอบด้วยดาบตำรวจประภาวินดาบตำรวจมุติกรดาบตำรวจสมชายดาบตำรวจพิเชษและนายณัฐนันท์โตอ่อนพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกหลายกระบอกรถยนต์กระบะ2คันและเครื่องกระสุนจำนวน1เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา 1-4 ในฐานความผิดร่วมกันลวงเดี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตส่วนผู้ต้องหาที่5ถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ 11:00 นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน LINE จากว่าที่พันตำรวจโทรวีศักดิ์สุริยภักดิ์ซึ่งช่วยราชการตม.จังหวัดปทุมธานีว่ามีชาวจีนจำนวน5คนขอความช่วยเหลือหลังถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบบ้านพักจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงก็พบชาวต่างชาติลักษณะคล้ายคนจีนอยู่บริเวณหน้าบ้านเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างแสดงความดีใจและกล่าวขอบคุณทันทีจากการสอบถามผ่านล่ามชาวจีนทั้ง5คนให้การว่าถูกกลุ่มตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะเข้าควบคุมตัวตั้งแต่ตอน 14:00 โดยมีการใส่กุญแจมือข่มขู่และเรียกเงินคนละ10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับอิสรภาพเบื้องต้นพบว่ามีชาวจีน2รายยอมโอนเงินให้กับกลุ่มตำรวจที่เป็นผู้ต้องหารายละ 2,000 เหรียญรวมเป็นเงิน 4,000 เหรียญหรือ 120,000 บาทโดยมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินนอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง4นายได้จับกลุ่มชาวจีนในข้อหาตามพรบคนเข้าเมืองแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายกลับพาตัวมากักขังไว้ในบ้านพักและเรียกเงินแลกการปล่อยตัวทั้งนี้ผู้เสียหายยังซัดทอดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหนึ่งนายว่ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการดังกล่าวแต่ระหว่างเจ้าที่เข้าจับกุมเนี่ยได้ออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มทำให้รอดการจับกุมไปได้ทั้งหมดแสดงว่ามีตำรวจทั้งหมด5นาย
0: ค่ะ
1: นะเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่สถานทูตจีนเขามีการแถลงข่าวครับ
0: ค่ะเขาก็คงเข้าใจมั้งนะว่าประเทศไทยถ้าเกิดว่ามีแผลแล้วก็มันจะมีคนหากินกับเราได้ตลอดนะ
1: ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนจีนกลุ่มนี้มันอะไรยังไง
0: แต่ไปจับที่สระแก้วตรงนั้นถ้าไปจับที่สระแก้วไม่ต้องคิดเป็นอื่นแล้วพี่เวสัน
1: มันก็
0: เราก็ไม่ต้องโลกสวยเรารู้ว่าถ้าไปตรงนั้นเนี่ย
1: แต่จริงๆแล้วมันก็ควรจะต้องจับแล้วก็ส่งนะแล้วก็สอบเป็นทางการใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเอาไปรีดเงิน
0: แนวนี้แหละค่ะแนวนี้แหละค่ะแนวนี้แหละ
1: ถ้าเขาไม่ไปร้องเอาคนมาบุกจับก็คงไม่เป็นเรื่องก็คงจะมีการเจรจาถ่ายตัวกันไปเพราะว่าตำรวจบุกไปก็ชาวจีนยังอยู่หน้าบ้านอยู่เลยแสดงว่ามันก
0: ็อยู่ๆกัน
1: มันก็คงอยู่ๆกันไปคุยกันไปอยู่
0: กันไปจะถ้าจะเสียหายก็คือไปพังมือทำร้ายร่างกายเขาอันนั้นน่าจะหนักมากค่ะ
1: ไปรีดเขาแล้วก็พังมืออะไรไปลงไม้ลงมือบ้างเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องอื่นๆอ๋อนี่มีเรื่องนี้อีกนะคะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: ค่ะสวัสดีค่ะมหานครรอบทิศนะคะมาแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะ 19:30 นถึงเวลา 20:00 นนะคะมหานครรอบทิศนะคะวันนี้อยู่กับดีเจก๋วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์นิวัฒน์นะคะแล้วก็ดีเจดงดงจามอนเกศวภาคนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะที่ฟังจากคลื่น FM 95ส่งสัญญาณไปยังเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาที่เพจ FacebookLTM FM 95ด้วยนะคะคุณปุญญวัฒน์คุณจุ๊บแจงคุณสมหวังคุณวันชัยเงินนะคะคุณกาบแก้วคุณสุภาพนะคะคุณพี่สุภาพคุณมัทนศักดิ์คุณสุนิสาคุณอเกนอยู่ที่พะเยาคุณ TS นะคะคุณ
3: ชื่อสุภาพนี่จะนิสัยอย่างอื่นไม่ได้เลยนะ
2: ต้องเรียบร้อย
3: แซวนะครับพี่แซวนะโคราชในเมืองฝนแรงอสมทนี่เพิ่งลงเม็ดโปรยๆมาแล้วครับพี
2: ่
3: เด
2: ี๋
3: ยวพี่กวยกลับเนี่ยจะเจอฝน
2: ค่ะ
3: นะฮะมาวันนี้ข่าวสารก็อัปเดตกันไปแล้วพอสมควรนะเดี๋ยวอัปเดตกันต่ออ
2: ีก10ข่าว
3: ครับผมมาเริ่มเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: มาดูโพสต์ของผู้หญิงคนนี้ค่ะเขารอดชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันเพราะความใส่ใจของลูกน้องนะคะเขาโพสต์เลยบอกว่าหัวใจวายเฉียบพลันอุ้ยหน้าเขายังสาวอยู่เลยนะหัวใจวายเฉียบพลันสาธุพระคุ้มครองขอบคุณน้องที่ใส่ใจกันเขาก็เล่าบอกว่าเราเนี่ยรอดตายมาจากหัวใจวายเฉียบพลันด้วยเรื่องง่ายๆมากเลยพอดีเนี่ยเรากลัวเป็นสโตรกเพราะช่วงนี้ทำงานหนักพักผ่อนน้อยแล้วก็เครียดและไปดูข่าวคนเป็นสโตรกส่งสัญลักษณ์แล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครช่วยเหลือเลยคุยกับทีมงานว่าถ้าพี่เป็นสโตรกหรือว่าไม่ไหวเนี่ยจะทำสัญลักษณ์มือขอความช่วยเหลือนะและบังเอิญวันนั้นเนี่ยท้องเสียรู้สึกเพลียมีเหงื่อออกตลอดเวลาเลยเหมือนจะเป็นลมเลยเดินไปเข้าห้องน้ำอีกรอบเลยก่อนนั้นน่ะก็ฝากน้องซื้อข้าวแล้วก็ทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือก่อนเดินไปเข้าห้องน้ำนะทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือแล้วเมื่อลูกน้องเห็นสัญญาณมือที่ส่งให้เนี่ยก็เลยเดินตามมาที่ห้องน้ำไปเจอสภาพไม่ไหวแล้วอะนั่งอยู่ในห้องน้ำลูกก็ไม่ไหวเพลียมากก็เลยตัดสินใจพาส่งโรงพยาบาลตอนนั้นตัวเองเนี่ยผู้หญิงคนนี้บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกตัวน้อยลงแล้วก็คิดว่าตัวเองอาจจะช็อกเพราะท้องเสียแต่พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดฉับพลันคือหัวใจวายเฉียบพลันมันเกิดลิ่มเลือดอุดตันอุดเส้นเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองหัวใจทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ถ้ามาช้าอีกนิดเดียวเนี่ยเสียชีวิตแล้วโอ้เราก็เลยคิดว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยหรือคนที่มีโรคประจำตัวควรจะซักซ้อมกับคนใกล้ตัวนะมันช่วยชีวิตได้นะขนาดเราเนี่ยไม่ได้มีโรคประจำตัวเลยแต่มันเกิดแบบเฉียบพลันจริงๆที่รอดมาได้เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเคยซ้อมกับลูกน้อง
3: เตรียมการไว้ก่อน
2: เตรียมการไว้ก่อนเลยโอ้ที่โชคดีมากๆเลยอะแล้วดูเขายังไม่อายุมากเลยนะเขาดูเขายังไม่ใช่เป็นคนอายุมากเลยนะ
3: โ
2: อ้แต่มันแสดงว่าเขาโชคดีมากๆเลยรู้เป็นได้ไงน่ะด้งหัวใจวายเฉียบพลันเส้นริมเลือดอุดตันเส้นเลือดอ่ะตอนแรกเขาก็นึกว่าเขาท้องเสียอะไรเงี้ยวิตายถ้ามาช้าหน่อยเขาบอกว่าหมอบอกว่าน่าจะเพราะว่าเส้นริมเลือดอุดตันที่สมองที่เส้นเลือดมันก็ทำให้เลือดเลี้ยงสมองไม่ได้ไงถ้ามาช้าเนี่ยก็แน่นอนโอ้เนี่ยก็ซ้อมมาเลยว่าก่อนเดินเขารู้สึกตัวเองแล้วเพลียไม่ไหวแล้วก่อนเข้าห้องน้ำให้สัญญาณมือกับลูกน้องไว
3: ้
2: ลูกน้องเฮ้ยเป็นอะไรแน่ๆเลยก็เดินตามเข้าไปดูถ้าไม่มีใครเห็นนะรับรองก็โชคดีไปนะคะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อาทิตย์ที่แล้วมีพ่อค้าร้านข้าวต้มที่ราชบุรีนะครับเขามาโพสต์เป็นอุทาหรณ์ว่าเขาไปซื้อยาย้อมผมในแอปดำเนี่ยนะฮะราคาถูกเขาบอกมันถูกอ่ะก็ซื้อมาใช้โ
2: อ
3: ้พอใช้เสร็จคันมากแสบไปหมดจนสุดท้ายถึงขนาดว่าน้ำหนองไหลออกมาเลยนะฮะมันกัดที่ศีรษะนะฮะจนเป็นแผลเวอะหวะไปหมดเลย
2: เป็นแผลด้วย
3: เป็นแผลไปหมดเลยนะครับแล้วต้องถึงขนาดว่าน้ำหนองไหลอ่ะจากที่หัวเนี่ยนะฮะก็ทักเพจนี้ไปปรากฏว่าทางเพจเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะฮะผ่านมาประมาณ 5-6 วันนะครับ

0: ำรวจสอบสวนกลางบุกไปจับแล้วครับทลายโกดังยาย้อมผมมรณะนะฮะคือเขาขายในแอปเนี่ยเขาจะอ้างว่าเป็นสารสกัดธรรมชาตินะไม่มีสารเคมีปลอดภัยแต่ปรากฏว่านั่นแหละฮะไม่มีอย.ด้วยนะครับนำเข้ามาขายในราคาถูกวันนี้บุกไปนะครับทางตำรวจปคบร่วมกับอย.ไปทลายนะครับโกดังเก็บยาย้อมผมเนี่ยของกลาง 2,000 กว่าชิ้นเปิดขายออนไลน์นะฮะผ่านแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มด้วยนะครับมีการโฆษณาสร้างความน่าเชื่อถืออ้างว่าเป็นยาย้อมผมสมุนไพรใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
1: 100%
0: ไม่มีสารเคมีแต่พอคนใช้จริงๆแล้วบวมแดงนะจนอย่างที่บอกอ่ะโอ้โหน้ำเหลืองนี่ไหลเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหนะวันนี้นะฮะกองปราบนะครับสอบสวนกลางก็ไปจับนะขออภัยเป็นปคบ.ปคบ.ไปจับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทางเอ๋ยเขาก็เตือนนะครับบอกว่าไอ้สินค้าพวกนี้นะให้ดูนะให้ดูให้ดีนะครับถ้าไม่มีเครื่องหมายอย.เนี่ยแน่นอนว่าเข้าข้อหาพรบ.เครื่องสำอางนะครับขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ยังมีข้อหาที่มันเกี่ยวเนื่องเนี่ยจริงเอาผิดกันได้อีกหลายข้อหานะครับเพราะฉะนั้น
1: พี่ก็ซื้อเหมือนกันเพราะว่าเคยแบบโอ้มันโฆษณาประทับด้วยสมุนไพรแล้วแบบมีตัวอย่างมันโอ้ปืดมันกบเอ๊ะแต่ดีพี่ไม่มันไม่ได้แพ้แบบนี้แต่มันไม่ติด
0: ไม่ติด
1: มันไม่ติด
0: ไม่มีคุณสมบัติ
1: ไม่มีคุณสมบัติ
0: เขาบอกว่าวิธีดูก็คือแสดงฉลากภาษาไทย
1: อันนี้เป็นภาษาจีน
0: อยงอยต้องมีนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: โหอันนี้ต้องเตือนเลยนะคะว่าใครที่มีพวกแอร์เครื่องแอร์เก่าๆเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยนะคะอุ้ยคนที่โพสต์ TikTok อะไรเนี่ยเป็นอาชีพช่างแอร์นะโพสต์ข้อความเตือนว่าอย่าไว้ใจแอร์อีกต่อไปถ้าเจอแบบนี้เจออะไรดงเจอคิดว่าเจออะไรใน
0: จิ้งโจกเหรอ
1: ในแอร์เก่า
0: อะไรอ่ะเจออะไร
1: โอ้ย
0: หนอนงู
1: ในคลิปนี่เป็นเครื่องปรับอากาศเก่าที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็มีร่องรอยของคราบลอกคราบของคล้ายงูอยู่ในตัวเครื่องแต่สิ่งที่เกิดความตกใจคือเมื่อเปิดฝาครอบแอร์ออกมาแล้วนะพบไข่งูจำนวน10ฟองนี่ดง10ฟอง
0: แม่ไปไหนอะ
1: แม่มันก็อยู่ไม่ไกลแถวนี้เรามันฟักไข่ไว้มันต้องมาอยู่แล้ว
0: คอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างนอกเหรอพ
1: ี่คอมพิวเตอร์อยู่ข้างนอกเนี่ยแอร์เก่า
0: โอ้ครับผมโอ้มันชื้นๆวังแอร์นะ
1: นี่เป็นแอร์ตัวแอร์เลยไม่ใช่คอมเพรสเซอร์ตัวแอร์เลยนี่ตัวแอร
0: ์งูมาออกไข่อยู่ในแอร์
1: แอร์เก่าเขาไม่ค่อยได้เปิดไงเขาไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยเขาบอกเขาเลยบอกให้อุทาหรณ์ว่าไงแอร์เก่าๆเนี่ยต้องระวังมากเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเมื่อเปิดฝาครอบแอร์แล้วเนี่ยเห็นงูเห็นไข่งู10ฟองอยู่ในเครื่องโดยยังไม่ฟักเป็นตัวเลยนะโอ้ยคลิปนี้ออกเผยแพร่ออกไปคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่างูเนี่ยเข้าไปอยู่ในเครื่องปรับอากาศได้ยังไงเข้าไปได้ไงก็เขาไม่ค่อยได้ใช้ไง
0: ครับ
1: แล้วเขาคิดว่างูน่าจะเลื้อยจากไหนรู้ไหมเข้าไปทางช่องท่อแอร์ที่เชื่อมต่อกับคอมเพรสเซอร์ด้านนอกอ่ะคือเลื้อยจากตรงนั้นเข้าไปในแอร
0: ์ครับอ
1: ุ้ยขนลุกนะเนี่ยแต่เราใช้ทุกวันไม่เป็นไรหรอกมั้ง
0: ครับในคือเราแอร์อยู่ไหนฮะไม่ใช่อยู่ใต้โต๊ะนี่นะออแอร์อยู่ตรงข้างบน
1: นั่นแหละเราไม่เคยเปิดอ่ะลองเปิดไปบ้างไหม
0: โอ้ไม่เป็นไรคร
1: ับ ลองเปิดกันบ้างไหมอาจจะเจอ
0: ถ้าเขาอยู่ก็ขอเขาอยู่อย่างสงบ
1: ที่แน่ๆถ้ามีหนูเนี่ย
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เอาวันนี้มีคนฟ้องนะครับว่ามีรถติดยิ่งกว่าพระราม2
1: แถวไหน
0: อยู่ที่ชลบุรีนะฮะเขาบอกว่าถนนพระยาสัจจาช่วงหน้าเรือนจำหญิงนะครับยาวไปจนถึงแยกชนชายชนชายที่โรงเรียนใช่ไหมชนชายประมาณ300เมตรถนน3ช่องขุดไปแล้ว2ช่อง2เลนปล่อยให้วิ่งเลนเดียวชาวบ้านที่ชลบุรีบอกปิดเทอมตั้ง 2-3 เดือนมันไม่มาทำพอเปิดเทอมปุ๊บโอ้โหผู้สื่อข่าวไปสำรวจตอน 5:00 น.นะครับรถติดจริงๆรถติดสะสมนี่นะฮะยาวเหยียดเลยแล้วเพราะว่าจาก3เลนมาบีบเหลือเลนเดียวแถวนั้นนะครับสอบถามชาวบ้านที่ขับรถไปมานะฮะ ขาบอกสัญจรลำบากนะโอ้โหนะซ่อมก็นานนะแถมปิดเทอมไม่ทำมาทำช่วงเปิดเทอมนะมาขุดถนนกันแบบนี้นะครับกลางวงกลางวันเลิกงานเลิกเรียนฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับให้มาทำให้เสร็จเร็วๆทำก็ทำเลยไม่ต้องปิดเปิดๆให้มันทีเดียวให้มันให้ชาวชลบุรีเขาเดือดร้อนให้วันน้อยที่สุดคือบางที่อ่ะพี่กลางคืนค่อยซ่อมกลางวันบางทีก็ตั้งกลวยบ้างบางทีก็ปิดถนนคืนแล้วมันก็ขุกขักเนี่ยเป็นปัญหานะฮะโอ้ทางจังหวัดแต่ละที่ท่านต้องช่วยชาวบ้านวางแผนให้หน่อยนะคือให้ผู้รับเหมาเนี่ยต้องบอกเขาเลยว่าต้องทำภายในระยะเวลาเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ผมเคยจำได้นะตำรวจนครบาลเราเนี่ยมีหน่วยงานของเอกชนนะฮะเขาจะขอซ่อมก่อนหน้านี้ก่อนที่สะพานที่ประตูน้ำจะปิดอ่ะ มันก็เคยมีมาสักประมาณ5ปีที่แล้วนะฮะมาขอกับตำรวจนครบาลรอบหนึ่งนะยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับทางผู้บัญชาการนครบาลโอ้โหถ้าปิดปีกว่า2ปีไม่ได้ไปหาวิธีมาใหม่ไม่ได้ปิดอย่างนี้ไม่ได
1: ้นานไ
0: หมเขาก็เลยซ่อมจากข้างล่างก่อนติดแต่ผ่านอะไรไม่รู้ข้างล่างแต่ไม่ปิดแต่ล่าสุดมันก็คงจะไม่ไหวแล้วก็ต้อง
1: ปิด
0: แต่เนี่ยถ้าปิดนานมันก็ไม่ไหวนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: ที่ตัวเงินตัวทองมันดุไหมอ่ะดง
0: ไม่มันไม่กัดนะพี่นะ
1: อุ้ยแต่นี่เขาบอกน่ากลัวนะเนี่ยนี่ตัวใหญ่นะตัวเท่าตะละเข้
0: เดี๋ยวนี้เห็นเด็กญี่ปุ่นเด็กจีนน่ะไปนั่งจับไปนั่งเล่นกับตัวเงินตัวทองที่สวนลุมอ่ะ
1: อุ้ย
0: ก็แสดงว่าเขาไม่ดุอ่ะถ้าดุเจ้าหน้าที่คงไม่ปล่อยแ
1: ต่ตัวนี้คงจะดุอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยมีตัวเงินตัวทองเข้าไปในบ้านของประชาชนคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีเนี่ย
0: แล้วทำไมพี่เห็นตัวเงินตัวทองพี่หันมาถามผมนะว่ามันดุไหมครับผมไม่ใช่เพื่อนมันนะ
1: ต
0: ั
1: วเง
0: ิน
1: ต
0: ั
1: วทองนี่มันใครเห็นมันจะได้โชคนะดงจะได้โชคได้ลา
0: บผมว่าพี่ไม่คิดอย่างนั้นน่ะ
1: คิดแหมคิดว่าต้องให้โชคกับดงเว้ยดูแล้วเจ้าก็ทำเหมือนเธอด้วยดิโอ้ยก็บอกเนี่ยตัวเงินตัวทองที่มันเข้าบ้านคนนี้ยาวเกือบ2เมตรอ่ะตัวใหญ่อ่ะดงไปแอบซ่อนอยู่ในชั้นล่างของบ้านแล้วก็ส่งเสียงคำรามด้วยอ่ะตลอดเวลาเลยกู้ภัยก็เลยใช้อุปกรณ์เป็นหมวงคล้องคอแต่ตัวเงินตัวทองก็สู้กลับนะไม่ยอมให้จับแล้วก็หนีไปรอบบ้านเลยกู้ภัยก็เลยใช้ทีเผลอคว้าหางและออกมาจากบ้านหูยคนเขาก็เลยแบบทำไมตัวเงินตัวทองแสดงท่าทีโกรธจัดเลยใช้หางฟาดไปมาต้องโดดหลบกันวุ่นวายเลยใช้เวลา10กว่านาทีนะจึงจะคุมจับเจ้าตัวเงินตัวทองนี้ได้อ่ะโอ้เขาบอกว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยบางทีก็เหมือนที่ต้องบอกว่าไม่ดูทำไมตัวนี้ดูอ่ะเนาะบอกตัวใหญ่เนี่ยเขามีแรงฟาดสูงแหละแล้วเขาบอกว่าฟันของตัวเงินตัวทองเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายด้วยนะ
0: นี่มันใหญ่เท่าจระเข้เลยอ่ะ
1: ดูสิใหญ่นะเนี่ยตัวเงินตัวทอง
0: หันไปทางอื่นก็ได้ครับ
1: จ้าจ้าม
2: หานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงโอ้ยปวดท้อง
1: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
0: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
1: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ไอ้ประ

0: จริง
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครโรคทิพย
5: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
6: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
7: อันดับ5นะครับวันนี้ต้องพูดประโยคนี้ครับพี่กวย You know me a little go คุณรู้จักผมน้อยไป
8: อุ้ย
7: อันนี้เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษนี่ตอนนั้นใครนะท่านนายกพูดนะท่านนายกอนุทินเนี่ย You know me a little go
8: You know me a little go
7: คนรู้จักผมน้อยไปนะครับ
8: แต่เขาเรียกว่าใช่พ่อขุนรามเลยนะ
7: แต่ว่าเขาไม่ได้เรียกคุณนะเซวันนี
8: ้
7: นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ทำเนียบนะครับท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นก็ยืนให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อ
8: ปกติเวลาก่อนประชุมครม.ก็จะมีรัฐมนตรีทยอยมาทยอยมาใช่ไหมแล้วก็จะมีข่าวไปดักสัมภาษณ
7: ์
8: เรื่องร้อนๆนึงนี่เรื่องอะไรล่ะก
7: ็
8: เรื่องที่ว่ากลุ่มควบคุมมลพิษใช่ไหมล่ะ
7: ใช่วันนี้รัฐมนตรีสุชาติเนี่ยเขาดูกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปรากฏว่าสองกรมในสังกัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะถูกเหมือนกับลักษณะถูกประเมินอะนะครับมีการว่าประเมินว่าเป็น2หน่วยงานที่มีการติดสินบนสูงสุดนะครับใน10กว่าอันดับที่เขาจัดอันดับขึ้นมา
8: ใช
7: ่นักข่าวก็ไปไล่บี้ถามว่าแล้วท่านจะจัดการอะไรอย่างไร
8: แล้วก็ตอบกันว่าผมรู้จักทุกคนคุณไล่มาเหมือนคนในครอบครัวอันนี้นักข่าวหน้าคนที่เป็นเพื่อนพี่นะเขาก็เลยบอกว่าเอ้าก็คุณอย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นคุณก็ต้องตั้งกรรมการเป็นผู้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยคุณจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาก่อนสิทำไมจะต้องแบบมาการันตีเขาก่อนได้ไง
7: นักข่าวก็ไปถามนะถึงแนวทางในการตรวจสอบ
8: ใช่
7: พอฟังว่าอ้าวท่านดูปกป้อง
8: ดูปกป้อง
7: ท่านบอกท่านรู้จักหมดผมตั้งมากับมือนะครับก็บี้ต่อบี้ไปบี้มาเนี่ยไม่รู้อารมณ์ท่านทำไมถึงได้อย่างนั้นนะฮะพอสัมภาษณ์กันจบเดินออกจากวงสัมภาษณ์ลักษณะชนปึ๊บ
8: ค่ะ
7: นักข่าวคนนี้ก็หันมานะฮะโอ้ชนเลยเหร
8: อ
7: นะที่เราได้ยินนะเฮ้ยชนโอ้ชนเลยเหร
8: อ
7: แล้วท่านรัฐมนตรีสุชาติก็เดินไปไกลแล้วก็มีเสียงลอยตามมาว่ารู้จักคุณน้อยไปไอประโยชน์นี่แหละก็เลยทำให้นี่แหละตัวพี่นักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาติดใจประโยชน์นี่แหละ
8: แต่พี่ถามแล้วแต่แรกเขาบอกเขาได้ยินไม่ชัดนะ มาชัดตอนหลังอะที่มันไมหัวกล้องอะไรพวกนี
7: ้
8: ชัดเลย
7: ผมฟังทีหลัง
8: เ
7: พราะท่านก็เหมือนเดินออกไปไกลๆแล้วพูดด้วยความอาจจะด้วยความอารมณ์แล้วตอนนั้นแต่ก็อีกไม่นานเห็นบอกว่าขึ้นไปประชุมครม.แกก็ไปนั่งทบทวนดูนะครับรัฐมนตรีสุชาติก็ลงมาที
8: ่
7: รังนกกระจอก
8: พี่ถามว่าพี่ดาวว่าเขาคงถามว่าคนนี้ใครเวลารู้อ้าวตายแล้วเพื่อนพี่ไม่ใช่ธรรมดานะคนนี้นักข่าวคนนี้
7: ทำไมฮะเป็นชัยยามิชัย
8: แล้วว่าเขาแบบรู้จัก
7: ว่าเป็นชัยยาไม่ธรรมดา
8: เขาเป็นนักข่าวด้วยแหมไม่ธรรมดาก็รู้ทำข่าวการเมืองมานานใครก็ต้องรู้จักแล้วก็เป็นมืออาชีพไม่ใช่แบบอยู่ๆมาแบบนี้
7: เขาอยู่ในสมาคมนักข่าวด้วย
8: เป็นมาเป็นที่ปรึกษาแหละเป็นที่ปรึกษาเนี่ย
7: เขาถือว่าอย่างที่ตัวพี่เขาบอกว่าอายุอนามเขาก็ไม่น้อยทำข่าวมาเนี่ย30ปีแล้ว
8: ใช่
7: ทำข่าวมา30กว่าปีแล้ว

0: ะครับด้วยความที่อายุเนี่ยเยอะกว่าเยอะกว่ารัฐมนตรีนะฮะเยอะแกบอกว่าเยอะกว่ารัฐมนตรีด้วยนะแต่ว่าก็เคารพเพราะว่าท่านก็เป็นรัฐมนตรีแต่แกก็บอกแกก็เคารพสุดท้ายก็ขอโทษขอโพยกันรัฐมนตรีสุชาติก็บอกว่ามีความหวังดีนะครับต่างฝ่ายต่างหวังดีนะครับก็ตั้งคำถามด้วยความหวังดีเขาก็ตอบด้วยความแบบว่าเอ้าก็เหมือนกับนะเหมือนปกป้ององค์กรเน
1: ี่
0: ยต
1: ่
0: างคนต่างมีความหวังดีของตัวเอง
1: เดี๋ยวเพื่อนบอกเอ้ยคุณจะตอบงั้นไม่ได้คุณจะต้องนั่งกรรมการก่อนสิอะไรเงี้ยพี่ก็โทรมาถามเพื่อนพี่วันนี้ว่าแล้วเป็นไงบ้างก็เขามาขอโทษแล้วมันก็แล้วก็ไปว่าอะไรแล้วคุณนักเลงผู้ชายรับผิดชอบก็จบไปไม่ได้อะไรแต่มันก็ออกไปเป็นออกจากสื่อไปแล้ว
0: เพราะอย่างที่พี่นักข่าวท่านนี้บอกแล้วว่าเวลาเราไปสื่อเราตั้งคำถามเนี่ยเราไม่ได้มีนอกมีใน
1: ไม่ได้มีอคติ
0: ใช่นะครับก็ทำตามหน้าที
1: ่ค่ะ
0: นะครับโอ้นี่ก็เป็นเรื่องนึงที่เขาแชร์กันนะ
1: Talk of the Town ไปเลย
0: ท่านเดินชนเสร็จ
1: นี่มีคนบอกว่าไทยช่วยไทยพระอาจจะ
0: ดอบเลยเหรอ
1: ไม่รู้ข่าวนี้
0: เพื่อดอบเลยอ่ะเจอ you know me a little go นะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ที่ดูข่าวนะศรีษะแก้วเนี่ยทะลักเข้ามาทุกวัน
0: แรงงาน
1: พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่เนี่ยพวกมันมาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์วันนี้ก็มาอีกแล้ววันนี้เขาจับได้เนี่ยถึง16คนเลยนะโอ้เต็มคันรถกระบะเลยเขาบอกว่าชกกันเข้ามากองกำลังบุรพาก็ตรวจได้เป็นแต่คนที่เป็นชาวต่างชาติ16คนนะเป็นคนจีน10คนปากีสถาน6คนแล้วคนขับเนี่ยเป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยแล้วกลุ่มต่างชาติเนี่ยบอกว่าก็เข้าไปทำงานที่ปล่อยเป็ดอ่ะแล้วก็ถูกชักชวนทำธุรกิจออนไลน์ร้านค้าแล้วก็ไม่รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้บางคนก็ถูกบังคับใช้แรงงานนะคะแล้วก็ควบคุมการทำงานมานานกว่า6เดือนตัดสินใจหลบหนีกันเข้ามานะแล้วก็วางแผนกันโดยใช้รถลำเลียงจากกรุงปอยเป็ดเข้ามานะคะโดยผ่านทางลัดเลาะทางผ่านทางไร่อ้อยทางช่องทางธรรมชาติเข้ามาอย่างพื้นที่อ่างศิลานะคะก็แน่นอนค่ะโดนจับกันไปตามระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางคนขับเนี่ยรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างหัวละ50บาทมันถูกไปปะหัวละ50บาทไม่น่าใช่นะน่าจะแพงกว่านี้เนาะลงๆๆๆนะมีทุกวันยังมีทุกวันช่วงเนี้ยแล้วก็บอกฝั่งนู้นน่ะเวลาทางกัมพูชาเขาประกาศปฏิบัติการว่าจะปราบแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยคนจีนเขาก็ปิดไงปิดอะไรปิดกิจการ
0: ปิ
1: ดกิจการพวกนี้ก็เลยต้องหนีเข้ามา
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: วันนี้การรถไฟนะครับเขาเริ่มคิกออฟนะตรวจหาสารเสพติดกับคนขับรถกับพนักงานเจ้าหน้าที่ประเดิมวันแรกนะฮะที่สถานีกลางบางซื่อ120คนกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับโอ้ตั้งโต๊ะตรวจกันที่นั่นเลยใครจะเข้าเวรมาตรวจก่อนไปขับเอาปปส.มานะครับประสานมาเลยมาตรวจให้ทายว่าเจอไหมฮะ
1: ไม่เจอ
0: เออแล้ววันนี้120คนนะครับเขาบอกว่าก็ตอนนี้รฟท.ก็เริ่มดำเนินการตรวจสารเสพติดนะครับกับพนักงานขับรถไฟทั่วประเทศถ้าทั่วประเทศเลยมีอยู่951คนแต่ที่วันนี้เนี่ยนะครับมาเข้าเวรแล้วก็เตรียมตัวที่จะขับรถไฟที่กรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ย120คนนะฮะก็จะมีการรายงานผลนะครับภายใน24ชั่วโมงถ้าผลออกมาเบื้องต้นเป็นสีม่วงเนี่ยนะครับมีสารเสพติดเนี่ยก็เดี๋ยวเอาไปตรวจซ้ำถ้าระบุสารชัดเจนได้ว่าเป็นสารเสพติดชนิดใดนะฮะก็จะสั่งให้หยุดการเดินรถทันทีแต่อย่างที่พี่กล้วยว่านะครับมาคุณผู้ฟังก็คงเดาออกวันนี้20คนที่จะขับรถไฟแล้วมีการแจ้งมาทุกคนก่อนขึ้นขบวนไปตรวจที่ห้องนะเขาเป็นห้องคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์จะมีเจ้าหน้าที่ของปปส.นำเครื่องมาเครื่องมืออุปกรณ์มาตรวจหาสารเสพติดไม่มีนะครับไม่เจ
1: อ
0: ทำไมไม่เจอครับเพราะว่าพนักงานรถไฟเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเขาไม่ได้ข้องเกี่ยวว่าเขานะต้องปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: นะครับก็แต่ว่ามันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งก็คือเห็นบอกว่ารฟท.เนี่ยให้พนักงานนะพี่เหมือนกับว่าคนที่ยังไม่ได้มาตรวจไม่ได้อยู่ส่วนกลางก็ตามเนี่ยนะก่อนปฏิบัติงานเนี่ยเหมือนกับให้เหมือนปฏิญาณตนนะนะครับว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทั้งยาเสพติดทั้งแอลกอฮอล์อันนี้ก็ถือว่าช่วยได้มั้ยล่ะอย่างคนไหนที่แบบอย่างพนักงานของรถคนนี้ที่เขายอมรับว่าเขาเสพยามาเนี่ยถ้ามันมีไอ้ปฏิญาณอะไรอย่างงี้ก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เขาห่างหายก่อนมั้ย
1: มันก็ดีแหละแต่ว่าทำตลอดให้ทำให้ตลอดก็แล้วกัน
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2นี่น้ำมันแพงใช่ไหมล่ะนี่คนขับรถบรรทุกน้ำมันแอบเลย
0: ทำไมฮะ
1: แอบเอาน้ำมันใส่กะลอนระหว่างทางเนี่ยระหว่างบรรทุกไปส่งอ่ะแอบถ่ายใส่กะลอนแอบขายเลยที่จุดพักรถที่จังหวัดขอนแก่นนี่เป็นไงล่ะหมดการทางหลวงโอ้โหคนขับรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยถ่ายแอบถ่ายน้ำมันจากในถังที่เขาจะบรรทุกไปส่งเนาะก็แอบถ่ายใส่กะลอนใส่ไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตกลงเขาเอาไปขายได้แกลลอนละ500บาทนะขนาด18ลิตรคนขับเนี่ยนะคะมีด้วยกันช่วยกันถ่ายเทต่อท่อจากนี่เลยนะจากรถบรรทุกน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันใส่แกลลอนอีกทีหนึ่งแกลลอนเยอะมากเลยเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย
0: ใช
1: ่6ถัง108ลิตรถังปลาอีก23ถังคือทำไปเสร็จแล้ว6ถังเหลือ23ถังมุ้ยต้อง3ต้อง29ถังเนี่ยก็เยอะมากเลยเนี่ยโหแสดงว่ามีคนไปติดต่อรับซื้อเขาว่าในทุนมีในทุนรับซื้อด้วยถูกจับไปเลยไม่ถ่ายเทน้ำมันจากรถบรรทุกใส่แกลลอนโหมีแสดงว่าต้องมีพี่ว่าตรงคนขับรถบรรทุกนี่ต้องทำเนี่ยถังไม่ใช่ถังใหม่นะทำมาแล้วหลายครั้งแน่เลยอ่ะ
0: ครับผม
1: โ
2: อ้มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อ่ะทิ้งท้ายกันด้วยสภาพอากาศแล้วกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมา 5:00 น.ที่ผ่านมานะครับเตือนฉบับที่14ฝนตกหนักถึงหนักมาก65จังหวัดโหแทบจะทั่ว แทบจะทุกจังหวัดแล้วล่ะทั่วประเทศแล้วล่ะนะครับ65จังหวัดพรุ่งนี้นะครับเจอฝนกทม.ก็ไม่รอดนะครับฝน 60% เตือนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยนะครับก็กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะภาคเหนือเนี่ย 60% แทบจะยกภาคลงมาถึงพิจิตรกำแพงเพชรอะไรแถวนั้นเลยนะครับภาคอีสานนะครับก็ 70% ของภาคนะครับพรุ่งนี้เจอฝนเช่นเดียวกับภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงภาคใต้ภาคใต้เนี่ยนะฮะฝั่งอ่าวไทยเนี่ย 60% ฝั่งอันดามันเนี่ย 80% ของพื้นที
1: ่
0: นะครับนะสัปดาห์นี้เจอฝนหนักหน่อยนะครับโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับก็อิทธิพลนะฮะมาจากนี่แหละนะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะครับที่อันดามัน
1: ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนวันที่15เป็นต้นมานี่ก็มีฝนหนาแน่นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ชุกตามชื่อฤดูนะพี่นะ
1: เออเข้าสู่ฤดูฝนแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจก็บอกฝนปริมาณน้ำฝนเป็นนี้ก็ไม่เยอะจะเจอพายุแค่2ลูกเองนะ
0: ครับผม
1: อ่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ไปแล้วครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วย

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวัชรปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชรปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพตรีโภคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีและสมุทรสาครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นกรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดบริษัททรานส์วัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดลำพูนสวดมาติกาและสดับปกรณ์ผู้ที่มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและเวลา 19:00 นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปขณะเดียวกันช่วงเวลา 8:00 นถึง 20:00 นมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรทรงส่งเสริมอาชีพศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านฟื้นฟูผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจยังรวมถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ
2: จบข่าวในพระราชสำนัก
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

ขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์จ้าทักทายพี่น้องสุขุสุขคนกันละกันครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับทักทายพี่ๆทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแถวบ้านผมนะภาคอีสานครับแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะเจ้าภาคเหนือด้วยภาคกลางด้วยแล้วก็ภาคใต้นะฮะทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็วันที่19แล้วนะฮะวันอังคารที่19เลยนะฮะผมอยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีพี่ออยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตทักทายพี่ๆทุกคนก่อนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะจ๊ะพี่ลำดวนบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยววันนี้จัดให้แน่นอนครับผลงานเพลงนี้นะครับผมแล้วก็น้องฟ้าสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะแอดมินสุดสวยของน้ำมนต์นะครับสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้านี่เลยแล้วก็สวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับอุ้ยเมื่อวานนี้ไม่เห็นพี่ขาวดอนเลยพี่ขาวดอนไม่ได้เข้ามาดูแน่ๆเลยขอบพระคุณมากๆครับพี่ขาดอนที่แชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่แทนนะครับสวัสดีพี่แทนด้วยนะครับแล้วก็พี่อรุณด้วยนะครับนี่พี่ปุญญวัฒน์นะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผม FC จากอุบลพี่น้องอุบลราชธานีเมื่อวานนี่ฝนตกครับแต่มื้อนี้ฝนตกอีกแล้วตกตลอดนะครับบ่รู้ว่าเป็นแน่ไรอากาศนี่แปรปรวนทั่วทิพย์ทั่วแดนพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่มังกรด้วยนะจ๊ะพี่ออยพี่ออยแอบแซวว่าวันนี้ใส่เสื้อแขนยาวอย่างเท่เลยฮะใช่ไหมฮะนี่เป็นไงล่ะปกติผมก็นานๆทีถึงจะใส่นะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่ในห้องส่งนี่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เนาะอากาศกำลังดีเลยเนาะสวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับผมพี่หนูเพียนเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนะครับเด้อสบายดีเด้อสบายดีแล้วก็สวัสดีพี่เฉลิมลาบด้วยนะฮะพี่เฉลิมลาบจักรยานยนต์น็อตและการเกษตรโอ้โหชื่อเฟซเขาน่าจะทำธุรกิจแน่นอนสวัสดีด้วยนะครับกดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะผู้ใดแน่ผู้ใดแน่สวัสดีเจ้าดีเจบอดป้าคนเหนือแต่แต่กะสวัสดีพี่สุดสวยด้วยนะครับผมโอ้ยตกบันไดเหรอพี่ขาวดอนเมื่อวานนี่ตกบันไดเหรอฮะอาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่ขาวดอนบอกว่าตกบันไดไม่ได้ดูอ่ะไม่ไหวค่ะตกบันไดเก้าชั้นเลยเหรอฮะโหตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับพี่ต้องไปหาหมอแล้วขอให้หายเร็วๆนะฮะหายเร็วๆหายเร็วๆพี่โหยถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะครับสวัสดีจ้าฟังจากสมุทรปราการซอยซับบุญชัยฝนกำลังตกเลยค่ะว้าวแถวบ้านเลยครับผมอยู่บางสะทงเลยใกล้ๆกันไม่ไกลกันเท่าไหร่วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงนะครับก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้นะที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์กันหน่อยช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์เหงาเหลือเกินนะครับอยากคุยสายหน้าไมค์กับพี่ๆทุกคนนะฮะฝากโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มหน้ามนต์กันหน่อยนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366อีกรอบนะจ๊ะ02-248-1366ครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วสวัสดีสายหน้าใหม่กันหน่อยในช่วงนี้นะครับโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอสรูปหล่อ
1: สวัสดีป้าแป๋วจ้า
2: โอ้โหไม่ได้แป๋วป้าแป๋วพูดนะคะ
1: ครับผมโอ้โหคิดถึงจังเลย
2: คนอยากเห็นหนุ่มน้ำมนต์จังเลยป้าแป๋วตาไม่เห็น
1: โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: ในวิทยุ
1: อ๋อตอนนี้ป้าแป๋วโทรมาจากลาดกระบังเน
2: า
1: ะ
2: ลาดกระบังเนี่ยมินเนี่ยกรุงเทพเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อฟังตอนนี้ฟังวิทยุอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ฟังวิทยุปิดวิทยุแล้วเนี่ย อยากจะคุยขีบหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดอะไร
1: เนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมแอบไปกอดที่บ้านสักหน่อยเลย
2: เนี่ยมากอดเลยอยู่ใกล
1: ้ๆอ๋อได้เลยครับแถวบ้านผมเลยนะผมก็อยู่แถวลาดกระบังแถวนั้นแถวนั้นเลยฮะลงก้าวด้วยใกล้
2: ๆป้าตาไม่เห็นนะคะ
1: อ
2: ๋
1: อได้
2: ป
1: ้
2: าตาไม่เห็นอายุ80ปีนี้แหละ
1: อ๋อ80วันนี้ป้าแป๋วขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: เพลงเต้ยก่อสร้าง
1: ของพี่จอยใช่มั้ย
2: จอยรุมมิ
1: ตรเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ

0: ยครับ
1: รูปหล่อคนสวยทั้งนั้นมีความสามารถเก่งทั้งนั้นเลยฟังทุกวัน
0: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ฟังทุกวันฟังทุกคืนกดเลข195เลขอะไรกดช่อง95ไว้ตลอดเลย
0: โอ้ขอบคุณมากๆเลยมีโอกาสเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนครับป้าแป๋วครับ
1: ผมตาไม่เห็นไม่หาไม่ได้หรอก
0: ไม่เป็นไรได้เลยได้เลยได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยนะครับได้เลยครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมจัดให้นะ
1: คร
0: ับวันนี้ขอบคุณป้าแป๋วมากๆนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากให้เจริญเจริญนะ
0: ครับทุกเลยครับ
1: การงานเจริญก้าวหน้ามีอย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยเงินทองนะคะ
0: ครับผมขอบคุณมากๆครับป้าแป๋วสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
1: คร
0: ับขอบคุณมากๆครับสวัสดีจ้า
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะละฮะโอ้โหป้าแป๋วโทรเข้ามาขอเพลงนะครับผมเต้ยก่อสร้างของพี่จอยรวมมิตรนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะก็พิเศษให้ป้าเปียวขออภัยครับป้าแป๋วด้วยเนาะเพราะว่าป้าก็อยากแบบอยากเจอกันด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเนาะมีโอกาสเดี๋ยวผมไปทำไทยดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากป้าแป๋วกันเลยครับเต้ยก่อสร้างจ้า

0: คำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: เมื่อกี้ได้ช่วยหนูร้องหรือเปล่างั้นร้องช่วยมิวร้องอีกเพลงนึงนะโอเคมั้ยคะช่วยมิวร้องอีกสักเพลงนะคะเพลงนี้นะคะเพิ่งปล่อยไปเมื่อไม่นานนะคะสงกรานต์ขายดิบขายดีมากเลยกับเพลงหนูไม่รู้นะคะเวอร์ชั่น EDM นี้

0: ครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
2: รายงานในวันนี
3: ้ครับผมในช่วงของโอ้โหมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:40 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะเดี๋ยวชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่2เนี่ยผมจะไม่เปิดเพลงให้ผมจะตอบคอมเมนต์อย่างเดียวเลย สวัสดีพี่เจริญด้วยนะครับผมสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายมาแล้วแล้วก็คุณนิสาด้วยนะครับสวัสดีคุณนิสานะครับแล้วก็พี่สุมาราสาวเหนือของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ใดอีกเสียเปี๊ยกสุดหล่อมาแล้วเสียเปี๊ยกมาแล้วเมื่อวานนี้เสียเปี๊ยกฟังเพลงทันไหมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอุ้ยทันอยู่เสียเปี๊ยกยังไม่หลับใช่ไหมสวัสดีพี่หน่อไม้ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่สุมารานี่ไงพี่สุมาราบอกว่าดีเจบอสมีอะไรจะบอกที่มาชวนเข้ามาอยู่ในใจช่วยเคลียร์คนข้างในให้หมดก่อนเฮ้อคำคมคารมปลอเพราะคนเจ้าชู้อ่ะผมไม่ได้เจ้าชู้นะแต่ไม่รู้จะเลือกใครกิ้วหยอกนะโดยผมรักเดียวใจเดียวนะครับชัดไปเล่นด้วยครับเลยพี่อ๋อเหมือนผมเลยแบบแนะนำในสิ่งที่ดีนั่นเองนะฮะอันตรายแล้วก็พยายามแบบเราต้องชาร์จให้เต็มก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ชาร์จไปเล่นไปเนี่ยผมคิดว่ามันอันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะพอสมควรเลยเพราะว่าเครื่องมันร้อนนะครับเครื่องมันร้อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบนั้นโทรศัพท์มันจะร้อนนะฮะแต่ก็มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกผมทำคนเดียวก็พอนะฮะแบบนี้ให้ผมทำคนเดียวก็พออยู่กันยาวๆนะครับวันนี้สวัสดีพี่วิรัตด้วยนะครับหนองคายครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีคุณวิรัตด้วยนะฮะบ่รู้ว่าหนองคายฝนตกบ่เนาะครับผมน่าสิตกแห้งเตือบอยู่บ้างมึงส่งสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับพี่จันเพนบอกว่าสวัสดีครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันนั่นเองนะฮะได้เลยฮะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่ออยบอกว่าไม่ได้กลัวระเบิดนะแล้วกลัวอะไรอ่ะคุณยายนอนแล้วเหรอคุณยายฝันดีนะถ้างั้นน่ะคุณยายนอนเร็วจังเลยวันนี้สวัสดีพี่แม็กทีมชาติด้วยนะครับผมเอ้ยพี่แม็กชาติไทยขออภัยครับสวัสดีพี่แม็กชาติไทยด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้กับหนุ่มหน้ามนจนถึง 4:00 นกันเลยทีเดียวนะครับเอาเข้ามาแช่ด่วนนั่นน้องฟ้าใจเย็นน้องฟ้าใจเย็นนะสวัสดีคุณพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่นงรักด้วยนะครับขอเพลงเข้ามากลางดาวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยนะครับเจ๊ดังหน่อยกันหน่อยขอเพลงเสิร์งโนบิตะสวัสดีค่ะขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็คนต้นทางจากต้นอุดรเอ้ยอุดรพูดผิดขออไปฮะคุณต้นอุดรนะครับฝนยังไม่หยุดเลยครับอ๋อแสดงว่าฝนยังตกอยู่เลยสวัสดีค่ะน้องบอสจากพี่ศรีอำเภอลานสกาใช่ไหมเนี่ยอำเภอลานสกานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในเฟซชื่อพี่ศรีวิไลอ๋อฟังน้องบอสทางวิทยุทุกคืนค่ะคืนนี้พี่ขอเพลงรักสาวลูกสองค่ะโอ้โหเดี๋ยวจัดให้เด้อวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับดีเจเคารพหล่อเดี๋ยวนะเอาใหม่พี่เมื่อกี้ผมอ่านยังไงนะเมื่อกี้เนี่ยเคารพหล่อคือยังไงฮะสวัสดีพี่แดงด้วยนะครับกำนันแดงหน้าหมอบุญมารายงานตัวครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะฟังให้มวนพี่น้องครับวันนี้ครับฟังเพลงมวนๆไปน้ำกันนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ผู้อาศิษย์แน่เด้อพร้อมมาไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
1: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
2: เข้มข้นนัวคักคัก
3: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
4: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้คักฝาย
5: ยำยำจัมโบ้ชิโน
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
6: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: April.

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเห็นทุกคอมเมนต์นะจ๊ะสำหรับพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็ผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2จัดให้แจ่มๆเลยนะครับผลงานเพลงไหนที่ซ้ำต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะขออนุญาตขอเพลงอื่นมาแทนได้นะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนเปิดให้ฟังยาวๆนะครับทักทายพี่ๆที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มเลยนะครับเพลงที่ขอเข้ามาผมจัดให้แน่นอนนะฮะแต่อย่าเพิ่งหลับก่อนดีเจนะจ๊ะจำได้อยู่นะจ๊ะว่าพี่ๆคนไหนขอเพลงอะไรมานะครับก็ท้ายชั่วโมงแรกครับขอส่งผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันแบบเพราะๆในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับชั่วโมงที่2นะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366022481366หรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ที่4689400ชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา21

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครอบครัวน้องรถรับร่างกลับอุบลแม่บุญธรรมร่ำไห้ลูบลงบอกว่าแม่จะพาน้องกลับบ้านครอบครัวของนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีหรือน้องโรสเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยแม่บุญธรรมถึงกับร่ำไห้ใช้มือลูบลงศพพร้อมกล่าวกับลูกสาวว่าแม่จะพาน้องกลับบ้านนางวิภาดาจันทร์ธรรมอายุ59ปีแม่บุญธรรมของน้องโรสเปิดใจทั้งน้ำตาว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมแม่แท้ๆของน้องโรสเพื่อมารับร่างลูกสาวกลับบ้านด้วยตัวเองขณะที่คุณลุงซึ่งน้องโรสเรียกว่าพ่อและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตลอดก็เดินทางมาร่วมรับร่างในครั้งนี้ด้วยนางวิภาดากล่าวว่ารู้สึกจุกอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังได้เห็นร่างของลูกสาวและยืนยันว่าไม่ว่าน้องจะอยู่ในสภาพใดครอบครัวก็จะพากลับบ้านเพราะน้องทำบุญมาได้แค่นี้อยากให้น้องไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ส่วนประเด็นความรับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนางวิภาดาระบุว่ายังไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากนักเนื่องจากยังไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดของเหตุการณ์ภายหลังมูลนิธิร่วมกตัญญูจะพาครอบครัวไปเชิญดวงวิญญาณของน้องโรสณจุดเกิดเหตุก่อนนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครม.ไฟเขียวยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสี่สาขาค่าจ้างตามทักษะ 550-650 บาทต่อวันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเคยกำหนดไว้แล้ว141สาขารายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569เพื่อให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มหลักประกันรายได้รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศโดยเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับดังนี้สาขาช่างเชื่อมฟลักคออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างเชื่อมมิกอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 560บาทต่อวันและสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 630บาทต่อวันทั้งนี้ให้มีผลบังคับ90วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปผู้ว่ากระบี่แสดงความเสียใจกับญาตินักท่องเที่ยวที่จมน้ำขณะพายเรือคายักพร้อมอำนวยความสะดวกในการนำศพกลับประเทศนิตยามณีรัตน์รายงานครับ
1: จากเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสัญชาติเนเธอร์แลนด์นายร็อบเบิร์กมันอายุ61ปีประสบเหตุจมน้ำทะเลขณะพายเรือคายัก2คนกับลูกสาวระหว่างนั้นเกิดฝนตกหนักและทะเลมีคลื่นลมแรงส่งผลให้นายร็อบถูกคลื่นซัดสูญหายไปในทะเลพบร่างลอยอยู่ในน้ำใกล้ท่าเรือเกาะปูพื้นที่อำเภอเหนือคลองซึ่งญาติยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือนายร็อบเบิร์กมันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนนิติเวชโดยนำร่างนายร็อบส่งชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกล่าวว่าพร้อมอำนวยความสะดวกร่วมกับกงสุลเนเธอร์แลนด์ในการประสานงานเพื่อให้ญาตินำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นอืมรสอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ 21:07 นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับฮัลโหลครับ
3: ฮัลโหล
2: สวัสดีพี่ตาแดงใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับผม
2: ตาแดงตาแดงโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
3: โทรมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม
2: โอ้โหนครศรีธรรมราชตอนนี้ตาแดงรับฟังทางวิทยุอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับผม
2: ตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับนครศรีธรรมราชครับมีฝนไหมเอ่ย
3: เมื่อวานฝนตกหนักแล้ววันนี้ไม่ตก
2: อ๋อเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเนาะ
3: ครับผมอ๋อ
2: วันนี้ตาแดงขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าใหม
3: ่ของเบาเวียนวนครก
2: อ๋อเวียนวนครกนั่นเองนะครับ ของพี่เบาวีเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับตาแดงครับ
3: ก็มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่เปิดเครื่องรับฟัง FM 95
2: ได้เลย
3: แล้วก็หลานหมดด้วย
2: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มนั่นคร
3: ับผมที่รับสายด้วย
2: ได้เลยครับผมตาแดงฮะก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนตาแดงพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหม
3: ได้ครับ
2: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: เม็สบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบค
2: ทีเรีย
3: ทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของการคัน
2: ขอบคุณนะครับตาแดงฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
3: ครับผม
2: ครับวันนี้ขอบคุณตาแดงมากๆครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: แล้วครับสายน้ำใหม่ของเรานะฮะตาแดงโทรมาจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับทุกคนขอเพลงเข้ามาเบาวีเวียนครกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราผลงานเพลงของตาแดงนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะจ๊ะรับชมรับฟังกันอยู่นะครับก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับยังไงก็ฟังเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนั่นเองครับ

0: Correo. Correo.
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงสิ้นสุดการยินดีนะฮะของพี่นุ้ยสุวีนานั่นเองนะครับสังกัด Sonic Fire Music นั่นเองครับคำร้องทำนอง Mac Folk Song เรียบเรียงก็ Mac Folk Song ครับเป็นผลงานซิงเกิลใหม่เลยนะฮะต้องบอกว่าล่าสุดเลยนะของพี่นุ้ยสุวีนานะฮะผลงานเพลงสิ้นสุดการยินดีนั่นเองครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:43 นาทีนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีพี่สุมาดามาอีกรอบแล้วแล้วก็พี่ประภัยศรีด้วยนะครับผมแล้วก็พี่น้องทางฟังสปปลาวนะครับผลงานเพลงก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะของเสียนะฮะเสียเปียกของเราไม่รู้ว่าไปแอบร้องไห้หรือเปล่า ขอเข้ามาแต่ว่าเสียเปียกอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อเสียเปียกยังฟังอยู่สวัสดีพี่สุวิมลด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับทักทายพี่หย่อนสวรรค์ด้วยนะขอบคุณมากๆครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับผมพี่บอสหน้าเด็กมากจริงปะเนี่ยหน้าได้พี่เด็กเหรอโอ้ขอบคุณมากฮะเขินเลยอะถ้าบอกว่าหน้าเด็กยังพี่สุมาลายังอยู่ด้วยกันก่อน อะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

ที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: ันไปซื้อกันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวี

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนกันละกันนะครับที่ขอผลงานเพลงเข้ามานะฮะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนำกันแล้วกันนะครับผลงานเพลงก็อาจจะซ้ำกันเนาะอาจจะซ้ำผมอาจจะเปิดไม่ได้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมรับฟังนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับพี่น้องเขามามวนมาสื่นน้ำกันนะครับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้นะครับฟังให้เพราะฟังให้เพลินเลยนะครับผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมเอาล่ะผลงานเพลงนี้พิเศษเลยละทุกคนต้องฟังเพลงนี้แล้วอาจจะเขาเรียกว่าจากใจดีเจที่จะมอบให้กับ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนนะครับมื้อนี้นุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องราตรีสวัสดิ์และสวัสดีจ้า

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: วลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีวันฝนพรำนะคะฝนตกตลอดทั้งวันเลยวันนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะเมย์อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้ก่อนเข้านอนนะคุณผู้ฟังนะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองค่ะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยตลอดทั้งสัปดาห์นะคะกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังชื่นชอบอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับบรรยากาศนะคะที่แบบว่าชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำของสายฝนนั่นเองนะคุณผู้ฟังก็เลยเลือกงานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนก็แน่นอนค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับสายฝนนะคะเริ่มต้นมากับฝนเดือน6นะตอนนี้ยังเดือน5อยู่แต่เป็นฝนเดือน6เพราะไม่มีเพลงฝนเดือน5ก็เลยต้องเป็นเพลงฝนเดือน6อบอบนะคะในเวอร์ชันของออสโอภาสทศพรนะคะแล้วก็ต่อด้วยฝนหนาวสาวครัวนะคะเสียงหวานๆจากพี่ฝนธนสุนทรนะเพลงก็ฝนคนร้องก็ฝนนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฝนตกแดดออกนะคะงานจากพี่เบนซ์พรชิตานั่นเองแล้วก็เป็นเพลงประกอบละครนะฮะในยุคแบบอุ้ยนะสมัยหนูเป็นเด็กๆแล้วก็เป็นละครที่แบบหนูร้องเพลงจากเรื่องนี้เยอะมากคุณฟังนะสะพายไร้ศักดินานะใช่ไหมคะที่เป็นอัลบั้มเดียวกับโดเรมีโดเรมีซ่อนลาพูดถึงเพลงโดเรมีไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะคะคุณแม่ธัญชาบอกถูกใจทั้ง3เพลงเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีข้อความเข้ามาบอกว่าไม่ได้ฟังฝนหนาวสาวครัวเนี่ยนานแล้วนะคะรู้สึกว่าอู้ได้ฟังวันนี้เพราะจังเลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่รับชมและรับฟังผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะในหลายๆช่องทางของเรานะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นี่แบบนี้เลยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่านะคะเอาแบบว่าสะดวกสุดๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะโหลดนะคะแอปพลิเคชันเอาไว้ในมือถือได้เลยตอนนี้นะคะกับแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรากับ MCOT Connect นะคะ MCOT Connect ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยสามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์ของอสมทจะฟังเพลงฟังข่าวดูข่าวจากทางสำนักข่าวไทยแล้วก็แน่นอนทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราสามารถรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกับแอป MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะใครยังไม่มีแนะนำเลยนะผู้ฟังดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ทุกๆช่องทางของเราค่ะโซเชียลมีเดียนะคะ LTM FM 95นะคะสามารถเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ได้เลยตอนนี้นะคะเข้ามาก็จะเห็นหน้าดีเจเป็นแลนด์นะคะ อยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความนะคะทักทายแชทกันได้แบบสดๆเลยนะคะขอบคุณมากๆหลายๆคนเข้ามากันแล้วทักทายกันแล้วก็น่ารักมากๆนะคะช่วยกดไลค์กดหัวใจกดแชร์อันนี้ดีมากๆเลยนะคะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาฟังเพลงด้วยกันเนาะคืนนี้นะคะใครอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษอยากมอบเพลงอะไรให้ใครนะคะยินดีมากๆเลยนะคะทักทายเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราตอนนี้022481366นะคะ022481366นะคะวันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วทางหลังไมค์ใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันวันนี้อีกสักครู่หนึ่งในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะผู้ฟังนะคะจองสายหน้าไมค์ได้เลยตอนนี้บอกเลยว่าทางสะดวกอยู่นะคะนี่เป็นไงเป็นการแบบบอกใบ 022481366ค่ะสายชิวฮิวใจของเรานะคะหรือว่าจะแนะนำงานเพลงฝากเอาไว้หลังใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะวันนี้อ่าน SMS กันก่อนเลยก็แล้วกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะจ๊ะ22

นาฬิกา1 นาทีนี่ข้อความแรกเข้ามาเลยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็เซิงโนบิตะด้วยอันนี้ต่อให้ไม่ลงชื่อก็ทราบได้ว่าเป็นคุณแม่อรุณจากอุตรดิตถ์แน่นอนนะคะแล้วก็มีใครคือคนที่ใช่ของเธอเพิ่งเข้ามาด้วยนะคะเป็นงานเพลงของน้องนันอนันต์นะคะจากทาง SMS นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยที่เพจ LTM FM 95นะคะวันนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมากๆคุณผู้ฟังขานะคะก่อนหน้าที่จะมาจัดรายการนะคะตันก็ไปงานที่ไปถ่ายรายการนะคะที่อำเภอพนมดงรักนะคะที่จังหวัดสุรินทร์มาแล้วก็เนี่ยค่ะกลับมาแล้วก็มาจัดรายการต่อเลยนะคะจะบอกว่าตลอดเส้นทางค่ะฝนตกตลอดทางเลยชุ่มฉ่ำมากนะคะวันนี้ทั้งวันจริงๆเนาะนะคะมากับสายฝนจ้ะนะนะคะแล้วก็แน่นอนแหละวันนี้เดี๋ยวจัดเพลงที่เกี่ยวกับสายฝนให้ฉ่ำๆ แต่เพลงอื่นก็ได้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้หลังไมค์กำลังเข้ามาแบบฉ่ำๆฉ่ำๆเหมือนสายฝนเลยนะคะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังขา02-248-1366นะจ๊ะก่อนที่อีกสักครู่หนึ่งเราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิวหิวใจนะอีกหนึ่งงานเพลงก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกันบ้างที่เกี่ยวกับสายฝนนะคะงานจากพี่แคทรัตการค่ะฤดูฝนบนใบหน้าเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: โอ้โหเมื่อกี้ได้ฟังซาวเอฟเฟกต์แบบเสียงฝนแล้วแบบนะน่านอนมากคุณฟังบรรยากาศแบบโอ้โหเคลิ้มสุดๆนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งนอนนะคุณฟังสายชีวิตใจค่ะในช่วงนี้นะคะขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายนะจ๊ะมาค่ะสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากนครซี่ธรรมรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่มนัส
2: สวัสดีคุณลูกแฟน
1: สวัสดีค่ะฝนตกไหมพี่มนัสที่นคร
2: สองวันแล้วไม่ตกน้อง
1: เหรอสองวันแล้วไม่ตกสงสัยมาฝั่งนี้นะยังไม่ลงไปทางใต้แน่เลยฝน
2: ก็ขึ้นอยู่แต่มันไม่ตก
1: ใช่ไหมคะเริ่มแบบบิ้วก่อนครึ้มๆแล้วเดี๋ยวน่าจะตามไปในอีกไม่กี่วันนี้เป็นไปได้นะคะเมื่อวานนี้เห็นพี่มนัสโทรเข้ามาเหมือนกันฝากเพลงเอาไว้แต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจหนูได้เปิดให้ไปไหมเนาะยังไม่ได้เปิดเนาะ
2: ไม่ได้เปิดเน
1: า
2: ะ
1: ไม่ได้เปิดเนาะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยได้คุยสายน้ำใหม่ด้วย
2: ไม่ได้เปิดก็ไม่เป็นไรฟังทุกคืนเน
1: า
2: ะ
1: ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากพี่มนัสน่ารักเสมอวันนี้ก็เลยอุ้ยจำได้
2: โทรมาน้องลูกตาหนาไปหลายวันน้อง
1: ชายหนูไปร่วมงานสงกรานต์ของคนไทยค่ะที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะพี่มนัสค่ะใช่ก็เลยแบบว่าไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นตัวแทนศิลปินไทยค่ะไปร่วมงานค่ะนะคะได้เลยคิดถึงกันละสิ
2: ไม่ต้องพูดถึงคิดถึงนักนุ่งคืนเนาะ
1: โอ้ยน่ารักโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่มนัสอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: รักสาวระยอง
1: รักสาวระยองสายันสัญญาเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมมีใครอยู่ทางระยองหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่มีใครมีเพื่อนของลูกอยู่ครับ
1: อ๋อแต่ว่าอยากฟังเพลงนี้เป็นพิเศษในคืนนี้เนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมโอเคพี่มานะขอบคุณมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: แล้วก็น้องไม้น้องแป้งด้วยนะ
1: น้องแป้งหลังไม้ด้วยเนาะ
2: น้องแป้งน้องลูกตาลด้วย
1: น้องลูกตาลด้วยน้องลูกโหนดด้วยเนาะ
2: ครับผมเป็นทุกคนที่เปิด95ขอความสุขครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณพี่มานะนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดี
1: ขอบคุณสายน้ำใหม่ของเราด้วยนะคะสายชิวฮิวใจอ้าวจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้รักสาวระยองสายยันสัญญา

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังมีเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษนะคะค่ำคืนนี้ก็ยังโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะตลอดทั้งชั่วโมงเลยที่022481366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามารับสายหน้ามาอีกหนึ่งสายด้วยนะจ๊ะฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยฝากเพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ให้กับแป้งๆหลังไมค์ได้เลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังคะนะคะปีนี้นะคะหลายๆคนก็ได้ยินบ้างแล้วแหละเนาะเราก็พูดกันอยู่เรื่อยๆนะคะว่าครบรอบ22ปีนะคะ22ขวบนะคะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะหลายคนบอกหนูว่านะติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่กำเนิดใช้คำว่ากำเนิดเกิดคลื่นมาเลยนี่ติดตามกันมา22ปีบางคนบอก10กว่าปี5ปี6ปี1ปีก็มีนะคะก็โอ้โหขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีคุณผู้ฟังไม่มีแฟนเพลงนะคะก็คงจะไม่มี FM 95ลูกทุ่งมหานครยาวมาถึงปีนี้ปีที่22นะคะและทุกปีค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะที่อยากจะแบ่งปันคืนให้กับสังคมนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็จะไปนะคะมอบความสุขนะคะให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีค่ะกิจกรรมมากมายค่ะผู้ฟังนะคะแน่นอนนะคะเราก็จะไปมอบของนะคะเป็นของใช้ของที่จำเป็นนะ

ให้กับน้องๆแล้วก็มีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยพร้อมทั้งนะคะมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินแล้วก็พี่ๆดีเจจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันนิดนึงละกันนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยทางโรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะเขามีความจำเป็นในเรื่องอะไรบ้างเผื่อว่าคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการอยากจะช่วยสมทบทุนนะคะ

ไทยแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับน้องๆนะคะก็มีการตอนนี้ที่ตัดเตรียมก็จะเป็นในเรื่องของสีน้ำอะคริลิกนะคะที่จะนำไปทาภายในอาคารนะคะแล้วก็นอกอาคารแล้วก็รวมถึงรั้วโรงเรียนด้วยแล้วก็มีชั้นวางหนังสือค่ะในห้องสมุดนะคะแล้วก็เป็นชั้นวางสื่อการเรียนการสอนต่างๆด้วยตรงนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างนะคะเป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนะคะเราก็จะไปมอบข้าวสารนะคะเครื่องปรุงรสเครื่องครัวต่างๆที่จะใช้ในการประกอบอาหารนะคะเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยแล้วก็ยังมีในส่วนของชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสอันนี้ก็ในห้องครัวในห้องห้องครัวเลยเนาะที่อาจจะอยู่ใกล้ๆกับโรงอาหารนะคะตรงนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนในส่วนไหนเป็นพิเศษตรงนี้ก็สามารถนะคะที่จะส่งนะคะส่งของที่ตาลได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะได้โดยตรงเลยนะคะโรงเรียนบ้านคลองกะพงเลขที่86หมู่9ถนนรุจิระวงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ22120นะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในไลฟ์นะคะฟังไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาทางเพจของเรานะคะเราก็มีเป็นโปสเตอร์นะคะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมโพสเอาไว้อยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือใครที่อยากจะร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะสามารถที่จะสมทบไปได้เลยที่บัญชีของทางโรงเรียนนะคะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกะพงนะคะธนาคารกรุงไทย242-0-3779-7นะคะหรือว่าอยากจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของสเปคสิ่งที่ต้องใช้นะคะอย่างที่ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของสีน้ำอะคริลิกต้องใช้สีอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่อย่างไรมีรหัสสีต่างๆนะคะก็ที่เบอร์0814242743นะคะ0814242743นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของเราได้ด้วย LTM FM 95ตรงนี้ก็มีแจ้งเอาไว้อยู่นะคะส่วนศิลปินนะคะแล้วก็รวมถึงดีเจนะคะจะมีใครไปบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณบ่าย2นะคะแฟนๆรายการนะคะสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมได้โดยตรงเลยแล้วก็นำของไปร่วมบริจาคให้กับน้องๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ที่จะถึงนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจะได้ร่วมกันนะคะแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆให้กับน้องๆนะจ๊ะอ่ะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะนะในแชทในไลฟ์นี่ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวมีเผื่อมีอะไรที่อยากจะถามเดี๋ยวหนูตอบเองได้ด้วยนี่ตอบเองค่ะแอดมินตอบเอง โอ้นะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังค่ะนะคะตอนนี้งานเพลงหลังไมค์เข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะทยอยจัดให้นะคะเป็นเพลงนี้กันก่อนเลยลูกสาวนายจ้างพี่ไมค์พี่รมพรนะคะจากพี่เล็กสุโขทัยจ้า

0: หานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆนะคะของพี่จอยรวมมิตรให้สักหนึ่งเมื่อกี้เห็นมีข้อความจากทางอู้ตรดิตมาหลายข้อความหลงลับแหลค่ะ

0: จบขอบคุณแม่พี่จ่อยด้วยครับ
1: มหานคร
2: ไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้โหดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงนะคะรักบ่าวอีสานใต้จินตลาภูลาภนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่สุเทียบนะคะพี่สุเทียบจากจังหวัดแพร่แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเทพีบ้านไพรกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันค่ะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะก็จัดให้เลยในชั่วโมงนี้เนาะตอนนี้22:56นะคะเรายังมีอีกหนึ่งเพลงนะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้มีงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะแนะนำเข้ามาหลายเพลงเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าต้องเลือกมาหนึ่งเนาะสักหนึ่งนะคะก็เอาเป็นสายแรกที่แนะนำเพื่อชีวิตเข้ามากันละกันเนาะวันนี้จากพี่นันเพชรบูรณ์นะจ๊ะพี่นันเขาเป็นคอเพลงเพื่อชีวิตนะคะวันนี้แนะนำดอกไม้พฤกษาของสู่สู่เข้ามาก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้านะคะอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03นะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงที่2เรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคกับอีก1สายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะจ๊ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะพี่เต้ยนะ
3: ครับ
2: ค่ะพี่เต้ยรอนานเลยเนาะ
3: ใช่
2: ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็อุตส่าห์รอรับสายด้วย
3: ครับ
2: ค่ะเราเคยคุยกันหรือยังคะพี่เต้ยหน้าใหม
3: ่ยังครับ
2: ยังเลย
3: แต่คุยกันในต่อครับ
2: อ๋อเคยมาทักทายใน TikTok ใช่ไหมคะตอนไลฟ
3: ์ใช่ครับ
2: อ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยโทรติดยากไหมคะอ่ะไหนแบบว่าลองแชร์ประสบการณ์นิดนึงมีหลายคนบอกโทรติดยากมาก
3: โทรไม่ยากนะครับก็โทรไปแล้วเขาก็ขอเพลงก็สักประมาณ30 นาทีเขาก็ติดต่อกลับมา
2: เออนะอาจจะแบบว่าช่วงจังหวะเวลาพอดีด้วยเนาะเพราะว่าเราก็รับสายได้เพียงแค่ชั่วโมงละ1 สายแค่นั้นเองวันนี้นะคะยินดีมากๆค่ะพี่เต้ยนะได้คุยกันแล้วปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะ
3: ช่วงเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับ
2: อ๋อแล้วก่อนหน้านั้นล่ะ
3: ก่อนนั้นไม่ได้ฟังเลยทำงานครับ
2: อ๋อทำงานนะคะก็พอทำงานเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาพักผ่อนก็เปิดฟังเพลงสักหน่อยนึงเนาะ
3: ครับ
2: นะคะพี่ต้นฟังทางช่องทางไหนคะปกติ
3: ฟังทาง Facebook ครับ FM95
2: อ๋อทางเพจของเราใช่ไหมคะ
3: คร
2: ับ โอเคอย่างนี้ก็ต้องเห็นหน้าดีเจด้วยสิ
3: ใช่ครับ
2: ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเข้ามาทักทายด้วยกันละกันเนาะหลังจากที่วางสายไปนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อนะมารายงานตัวกันนิดนึงว่านี่คือพี่เต้ยจากนครสวรรค์นะคะ
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆวันนี้ค่ะ1 งานเพลงค่ะพี่เต้ยอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
3: เพลงแก้บนครับ
2: เพลงแก้บนคือช่วงนี้ไปบนที่ไหนไว้ด้วยปะคะ
3: ไม่ครับ
2: ดูก็แบบว่าพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบช่วงเวลาไม่ใช่นะแก้บนคือว่า
3: ก็มีขอบ้างสารหลักเมืองสนามหลวง
2: อ๋อมีขอบ้างอ๋อโอเคก็นะก็ว่ากันถ้าได้แล้วก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะพี่เต้ยนะโอเคค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: มอบให้ดีเจทุกท่านใน FM 95เลยครับ
2: โอ้โหน่ารักมากๆยินดีค่ะขอบคุณมากๆเลยป่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงด้วยกันนะคะพร้อมกับอีก3เพลงรวมเป็น4เพลงในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่เต้ยพูดตามเลยเนาะ
3: ครับ
2: ค่ะขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนครสวรรค์ฝนตกไหมจ๊ะ
3: เมื่อเช้าฝนตกครับเพิ่งจะหยุดเมื่อตอนเที่ยง
2: โอ้โหงั้นคืนนี้อากาศดีอากาศน่านอนสุด
3: ๆใช่ครับ
2: โอเคเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้นะคะจะได้แบบว่าชิลๆกับบรรยากาศหลังฝนตกด้วยขอบคุณนะคะพี่เต้ยจ้าสวัสดีค่ะในช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเริ่มต้นขบวนพาเรตของเรากับงานเพลงที่

ไอ้กำลังสิเห็ดนอใจลืมจังได้แล้วเด้ตั้งแต่โดนเจ้าที่ไว้กลางทางสัมมามันก็พอสิลืมแล้วล่ะมันก็พา

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเลยในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับขอเวลาลืมนะคะจอยสิริลักษ์ผ่องโชคนะคะแนะนำมาทางหลังไมค์ฝากเอาไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะจากน้องแก้วสุโขทัยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีบออินก้องห้วยไร่นะคะจากทาง TikTok ด้วยเนาะแล้วก็มีน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มนะคะงานของน้องแพรชนานะคะเจ้าของเดียวกับเพลงคลื่นเอาก็จริงนะอืมนะคะเพลงนี้แนะนำมาจากป้ารวยนะคะคุณป้ารวยจากโคราชนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะจากสายหน้าไม้กับแก้บนการตองทุ่งเงินนั่นเองนะคะสี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะหวังว่าจะรอฟังอยู่นะคะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมีเพิ่มเติมด้วยนะคะหลังไมค์ตอนนี้มีหลายงานเพลงที่ฝากกันเข้ามานะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีเพิ่มเติมด้วยนะคะเนี่ยพี่สมชายนะคะน้องแบมน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องหนูดีน้องไบต์น้องแชมป์นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะคุณแม่อรุณคุณแม่ทันพิชานะคะพี่เลิฟตัวนะเจ้านะสวัสดีทักทายทางสวีเดนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกเออนะมีทางสปป.ลาวด้วยนะคะสบายดีนะบางทีข้อความด้านบนถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งได้เพราะว่าดีเจก็เลื่อนไปไม่ค่อยถึงน้องเพื่อเลื่อนไปไม่ถึงด้านบนเลยนะคะถ้าเกิดว่าตกหล่นอย่างไรรบกวนพิมพ์มาอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะทั้งทาง SMS ด้วยแล้วก็ที่ทักทายเข้ามาใน Facebook Live ของเรานะคะพี่สมชายบอกว่าเป็น FC จากปทุมธานีนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีจากทางนครศรีธรรมราชเข้ามาเพิ่มเติมด้วยทางไลฟ์ของเรานะคะขอบคุณทุกๆข้อความอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะพี่หน่อยจากนครพนมเขาฝากเพลงนี้เอาไว้ค่ะคุณผู้ฟัง

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้ถูกมองเขินเลยอะจอคิวอีทค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะจากศิลปินนวกะค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงคืนคำนะคะเป็นสังกัดอิสระด้วยนะคะคำร้องทำนองโดยบรรณวัฒน์บริสุทธิ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยสุภการพรหมเกิดเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะคืนคำนวกะกับจ่อคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานั่นเองนะคะและในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดให้กับเพลงที่ถามกันเข้ามาด้วยนะคะกับฮักพอเป็นพิธีนะคะงานใหม่ล่าสุดจากพี่ต่ายอรทัยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะคะนะฮะเป็นชาร์ตล่าสุดเลยขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่17นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยรักแท้หรือแค่คอนเทนต์อ๋อพิมดามหานครนะคะก็ยังคงฮิตต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังว่าไม่ได้นะคะอยู่ในฮิตที่18นะจ๊ะจัดให้เลย2งานเพลงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ธรรมชาติโหดนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์มีหลายๆคนนะคะแนะนำเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วด้วยแล้วก็ชั่วโมงนี้ด้วยบอกว่าอยากฟังเพลงของแม่พึ่งนะคะเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยแนะนำมาทางหลังใหม่ด้วยนะคะคุณแม่ธัญพิชาจากลาดพร้าว

0: นะคะก็จัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงพอดีเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายค่ำคืนนี้นะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงฝากเอาไว้ด้วยนะจากพี่วิโรจน์สุราธานีบอกว่าอยากฟังอิจฉานะของพี่สอนนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันนี้ติดค้างเพลงอะไรของใครไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อนะจ๊ะนะคะก็จะเจอกับลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกช่องทางเลยนอนหลับฝันดีนะคะใครยังไม่ง่วงอยู่ต่อกับน้องเมย์ทิชานะจ๊ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พอจบเพลงนี้ไปปั๊บคุณผู้ฟังหนูหลับหมดเลยทําไงเนี่ยโอ้ยนะมีคนถามว่าวันนี้มาธีมไหนเนี่ยนะคะรักแท้แค่พี่ชายนะคะจากสายันนิรันดรค่ะฝนธนสุนทรนะคะพี่ชายชั่วคราวและปิดท้ายด้วยพี่ชายจากเบิ้ลปทุมราชวันนี้มาธีมพี่ชายรุนล้วนเลยก็ว่าได้นะคะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าน้องเมย์ค่อนข้างจะนอนน้อยนะคะเวลามีแชทอะไรโผล่ขึ้นมาสมาธิในการทำงานมันไม่ค่อยมีนะหลังๆมานี่ก็เลยจะไม่ค่อยอ่านข้อความอะไรเลยโอ้รู้สึกผิดเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาก็จะบอกว่าเอออย่าไปอ่านเลยเพราะว่าบางคนเขาก็ก่อกวนอ่ะเขาแบบทำให้เราหงุดหงิดในเวลาทำงานเคยเจอปะแบบพิมพ์มาแบบอะไรก็ไม่รู้ทุกวันเนี่ยจะบอกว่าตอนเนี้ยพอหนูเปิดรายการปั๊บใช่ไหมก็จะมีคนทักมาแบบ13คนน่ะใครจะไปอ่านหมดใครจะไปอ่านทันเพราะอ่านแล้วอ่านไม่ทันก็จะว่าหรือไม่ก็ด่ามาหรือไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยพอเราบล็อกไปหลังๆมานี่บล็อกแหลกก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะคะหลายๆคนก็น่าจะเคยเจอโลกโซเชียลที่แบบว่าไม่ได้เข้าใจอะไรในความเป็นส่วนตัวมากสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบางทีการเป็นโซเชียลมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสนิทกันมากเกินไปหลายๆครั้งนะคะที่น้องเมย์เห็นว่าเวลาคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยเหมือนสนิทอะไรกับเขาขนาดนั้นน่ะไปดงไปด่าอะไรเขาขนาดนั้นน่ะโดยเฉพาะศิลปินเพื่อนๆน้องเมย์เนี่ยหลายคนมากเลยนะแบบชอบมีคนไปพิมพ์แบบมีผัวหรือยังจ้าอะไรเงี้ยหนูแบบเฮ้ยสนิทเหรอถามจริงว่าถ้าคุณเจอเขาต่อหน้าคุณกล้าพูดแบบนี้ไหมอ่ะคือแบบสงสัยมากเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบบโลกโซเชียลมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกเลยว่าน้องเมย์เคยเจอเหตุการณ์นึงที่เคยเล่าด้วยนะเคยเล่าในรายการของน้องเมย์นี่แหละว่าเคยมีพี่คนหนึ่งเขามาคอมเมนต์เมย์บ่อยมากมาคอมเมนต์แบบบ่อยจนเขาคิดว่าเราสนิทเราก็มีทักทายแบบตอบกลับเพราะว่ามันเอาพูดกันตรงๆมันก็เป็นมารยาทเนาะเขาทักมาสวัสดีมาแล้วก็สวัสดีกลับไปฝันดีมาแล้วก็อาค่ะฝันดีเช่นกันค่ะหรือบางทีเขาพิมพ์มาแบบว่าโอ้ฟังอยู่นะหรือว่าแบบให้กำลังใจอะไรเงี้ยมันดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยข้อความแบบเนี้ยแต่มีอยู่วันนึงหนูจำได้เลยหนูไปร้องเพลงอยู่ที่เซ็นทรัลมหาชัยหนูอ่ะไม่เคยเจอพี่เขาเลยคือเขาอ่ะส่งข้อความมาหาแบบเนี้ยบ่อยมากแล้วก็เรารู้แค่ชื่อ Facebook เขาเราไม่เคยเจอตัวจริงเขาวันนั้นอ่ะหนูอ่ะไปร้องเพลงแล้วหนูใส่ส้นสูงแบบ5นิ้วอ่ะคุณผู้ฟังคือใหญ่มากสูงมากคือ5นิ้วเนี่ยเดินธรรมดายังยากเลยอ่ะเต้นได้นะร้องเพลงได้เต้นได้อยู่บนเวทีได้แต่ว่าเวลาเดินแบบให้เร็วๆหรือว่าทรงตัวหรืออะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างยากมันจะต้องแบบยืนนิ่งๆยากอยู่อ่ะแล้วอยู่ดีๆพี่เขาก็มาถึงก็แบบล็อกคอแล้วก็แบบโน้มคอลงมาแล้วประมาณว่าแบบเอ้ยไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเข้าใจว่าพี่เขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาแค่แบบเอ็นดูเราอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเราเป็นผู้หญิงเนาะพอแบบเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราตกใจอะดีหนูไม่สวนจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นอะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นฟิลนั้นมันก็หลายๆครั้งค่ะที่เราคุยกันจนรู้สึกว่าเฮ้ยสนิทอะไรขนาดนั้นนะไปคุยอะไรขนาดนั้นนะหรือแบบหลายคนมากๆเลยที่ไปพิมพ์อะไรแล้วหนูอะโดนอะไรแบบนี้บ่อยแบบถ่ายรูปอะไรที่ไม่ควรจะถ่ายมาให้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจริงๆอะพวกถ่ายรูปพวกอะไรแบบเนี้ยแจ้งความได้นะคะสาวๆนะจ๊ะเพราะว่าบางทีเชื่อว่าจะเจออะไรแบบเนี้ยซึ่งหนูก็บอกแล้วว่าการที่คุณถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยแอดมินหนูเห็นหมดแอดมินหนูมี 3-4 คน Facebook หนูอะในแชทอะคุณพิมพ์มาส่วนตัวแอดมินหนูเห็นหมดจริงๆ4คนตอนนี้ก็มีแอดมินอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นอะที่พิมพ์มาค่ะก็คือมีคนอ่านด้วยมีคนเห็นด้วยอยู่ดังนั้นก็คือก็นั่นแหละเวลาจะพิมพ์อะไรจะส่งอะไรมาก็ระมัดระวังกันหน่อยนะไม่รู้จะบอกยังไงเลยจริงๆเพราะว่าเพื่อนหนูที่เป็นศิลปินก็คือเจออะไรแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะตอนนี้น้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าใหม่ในระหว่างที่พูดคุยกันแล้วกันเนาะ022481366ค่ะ022481366แล้วก็มีเพื่อนศิลปินหนูหลายๆคนที่แต่งงานไปหรือว่าแบบอะไรเงี้ยที่เขาถ่ายรูปแฟนอะก็ชอบไปแบบว่าเนี่ยเหรอผัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูแบบ เอาก็ไปยุ่งอะไรกับเขาเออเขาจะมีแฟนเขาจะคบใครเขาจะอะไรยังไงมันคือการไตร่ตรองของเขาแล้วจะเหมาะสมไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องไปวิจารณ์เพราะว่าบางคนเขาคบมาตั้งแต่แบบมัธยมอ่ะเธอเขาคบกันมาแบบ 10-20 ปีอ่ะเขาจะท้องก่อนแต่งเขาจะอะไรก็เรื่องของเขาชีวิตเขาเนื้อออกป่ะพอเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนไปคอมเมนต์แล้วเราก็แบบอ่ะพูดตรงๆเลยก็เดือดแทนเพื่อนอยู่เหมือนกันหนูเนี่ยใครว่าอะไรหนูจะเฉยๆนะแต่พอแบบมีใครไปพิมพ์อะไรใส่เพื่อนหนูงัดคืนทุกทีอ่ะหงุดหงิดอ่ะมีคนบอกว่าผมไม่เคยนะแบบเนี้ยเอาจริงๆก็มันแยกได้ระหว่างความมีมารยาทความหวังดีกับความก่อกวนคุกคามอ่ะถ้าเรายังอยู่ในเลนส์ของการที่แบบว่าเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นคุกคามไปส่งรูปโป๊เปลือยอะไรให้ใครหรือว่าไปพูดจาไปด่าเขาอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ควรแล้วก็หลายๆครั้งนะคะถ้าแบบว่าอย่างหน้า Facebook แฟนเพจของ LTM FM 95เนี่ยถ้ามีคุณผู้ฟังพิมพ์อะไรที่แบบไม่ดีออกมาอะไรเงี้ยทีมงานเขาก็บล็อกทันทีเหมือนกันดังนั้นนะคะเราก็ช่วยสร้างเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กันและกันอย่าแบบออกไปอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ไล่เพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเธอยังไม่เคยเจอเขาเลยเธอรู้หรอว่าจริงๆเขาทำงานอะไรเขาอยู่ยังไงเขาเจออะไรอยู่เขาอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเขาอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาในชีวิตอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบอย่าไปพิมพ์อะไรแบบนั้นเราอยู่ด้วยกันเราฟังเพลงกันเราสนุกด้วยกันอ่ะขอเพลงมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันขอมาดีๆบางทีน้องเมย์ก็เปิดให้เหมือนกันเออไม่ได้แบบว่าจะหยิ่งอะไรขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่อ่ะน้องเมย์จะเปิดให้คนที่เขาโทรมาก่อนเพราะว่าเขาเสียตังค์ถูกปะเออเขาเสียตังค์โทรมาบางทีเราก็ต้องแบบให้เกียรติเขาก่อนแล้วก็มีพวก SMS อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาก็จะแบบส่งมาเพื่อให้คะแนนกับศิลปินที่เขาชื่นชอบเนาะส่วน Facebook Fanpage เนี่ยจริงๆอ่ะมันคือสังคมคอมมูนิตี้เขาเรียกว่าโซเชียลคอมมูนิตี้ก็คือแบบมีเอาไว้พูดคุยกันเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะไม่ใช่แค่น้องเมย์เห็นข้อความฝ่ายเดียวคือคุณพิมพ์อะไรมาคนอื่นเขาเห็นด้วยเหมือนกันนึกออกไหมเออแล้วมันมีการคุยกันที่ค่อนข้างจะรวดเร็วคุยกันค่อนข้างเยอะบางทีอ่ะเพลงที่ขอมาน้องเมย์อาจจะไม่ทันอ่านไม่ทันเห็นนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะบางคนแบบน้อยใจแฟนรายการเรานี่ขี้น้อยใจจังเลยแต่ก็

ยู่นะง้อบางเวลาอ่ะตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงค่ะในช่วงรอสายนะคะใครที่ไม่ค่อยได้โทรมาตอนนี้น้องเมย์รอสายอยู่นะจ๊ะใครที่ไม่ค่อยได้คุยอะไรอย่างนี้ว่าไปนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะยาใจคนจนจากพี่ไมค์พี่รมพรแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวหิวใจนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะชอบอ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้ยไม่ค่อยมีคนเรียกชื่อหนูชื่อนี้สักเท่าไหร่นะรู้เลยว่าใคร
2: ใคร
1: พี่หมู
2: หนู
1: พี่หนูไงไม่ใช่
2: หนูราชบุรี
1: หรอ
2: ใช่
1: ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะ
2: ก็บ้านอยู่ราชบุรี
1: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหน
2: ตอนนี้อยู่แถวนาโนด
1: ที่ไหนอะพัทลุงอ๋อเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะ

0: บายดีครับ
1: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู
0: ่ขับรถอยู่
1: นั่นไงโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสด
0: ีโอ้ยอย่าจะรีบไปไหนหรอกวะท
1: ้อโอ้ยก็ขับรถขับลาหนูก็ไม่สนับสนุนให้ขับรถไปคุยโทรศัพท์ไปเนาะ
0: เอาใช้อุปกรณ์เสริมไม่ได้
1: อุปกรณ์เสริมคืออะไรขาตั้งกล้อง
0: ไม่
1: เออแล้วคุณผู้ฟังก็บอกว่าน้องเมย์รู้จักบลูทูธไหมลูก
0: ใช่
1: เออนะอ่ะแล้วขับไปคนเดียวเหรอคะหรือว่ามีคนนั่งไปด้วย
0: ไปคนเดียว
1: เฮ้ย
0: จริง
1: ไม่ใช่และแล้วคนที่เขาพูดแซกๆอยู่เนี่ยชื่ออะไรคะ
0: ไม่มีหรอกไอ้หมวยอย่ามาอำนี่ที่เขาไปใจ
1: เออวันนี้ช่วงนี้พูดกันถึงเรื่องของโซเชียลที่มีการคุกคามอะไรเงี้ยเคยเจอบ้างไหม
0: บ่อย
1: จริงหรอบ่อยด้วย
0: จริงบ่อยด้วย
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุกคามอ่ะ
0: ฮะ
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุกคาม
0: โอ้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วย
1: จริงหรอ
0: จริง
1: แสดงว่าเราลงรูปแบบว่าหน้าตาดีอ่ะดิใช่ป่ะ
0: ไม่ค่อยได้ลงรูปแบบโทรศัพท์มาควร
1: มีด้วยหรอแบบเขาไม่รู้จักเราเลยอย่างเงี้ยหรอโทรมา
0: ใช่
1: หนูก็มีโทรมาตีห้าเจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยจะบ้า
0: ก็นั่นแหละประมาณตี 4ประมาณสักบางทีกำลังที่ขับรถไปถึงที่ที่ว่าเราจะส่งสินค้าเนี่ยเรากำลังจะนอนเราหลับไปแล้วล่ะแล้วก็มีโทรศัพท์บางทีก็มาทางโทรศัพท์บางทีก็มาทางไลน
1: ์แล้วเขามาแบบไหนอ่ะแบบพูดว่าอะไรอ่ะแนวไหน
0: แม่ว่าเออขอสายคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อยไอเราก็นอนอยู่ในรถเนี่ยคนเดียวแม่ก็ขอสายคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อยอะไรอ่ะ
1: แต่ว่าโทรมาเป็นเบอร์โทรเหรอคะหรือว่าทักเฟซทักไลน์ทักอะไรงี้มา
0: โทรมาเป็นเบอร์โทรเลย
1: อ๋อถ้าเบอร์โทรเขาอาจจะโทรผิดก็ได้
0: ไลน์ก็โทรไลน์เลยแหละ
1: แล้วโทรไลน์ไม่รู้หรือไงว่านี่เป็นไลน์ใครปะโทร
0: ยังว่าอยู
1: ่คอเซ็นเตอร์เปล่าคอเซ็นเตอร์หรือเปล่า
0: โอ้คอเซ็นเตอร์นี่ไล่บล็อกกันไม่หวัดไม่ไหวเลย
1: โอ้น่าเบื่อหนู
0: เออแล้วไอ้คอเซ็นเตอร์นี่ก็โอ้โหจนบางทีโมโหจะโทรไปว่าผู้ให้บริการเครือข่ายเลย
1: ว่าปล่อยหลุดมาได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่
1: โอ้ก็พูดยากอ่ะเอาจริงหนูนี่เจอบ่อยมากพวกสแกมเมอร์เนี่ยมีสแกมเมอร์ด้วยโรแมนต์สแกมด้วยแล้วก็ยังมีอะไรนะรู้จักโรแมนต์สแกมใช่ปะ
0: รู้แล้วก็ไอ้นี่ไอ้อะไรนะไอ้เว็บพนันน
1: ่
0: ะ
1: อะไรก็ไม่รู้
0: พอข้อความนี่โอ้โหแจกร้อยถอนได้เลย
1: อ่ะก็แปลว่ารู้ทันสบายใจแล้วอย่างน้อยคุณผู้ฟังของหนูก็รู้ทันสบายใจจะได้ไม่โดนหลอกไม่โดนกลุ่มนี้เขามายุ่งวุ่นวายแต่เดี๋ยวนี้หนูก็เริ่มที่จะปิดข้อความแล้วหมายถึงว่าเริ่มที่จะไม่อ่านข้อความใครแล้วอ่ะคือแบบมันเยอะเกินไปอ่ะมันจะบ้าไม่มีเวลาส่วนตัวเลยอ่ะ
0: บางทีเหมือนบางทีเขาบางทีจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้เจตนาจะคุกคามเราหรอก
1: คุกคามสำหรับหนูอาจจะลามกจกกระเปกอะไรเงี้ยนึกออกปะพูดจาแบบไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ของหนูว่าเฟซบุ๊กหนูอ่ะมันชื่อเมธิชาอยู่แล้วก็จะชอบมีคนทักมาถามว่าชื่ออะไรครับไม่อ่านแล้วใช่ปะ
0: ทุกวันนี้พี่ไม่ค่อยเข้าเอพี่ไม่ค่อยได้เข้าเลยแล้วเฟซบุ๊กอ่ะโอ้โหลำคาญอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราไม่รู้จักกันมา
1: เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีประสบการณ์แนวนี้แล้วกันเนาะอ้าววันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: กุหลาบ
1: นะ
0: ที่แปลว่า
1: หลาบจำ
0: ไม่ใช่ว่าดอกกุหลาบนะแปลว่า
1: หลาบจำ
0: หลาบจำอะไรประมาณเนี้ยจะพูดเต็มๆก็กลัวออกอากาศไม่ได
1: ้โอเคได้เลย

0: เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: มอบให้หลังไหนใครอ่ะ
0: น้องกวาง
1: น้องกวางโอ้ยคิดว่าเมสุกะ
0: โอ้ยเมสุกะ

0: ันนั้นเห็นป่วนป่วนน้องเมย์ไหมเหรอที่ว่าวันเกิดอ่ะ
1: โอ้ยสงกรานต์ก็เละได้เลยได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
0: ครับ
1: ดูแลสุขภาพขับรถปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: โอ้ยขับรถอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปคาอยู่ตามรางรถไฟแล้วกันเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงหลังๆมานี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าไม่อ่านข้อความแล้วอะถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แบบคุยงานอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าแบบคุยนอกเรื่องก็คือไม่อ่านแหละคือแบบว่ามันเหนื่อยอะมันตอบไม่ไหวอะมันเยอะมากอะแบบเป็นร้อยๆข้อความก็เอื้ออยู่เด้อนะคะก็เข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะแต่ก็พยายามจะตอบแล้วแต่มันก็ตอบไม่ไหวจริงๆอ่ะมันเยอะมากๆแล้วก็จะมีข้อความแบบพอไม่อ่านไม่ตอบก็เริ่มมีคนมาด่าแล้วหนูก็แบบเฮ้ยเสียใจนะ อ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะกุหลาบ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: โอ้ยแล้วเมื่อกี้ก็ลองดูอ่ะกั้นใจเปิดสักหนึ่งข้อความดูซิว่าเขาพิมพ์อะไรมานะส่งมาเป็นอะไรเนาะเป็นคลิปต้มจิ้งจกให้ดูโอ้ยช่วยด้วยแต่ละอย่างที่ส่งมาอ่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครนะคะที่มีประสบการณ์เวลาที่ลุกนั่งจะแบบจะเดินจะยืนเนี่ยรู้สึกเสียวแปร บริเวณหัวเข่านะคะแค่จะออกแรงที่จะลุกจะนั่งหรือจะเดินขึ้นเดินลงบันไดโหมันแบบต้องระมัดระวังเริ่มรู้สึกว่าแบบอุ๊ยมันลำบากมันจะต้องแบบค่อยๆไม่มั่นใจอะไรเงี้ยนะคะวันนี้น้องเมย์แนะนำ Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าค่ะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนี้นะคะเขาออกแบบมาแบบว่าพอเวลาที่เราเดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยนะมันจะช่วยซัพพอร์ตหัวเข่าของเรานะคะเป็นการลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณค่ะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะคะตัวผ้าเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีด้วยแหละไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องเริ่มดูแลหัวเข่าแบบนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะรวมเป็น4ชิ้นกันไปเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอค่ะรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานวันนี้จากแม่สิริพรอําไพพงศ์นะคะคิดฮอดกอดบ่ได้
3: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ
4: ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนด้วย
3: ลืม95นะพี่น้องเด้อจำไว้ให้ดี95อยู่กับพี่น้องคนไทยมาเด้อโดนตกโดนนึงนะคะทำบาปลงค่ะ

ได้จำได้อันนี้แฟนเพลงแฟนเพลงตั้งแต่ลงนานมาแล้วเหมือนนานมากเลยนะ

0: vale Juan, pero ni dice si se llama Trinidad.
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็โอ้รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: โดยเบที่ชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกนะมือขวาไปที่ไหล่ซ้ายมือซ้ายไปที่ไหล่ขวานะคะแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆให้ตัวเองรู้สึกถึงการสัมผัสนะคะการปลอบประโลมการปลอบโยนตัวเองวันนี้นะคะน้องเมย์มี100คะแนนเต็มให้กับทุกคนดูซิว่ามีใครทำได้กี่ข้อนะคะเดี๋ยวจะพยายามอ่านไวๆแล้วก็บวกคะแนนให้ตัวเองไปเรื่อยๆสมมติบอกว่าข้อแรกทำได้ก็ให้คะแนนตัวเองไปเลย1คะแนนข้อ2ทำได้ก็บวกไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะคะอ่ะเป็นการ100กฎพัฒนาตัวเองนะคะค่อยๆทำทีละนิดและชีวิตจะดีขึ้นข้อแรกค่ะงดนินทาคนอื่นข้อที่2ค่ะดื่มน้ำวันละ2ลิตรหนูทำไม่ได้ออกกำลังกาย3วันต่อสัปดาห์ก็ยังไม่รอด อ่านหนังสือวันละ10หน้าโอเคอันนี้ได้ฝึกสมาธิ5นาทีต่อวันอันนี้ทำทุกวันอยู่อ่ะ2คะแนน3คะแนนละ3คะแนนละเขียนบันทึกสิ่งดีๆที่เจอในแต่ละวันอันนี้ทำอยู่งดเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนไม่ได้เข้านอนให้ได้7ถึง8ชั่วโมงไม่เคยรอดเลยฝึกทำอาหารเมนูใหม่ๆนะคะทำกับข้าวไม่เป็น10ข้อละข้อที่10ทำความสะอาดห้องของตัวเองโอเคโห6คะแนนเต็ม10ตอนนี้นะคะอ่ะต่อมาข้อ11นะคะปิดแจ้งเตือนโซเชียล1วันเต็มๆแบบว่าไม่อ่านไม่อะไรทั้งนั้นเลยอันนี้ทำได้อาบน้ำเย็นทุกเช้าลองออกกำลังกายแบบใหม่ดูอ่ะเผื่อใครแบบมีพิลาทิสมีแบบว่าไปออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกสวนลุมอะไรอย่างงี้นะดื่มสมูทตี้สุขภาพ3วันเคยแล้วนะคะฟังพอดแคสต์พัฒนาใจโทรหาผู้ใหญ่หรือครอบครัวเขียนลิสต์เป้าหมายชีวิตฝึกขอบคุณสิ่งรอบตัวแล้วก็ข้อ19เรียน

คอร์สออนไลน์ฟรี1คอร์สนะคะออมเงินให้ได้ต่อเนื่อง7วันอันนี้ยังคะแนนออกแนวเต็มอยู่ต่อมา21นะคะดูสารคดีหนังสาระวางแผนการเงินประจำเดือนเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆเขียนบันทึกก่อนนอนอันนี้ไม่ไหวนอนก่อนงดบ่นอุ้ยอันนี้ยากเลยงดบ่นลองทำสิ่งที่กลัวมานานอะไรอ่ะหนูยังไม่รู้เลยหนูกลัวอะไรลองทำสิ่งที่กลัวมานานนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นโอ้หนูปลูกแล้วแหละแต่หนูไม่ขึ้นทำอาหารสุขภาพให้คนอื่นนัดเพื่อนเก่ามาเจอกันบ้างเขียนแคปชั่นแรงบันดาลใจฝึกทักษะใหม่หนึ่งอย่างลดของหวานน้ำอัดลมใช้เวลากับคนสำคัญมากขึ้นลองใช้ชีวิต1วันแบบไม่แตะมือถือทำวิชั่นบอร์ดวิชั่นบอร์ดคือเหมือนแบบว่าตั้งเป้าหมายทำกระดานว่าแบบเราจะมีแบบอะไรบ้างเนี้ยวิชั่นบอร์ดเป็นพวกทัศนคติวิสัยทัศน์ของตัวเองนะคะ36ตั้งเป้าชีวิตใหม่37อ่านบทความพัฒนาจิตใจ38ลองเรียนเต้นดนตรีภาษาฝึกพูดหน้ากล้องเก็บเงินเข้ากระปุกทุกวันทำกิจกรรมจิตอาสางดซื้อของฟุ่มเฟือยลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองเขียนสิ่งที่ตัวเองภูมิใจในตัวเองไปคาเฟ่ใหม่ๆดูบ้างจัดระเบียบโต๊ะทำงานทำอาหารเช้าเองลองทำคอนเทนต์ลงโซเชียลวางแผนการเที่ยวออกกำลังกายตอนเช้าอันนี้50ข้อแล้วได้กี่คะแนนกันแล้วคะ50ข้อแล้วนะครึ่งทางแล้วนะอ่ะเดี๋ยวไปต่อแบบไวๆเลยนะคราวนี้51ดูซีรีส์หนังภาษาอังกฤษ52ฝึกใช้เวลาว่างที่มีคุณค่า53ทบทวนเป้าหมายของชีวิต54ลองแต่งตัวหาสไตล์ใหม่ๆ55เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน56งดดราม่างดเปรียบเทียบ57เขียนข้อความสั้นๆปลุก energy 58ฟังเพลงปลุกพลัง50อะไรอะคาราบาวเหรอ59ทำเล็บนวดเพื่อสุขภาพ60จัดตารางชีวิตประจำสัปดาห์61วางแผนการใช้เงิน62ฝึกยิ้มพูดจาดีขึ้น63ใช้ของที่มีให้คุ้ม64เก็บขยะ1ถุงอ๋อแบบเก็บขยะข้างนอก65ทำลิสต์บัคเก็ตลิสต์นะคะ66สวดมนต์ให้จิตใจสงบ67ลดการเล่นมือถือก่อนนอนมันก็จะซ้ำๆกันนิดนึงนะเขียนไดอารี่รายวันฟังเสียงธรรมชาติ70เรียนรู้ซอฟต์สกิลใหม่ๆเหลืออีกนิดนึงเอาไว้ต่อทีหลังแล้วกันหมดเวลาแล้วอ่ะนะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ผลงานเพลงจากวสันต์17นะคะเป็นไงบ้าง70ข้อได้ไปกี่คะแนนต้องลองบวกดูหนูว่าหนูก็ไม่ได้เยอะหรอกจริงๆแต่ก็จะพยายามทำแล้วกันเนาะนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะคำที่เกินจะกล่าวแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะ022481366รอสายอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะเฮ้ยเขินถ้าใครดูหน้า Facebook Live ก็เห็นนึงแหละอ่ะตอนนี้นึงใส่หน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: เด็กชายแซงครับ
4: แซงเหรอครับจังหวัดตากนะครับ
3: ครับผม
4: ครับผมเป็นไงบ้างครับสบายดีนะครับ
3: สบายดีครับ
4: โอ้ยเป็นยังไงบ้างวันนี้ตอนนี้วันนี้ทำอะไรมาบ้างคะ
3: ทำร้อยมาลายครับรอไปจับอึ่งฝนยังไม่ตกเลย
4: ร้อยมาลาย
3: ครับ
4: จริงเหรอ
3: ครับ
4: ปกติร้อยแบบไหนอะคะทำแบบวิจิตรเลยไหม

0: หรือว่าแค่แบบเอาไว้ไหว้พระหรือว่าเป็นพวงแบบว่าไปงานอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: เป็นอาชีพครับ
0: สามารถแบบร้อยมาลัยที่แบบว่าเป็นแบบประดับประดาสถานที่อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะ
1: ไม่ค่อยถ้าไม่ค่อยรับคำงานนี้
0: มันใช้เวลาเนาะ
1: มันใช้เวลามันใช้เงินเยอะครับ
0: บางทีเราต้องซื้อวัตถุดิบมาก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เขาไม่ค่อยจ่ายตังก่อนเหรอหรือยังไง
1: ไม่ครับ
0: เออแต่ว่าหนูมีเพื่อนที่ทำอะไรแบบนี้เหมือนกันนะโหแต่เขาทำทีอะเขาได้แบบเป็นแสนเลยนะ
1: ครับ
0: แต่จัดแบบ
1: ต้องลงทุนครึ่งหนึ่งอะ
0: ประมาณ
1: แล้วก็ได้ครึ่งหนึ่งอะ
0: เห็นเขาทำแล้วแบบโอ้เอาเวลาไหนนอนอะเพราะว่าเหมือนต้องแข่งกับเวลาด้วยเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันก็มีการแบบเหี่ยวเฉาอะไรเงี้ยได้อะเน
1: า
0: ะ
1: ก็บางทีก็จะนอนประมาณ 3-4 ครับ
0: หนูเห็นเขาทำแบบว่าเวลาแบบจัดสถานที่เตรียมแบบงานแต่งหรือว่าพวกงานรับปริญญาอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องประดับ
1: ครับอันนั้นไม่ต้องไม่ได้ทำครับไม่รับครับ
0: อาจจะยากด้วยแหละ
1: มันจะช้าครับ
0: เป็นหนูทำไม่ได้ยาก
1: ส่วนมากจะทำพวกมาลัยไหว้พระธรรมดาแล้วก็มาลัยแต่งงานมาลัยบวชนาคอะไรเนี่ยครับ
0: อ๋ออู้ก็เก่งอ่ะเนี่ย
1: เป็นแบบมาลัยมะลิมาลัยลูกโซ่มาลัยอะไรเนี่ยครับ
0: อุ้ยก็ถือว่าโอเคแล้วเท่าที่ฟังก็แปลว่าจริงๆก็คือทำสเกลใหญ่ก็คือทำได้แหละแต่แค่เลือกว่าไม่ไหวอันนั้นมันก็ใช้เวลาแล้วก็ได้เงินช้า
1: พวงมาลัยแต่งงานมาลัยบวชนาคก็พวงไม่เท่าไหร่หรอกประมาณ200 กว่าบาท300ประมาณเนี่ย
0: หรอ
1: ครับคู่ละประมาณ500บางทีก็600เนี่ยครับ
0: หูถูกมากเลยอ่ะมาเปิดร้านแถวบ้านเร็วแถวบ้าน 2,000-3,000 ตลอดเลยนะ
1: ครับไม่ถึงที่นี่เขาไม่ซื้อกันหรอกถ้าแพงขนาดนั้นเขาก็ไม่เอาแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: แค่200 อะไรอย่างวันแม่
1: พวงละ250นี่คู่บ่าวสาวนี่ก็500นี่เขาก็ว่าแพงแล้ว
0: จริงปะเนี่ย
1: ครับ
0: โหแสดงว่าเขาไม่รู้ว่าสิว่าที่มาที่ไปเวลากว่ามันจะทำได้มันใช้เวลานะแลกกับการเอานิ้วไปจิ้มเข็มได้ต้องหลายรอบ
1: ประมาณ 2-3 ชั่วโมงพวงนึงอ่ะ
0: ก็บอกเขาว่าอ๋อที่สีแดงนี่ไม่ใช่ดอกกุหลาบอะไรนะเลือด ถ้าหนูทำอ่ะถ้าหนูทำมาได้
1: เน
0: ี่ย
1: มันก็ไม่แทงถ้าใหม่ๆก็มันจะจิ้มนิ้วมั่งแต่ถ้านานๆไปมันก็ไม่จิ้มแล้ว
0: โอ้หนูนี่ไม่ได้เลยความซุ่มซ่ามของหนูนี่คงทนมาก
1: ไม่ถ้าทำพวกนี้ต้องใจเย็นๆถ้าใจร้อนไม่ได
0: ้นั่นน่ะสิ
1: เมื่อก่อนผมก็ใจร้อนนะทิ่มนิ้วทิ่มนิ้วอยู่นั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ใจเย็นทำได
0: ้โอ้สงสัยเลยว่าพวงมาลัยแถวๆนี้มันราคาเท่าไหร
1: ่บางทีเขาบวชนาคผมก็ไปบริจาคให้เขาฟรีทำให้เขาฟรีถ้าคนรู้จักนะก็ทำให้เขาฟรี
0: ขายอยู่แถวไหนอะคะเนี่ย
1: ขายอยู่จังหวัดตากนี่แหละครับบ้านตากอ่ะ
0: เราต้องโปรโมทร้านเราด้วยสิ
1: ไม่ค่อยเลยโปรโมทครับ
0: สักหน่อยสักหน่อยอ่ะไหนๆก็โทรติดแล้วก็
1: แต่คนอื่นเขาก็ทีนี้นะเขาขายบางทีเขาก็ขายถูกกว่าไงบางทีเขาขายพวงแค่150อย่างเงี้ย
0: เนี่ยหนูเจอ400ดูไม่ได้แบบไม่ใช่ฟิลวิจิตแบบว่าบ่าวสาวอะไรอย่างงี้เลยนะ
1: อันนั้นเขาเอาความเร็วอ่ะธรรมดาเอาความเร็วว่า
0: เนี่ย400ยังแบบธรรมดาไม่มีอะไรเลย
1: ใช่เขาเอามาลี่ที่เป็นเส้นที่เขาร้อยมาแล้วอ่ะเขามาแค่เอามาใส่กุหลาบอะไรแค่นั้นแหละ
0: เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ต้องร้อยเอง
0: ค่ะ
1: ต้องทำเองถ้าจะเอาเป็นลูกโซ่ก็คือลูกโซ่
0: แล้วสรุปจะไม่บอกจริงๆเหรอว่าร้านชื่ออะไรขายอยู่ตรงไหน
1: กลัวลูกค้าเยอะเหรออ
0: ะไรนะคะ
1: ตลาดร้อยโพล้วนอำเภอบ้านตาก
0: ใครอยู่แถวนั้นเผื่ออยากไปสนับสนุนเอ้ยหนูว่ามันถูกมากเลยจริงๆเพราะว่าถ้าในกรุงเทพนี่พวงมาลัยถ้าแบบพวงมาลัยวิจิตรอะแพงจริง
1: ครับ
0: เพราะพวกหนูซื้อกันบ่อยอยู่นะคะแล้วแฟนรายการเราอะมีนะที่แบบว่าทำเป็นอะไรนะพวงมาลัยที่เป็นดอกกล้วยไม้อะหนูเห็นบ่อยมาก
1: ใช่ที่นี่ก็ทำครับ
0: อันนั้นอะหนูมองว่าโอ้โหราคาน่าจะแพงแน่ๆเลยเพราะว่าแบบพวงใหญ่มากอะ
1: มาลัยกล้วยไม้ที่เป็นกลมๆใช่ไหม
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่มันฟูมากเลยแบบหนูรู้สึกว่
1: า
0: แฟนเขาน่าจะทำเองคือเก่งอะ
1: ถ้ากลมๆก็ประมาณ30 บาทแค่นั้นแหละ
0: รอ
1: ครับ
0: โห อุ้ย

0: มีแค่20 บาทบางทีก็30 บาทต้องดูราคากล้วยไม้ด้วย
1: แต่คล้องได้ทั้งคอเลยนะแบบคล้องคอได้แบบฟูเต็มอย่างกับดอกดาวเรืองเลยนะ
0: อ๋ออันนั้นก็ประมาณ50 บาทแค่นั้นละมั้ง
1: ฮะ
0: 50 บาทที่ว่าแบบคล้องคอนะ
1: โอ้แค่ปลูกกล้วยไม้ก็แย่แล้ว
0: ที่คล้องคออ่ะประมาณ50 บาทมันต้องรอกล้วยไม้ประมาณกรัมละ50 บาทเขาส่งมา50 บาท
1: โอ้ยแต่หนูว่าแฟนรายการเราลงทุนมากเวลาเอาอะไรมาให้นะหนูเกรงใจรู้สึกแบบเสียดายตังค์แทนอ่ะแต่ว่าหนูว่าเขาน่าจะทำเอง
0: ครับกล้วยไม
1: ้
0: ตรงนี้จะแพง
1: โอเคได้เลยอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
0: เพลงอารมณ์หญิงของกระแตอาสยามครับ
1: นึกว่าชวนคุยจะลืมไปแล้วโอเคได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ทุกเสียงทุกสายแล้วก็หลังไมค์ด้วยครูมีด้วยครับ
1: ได้เลยได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
0: ครับผมยาวเลยครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
0: ร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไม่ได้
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะครับขอบคุณที่โทรมานะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้ยแต่ว่าจริงๆแหละหนูรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เป็นงานปราณีตอะไรก็ตามที่เป็นงานที่แบบเป็นหัตถกรรมอ่ะเออจริงๆมันมีราคานะเพราะมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องใช้สมาธิมันต้องใช้ฝีมือไม่ใช่ใครจะทำก็ได้นะมันต้องมีการฝึกปรือมาก่อนแล้วก็มีการเรียนที่แบบใช้ระยะเวลาเอออาจจะต้องให้ค่าของศิลปะเยอะกว่านี้นิดนึงนะอ่ะ4ผลงานจัดไปนะจ๊ะวันนี้มาแบบว่าฟิลผู้หญิงน้อยใจอารมณ์หญิงนะคะจากพี่กระแตแล้วก็ตามมาด้วยรอง้อจากน้องจ้าชาลินีนะคะตามมาด้วยก็มาน้อยใจของพี่ลูกตาลอีกหนึ่งผลงานเพลงให้ช่วยกันเลือกแล้วกันนะ

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จากกันวันยังข้ามนะคะจากช่างศิษย์แสงเพ็งสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยครูติงลี่แล้วก็แต่งเองด้วยนะคะช่างศิษย์แสงเพ็งแต่งเองด้วยเรียบเรียงโดยต้องอ่านยังไงโคกอีโดยใช่ไหมน่าจะประมาณนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: เพลงฮิตมหานครชาร์ตวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2ผลงานเพลงค่ะซังโนมิตะจากไรอันกาดบัณฑิตฟิชเชอริงกับแวนโก้นะตามมาด้วยผลงานเพลงโนราพัดถิ่นจากแนทราเชนฟิชเชอริงกับกล้วยสแตมค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยเบที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วม

คอมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ยเมที่ชา
1: คุณผู้ฟังของน้องเมย์มีใครอยู่เพชรบูรณ์บ้างคะเมื่อกี้แอบเห็นว่าเพชรบูรณ์มีน้ำป่าด้วยใช่ไหมนะคะยังไงก็รายงานสถานการณ์กันมาด้วยนะว่าปลอดภัยกันดีหรือเปล่ามีความช่วยเหลืออะไรที่ต้องการเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้นะวันนี้นะคะสมาคมยางพาราไทยค่ะอัปเดตราคายางกันนะยางแผ่นดิบค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละหัดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทค่ะคลองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท90สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท40สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทและน้ำยาง84บาทค่ะทิ้งท้ายช่วงเพื่อนเพลงหวานเอาไว้ด้วยกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักเดียวใจเดียวจากพี่เสือธนพลในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซาไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วใครที่ติดตามผ่านช่องทาง Mcot TV นะคะก็คือกดไปเลย30 HD นะคะอันนี้ก็จะเจอน้องเมในรายการเรื่องพบค่ำนะคะตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 6:00 น.ในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือพุธพฤหัสสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้เป็นพุธพฤหัสนะคะมีคนพิมพ์มาถามว่าวันจันทร์หายไปไหนสลับกันสลับเวรกันเฉยๆนะจ๊ะก็สัปดาห์นี้เท่านั้นนะคะที่เป็นพุธพฤหัสถ้าเป็นสัปดาห์อื่นก็จะเป็นวันจันทร์กับวันพุธนะคะก็จะเป็นการรายงานข่าวแบบสนุกๆนะคะน้องเมย์ก็พอดีว่ามีพี่กัมพูรัชนีเนี่ยเขาเกษียณนะไปทำกิจการแบบอะไรอย่างเงี้ยนะบริหารธุรกิจส่วนตัวนะคะก็เลยมีการออกไปอะไรเงี้ยนะก็น้องเมย์ก็ถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มาทดแทนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับเรื่องพบค่ำนะคะทางช่อง Mcot นั่นเองค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ลิเวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเท่าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารเข้าสู่วันพุธแล้วนะครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว SMS นะครับ468-9400นะครับสวัสดีไอ้กว้างขอเพลงพี่เบิร์ดใช่ไหมฮะเล่าสู่กันฟังนะครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่จิรวรรณสวัสดีครับพี่ชัยยาน้องลิซ่านะครับแม่มีการถ่ายเพลงด้วยบอกว่าเพลงที่2ต้องเป็นเพลงเรียกพี่ได้ไหมแน่ๆเลยนะครับไม่ใช่ ใช่ไหมแม่กะจะเดาแบบเดาเพลย์ลิสต์ผมถูกนะฮะแต่ว่าขอโทษด้วยนะฮะเสียใจด้วยสวัสดีพี่สมบูรณ์นะครับจากปากพยอมสวัสดีพี่ศักชัยครับพี่นงนุชนะฮะพี่นิติรันสวัสดีครับนี่ FC กงราพัดลุงครับกำนันนกวัดดีกับป้อมนี่มาแล้วพี่นักรบเพื่อประชาชนครับพี่สุดารัตน์ขอเพลงนารีรำพึงพี่น้อยนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่คนสวยทักทายนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านด้วยที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาละครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ไม่ใช่พักเบรกสิหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันเลยในช่วงของสายชิวฮิวใจอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางแน่น้อยรอรับสายอยู่เบอร์เดิม02-248-1366นะครับช่วงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสปอนเซอร์ของเราอย่างเป็นทางการนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นก้ายไปฟังเพลงกันเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นก้าย
3: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

ู่ดีๆนักร้องก็หายตัวไปจากเวทีซะอย่างนั้นขออนุญาตรับมาลายแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแม่จ๋าช่วงนี้น้ำมันแพงต้องขอเอาตังค์ไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีค่ารถกลับบ้านขอบคุณครับนี่ไงขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับอ๋อได้เลย

0: ขอบคุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บหนึ่ง
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายโอ้ยพูดแล้วหิวตอนนี้ครับเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ขออนุญาต
4: ป้าแป๋วป้าแป๋วป้าแป๋ว
5: ป้าแป๋วป้าแป๋วค่ะ
4: ป้าแป๋วสบายดีนะครับ
5: สบายดี
4: อ
5: ยากคุยกับหลานเพชร
4: ขอบพระคุณมากมากเลยครับป้าแป๋วแล้วป้าแป๋วอยู่แถวไหน
5: อยู่ลาดกระบังนี่ค่ะ
4: อยู่ลาดกระบังทำอะไรอยู่ครับทำไมนอนดึกจังเลย
5: ป้าแป๋วก็ฟัง95ตลอดเลยฟังมานานแล้วอยากพูดกับน้องเพชรหลานเพชร
4: ครับ
5: หลานเพชรน้องเพชรอ่ะหลานเพชรเนี่ยเกิดปีเดียวกับหลานป้าแป๋วป
4: ้
5: าแป๋วก็อดีตพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูล
4: ครับผม
5: อยากพูดอยากคุยกับหลานเพชร
4: ได้เลยครับผม
5: นั่งสมาธินั่งสวดมนต
4: ์
5: สมาธิอุทิศส่วนกุศลให้แม่พึ่ง
4: ครับผม
5: ดารานักร้องลิเกอะไรทั้งหมด
4: ขอบพระคุณมากมาก
5: ทุกวัน
4: ขอบพระคุณมากมากเลยป้าแป๋ว
5: อายุมากแล้วแป๋วไปอายุมากแล้ว
4: ครับผมป้าแป๋วเดือนหน้าเนี่ยพอดีแต่ผมจะมีงาน
5: ลำ
4: น
5: ี้ก็นั่นแหละก็นี่แหละก็นี่แหละ
4: ครับป้าแป๋วจะมาไหมป้าแป๋วจะมาไหม
5: ไปได้ไงอายุมากแล้วตาก็ไม่เห็น
4: อ๋อเข้าใจ
5: เคยไปวัดทับกระดานน่ะไปประจำ
4: ครับผม
5: ไปทำบุญไปอะไรอะไรเนี่ย
4: ไม่เป็นไรป้าแป๋วถ้า
5: ก็อยู่แล้วปิดเรื่องเนี่ยนะก็เนี่ยก็อยากจะคุยกับหลาน
4: ครับผมถ้าป้าแป๋วว่างป้าแป๋วมาหาได้นะถ้าป้าแป๋วสะดวกนะก็ให้แบบให้ลูกหลานพามาก็ได
5: ้อยากเห็นหลานเพชร

0: ลี้ยงหลานหลาน
1: ป้
0: าแป๊วเขาก็เป็นทหารเรือมีลูก2คนแล้ว
1: โอ้
0: เกิดปี30เหมือนหลานเป็ด
1: โอ้เกิดเท่ากันเลยนะฮะแต่ว่ามีลูกนำหน้าผมไปแล้ว
0: เขาแต่งงานเขาเป็นทหารเรือ
1: เข้าใจเข้าใจนะครับ
0: ตอนนี้ก็อยู่ชายแดนที่ตากในจังหวัดตาก
1: อ๋ออยู่ที่จังหวัดตากเนาะ
0: อยู่จังหวัดตราดเนี่ยชายแดน
1: อ๋อตราดเลยนะครับแล้ววันนี้ป้าแป๋วจะฟังเพลงอะไร
0: ป้าแป๋วฟังเพลงก็เต้ยก่อสร้าง
1: เต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยโรมิสนะครับ
0: พี่จ่อยโรมิสแน่
1: เ
0: ต
1: ้
0: ยก่อสร้างแล้วก็
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
0: มอบพิเศษทั้งหมดเลยทั้งดีเจทั้งชายหญิงหน้าไม้
1: ครับผม
0: นั้นและทำงานกลางคืนพยาบาลแพทย์แล้วก็ตำรวจทหารแล้วก็เอฟซีก้าวทุกคนเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับ
0: ฟังตลอดเลยฟังคืนนี้มาตลอดแต
1: ่
0: ไม่เคยมีไม่เคยขอสายนะเนี่ยเพิ่งจะขอวันนี้
1: ขอบพระคุณมากๆนะครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: ค่ะ
1: ครับป้าแป๋วรักษาสุขภาพนะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะน้องเพชรก็ให้เจริญก้าวหน้านะ
1: ครับ
0: เพชรให้เจริญให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
1: ขอบพระคุณครับ
0: ความสุขเจริญหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
1: ขอบคุณมากๆครับป้าแป๋วป้าแป๋วเช่นเดียวกัน
0: เดินทางไปเมืองนอกเดินทางไปเมืองนอกก็ให้ปลอดภัยรอดปลอดภัย
1: ขอบคุณมากมากนะครับป้าแป๋วเช่นเดียวกัน
0: ฟังตลาดฟังตลอดเลยน้องพิจารณ์เอ้ย
1: ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่โทรโทรศัพท์เข้ามานะป้าแป๋วนะเอาไว้ครั้งหน้าคุยกันนะครับป้าแป๋วขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เต้ยก่อสร้าง
1: ได้ครับป้าแป๋วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับป้าแป๋วจากลาดกระบังนั่นเองนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาหานะฮะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับบทเพลงเต้ยก่อสร้างนะครับจากพี่จ่อยโรมิตในช่วงของสายชิวหิวใจครับไปฟังเพลงกันเลย

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990

0: ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้เอ้ย4เพลงสินะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นยังคือบ่ลืมจากน้องแบมไพลินเพลงเว้านะครับจากน้องมินตรากอดคนนอกใจจากพี่มนแคนแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นะครับมอไซค์รับจ้างจากวงโลโซครับทักทายไปถึงทาง Facebook ครับพี่สว่างน้องแบมพี่น้อยพี่ผู้ใหญ่วันพี่ดวงจันทร์นิกาชิมานะครับโอไฮโอพี่ลีลีนะครับนะสวัสดีครับผมหรือว่าป้าแป๋วใช่ไหมฮะป้าแป๋วเนาะบอกว่ากลับออกไปนั่งฟังเพลงก่อนจ้าน้องเพชรอยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะนี่ขอเพียงว่าวันของน้องเมย์ด้วยจ้าพี่กฤษมนนะครับสวัสดีพี่มิตรชัยหรือว่าไอ้กว้างไอ้กว้างในโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับคุณชายบอยคนเดิมทักทายนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกใครอีกนะฮะขอดูซิขอดูซิพี่นิติรันพี่ฮักตลอดคือฮอดเสมอพี่วันวิสาพี่ทึ่งบ้านไร่พี่สาวขามนะครับพี่ดวงใจบอกว่ากำลังเก็บถั่วอยู่นะฮะโอ้ยนะแล้วก็พี่ทิตินาฏสวัสดีวันพุธครับผมตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงผมก็มีพัดลมมาฝากเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับเป็นพัดลมไอเย็นนะฮะคูลพลัสนี่เอาอยู่แน่นอนครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเดินทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นใครร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเพียงแค่ 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยตอนนี้ไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงในชั่วโมงที่2นะฮะยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงรายงานตัวครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมานะครับทาง Facebook LTM FM 95นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ทาง SMS นะครับ4689400ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่เรดมี่ใช่ไหมฮะสวัสดีครับสุราษฎร์ครับพี่สาวขามพี่จุ๊บแจงพี่หนุ่มดอยหวดนะฮะช่างแจ็คเทวามาแล้วสวัสดีครับพี่วันวิสาพี่ดวงใจนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่สวัสดีฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
1: สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วพี่เด้ง
2: ค่ะ
1: พี่เด้งสบายดีนะครับ
2: ก็ตอนนี้แม่พี่ก็ป่วยอ่ะวันเกิดแกก็เพิ่งผ่านไป18พฤษภาคมนี่เองป่วยติดเตียงเลยค่ะ
1: อ๋อครับครับคุณแม่พี่เหน่งอายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 77ค่ะ
1: 77แล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พี่เหน่งก็ยังดูแลเน
2: า
1: ะ
2: คือว่าตอนนี้เรามาอยู่ทางกรุงเทพทางน้าสาวนี่ให้ทางที่อยู่บ้านพักคอยดูแลแม่จ้ะ
1: อ๋อแล้วคุณแม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดไหน
2: ก็อยู่กรุงเทพเขาบอกเข้าไปทางสุภาพรอะไรเนี่ยแต่เราจำชื่อซอยซอยเล็กที่ไม่ได้
1: อ
2: ๋
1: อก็คืออยู่คนละที่เนาะอ
2: ยู่คนละที่ค่ะแต่วันนั้นก็ไปเยี่ยมแกก็ร้องไห้อะไรแกก็อยากกลับบ้านแล้วก็บอกกลับไม่ได้แม่ต้องนอนอยู่ตรงนี้
1: อืมนั่นแหละเข้าใจเลยเนาะอารมณ์ทุกคนเนาะทุกคนต้องการกลับบ้าน
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละนะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เหน่งนะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้
2: เพลงของก๊อตจักรพันธ์ไอ้หนุ่มตู้เพลงค่ะ
1: เป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตแหละฮะ
2: ชอบก๊อตมากเลยเสียงแกมีน้ำเสียงเสน่ห์แล้วแม่นี่ก็สมัยที่แกออกชุด2ชุดแรกนี่แม่ก็หลงก๊อตหน้าดูเลยค่ะก๊อตจักรพันธ์เนี่ย
1: โอ้ยแน่นอนครับพี่ก๊อตเค้าเรียกว่าอะไรนะฉายาเจ้าชายลูกทุ่งใช่ไหม
2: ใช่ค่ะคือหล่อด้วยเสียงดีด้วยร้องเพลงแบบมีเสน่ห์อ่ะ
1: ครับอันนี้แน่นอนเลยนะฮะตอนนี้ครับผมจัดเพลงนี้ให้รายการครับไอ้หนุ่มตู้เพลงเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตนะครับแล้วก็
2: ขอมอบให้เพิ่มได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ก็อันนี้เพราะตอนนี้เก็บขยะเขาฟังกันอยู่อะค่ะ
1: ครับครับ
2: พนักงานเขตบึงกุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิ่น95อันนี้เพิ่มมาครัวโกก้าตามสั่งมิ่น95คือว่าแกทำอร่อยราคาไม่แพงผัดเผ็ดหมูป่านี่15บาทแล้วมีอาหารใต้ด้วยค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็ทำคนที่ทำมาก็เป็นเชฟมาก่อนนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ขายถูกอะค่ะแล้วก็มอบให้ดีเจน้องเพชรพุ่มพวงแล้วก็น้องหลังใหม่น้องกวางทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: ได้ครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่เหน่งจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: จัดมาเลยครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตร

0: ดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
1: โอ้โหพี่เหน่งจำได้สุดยอดมากๆเลยครับ
0: จะเป็นแฟนคลับอะค่ะ
1: สุดยอดไปเลยฮะพี่เหน่งครับอ่ะขอบคุณมากๆนะครับพี่เหน่งเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
0: ค่ะขอให้น้องเพชรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปตลอดหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลานะคะ
1: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เหน่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากๆนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยครับงั้นวันนี้ก็เป็นพาเลทเกี่ยวกับไอ้หนุ่มนะมีไอ้หนุ่มตู้เพลงไอ้หนุ่มผมยาวอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับจัดให้เลยครับ

0: อร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมจบไปในพาเรทเพลงฮิตทั้ง4เพลงนะครับมีไอ้หนุ่มผมยาวจากพี่แช่มแช่มรำไอ้หนุ่มตู้เพลงจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ไอ้หนุ่มเลี้ยงควายคุณอายิ่งยงยอดบัวงามแล้วก็ไอ้หนุ่มชุมชนนะครับบทเพลงของคุณพี่สอนสินชัยนั่นเองนะฮะทั้ง4เพลงจบไปทักทายครับพี่ประสิทธิ์พี่สุคนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะมาแล้วแล้วก็พี่อุไรพี่นกสิทธิชาตินะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุพจน์นะฮะสวัสดีครับพี่ณัฐพงษ์น้องณัฐพงษ์ใช่ไหมฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรครับเดือนหน้าครบรอบไม่เป็นผู้บ่งที่ว่าทักดานมีกี่วันครับมีตั้งแต่วันที่11ถึง19ครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็ใครที่ไปอย่าลืมนะพกร่มไปด้วยนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการนะครับนะจริงเดือนหน้ายิ่งฝนน่าจะตกหนักเลยนะครับแล้วก็จ่าเพียรน้ำแข็งสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์เข้ามาแชร์ให้นะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าจอกีวิตของเราจอกีวิตก็ต้องขอขอบคุณนะครับแชมพูทรีทเมนต์แชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับวันนี้เพลงอะไรเนาะขอดูสิวันนี้เพลงจากกวางดวงฤทัยนะครับฟีเจอริ่งเท่จำปาสักสังกัดอิสระครับเพลงนี้ชื่อว่าพบกันผูกพันจากลาคำร้องทำนองโดยหวาย Never Die เรียบเรียงโดย Tomo Studio นะครับไปฟังเพลงนี้กันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ริดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับจัดไปอีกทั้ง2เพลงนะฮะดอกกระเจียวบานคุณก้องห้วยไร่แก้บนการตองทุ่งเงินนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ด้วยนะครับพี่สุคนนะฮะพี่สาวขามยังอยู่ยันวางพี่น้อยก็ยังอยู่พี่ธารัตน์แตงโมพี่สตรีใช่ไหมครับนี่แล้วก็พี่ดวงใจนะครับบอกว่าทำผักสวนครัวไว้กินไม่ต้องซื้อจ้ามีผักไทยทุกชนิดเลยนะคะนี่สุดยอดไปเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้อย่ารอช้าครับพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานหวานกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานจบไปนะฮะบทเพลงปราสาททรายนะครับจากคุณอาสุรศรีนะครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่AEC ช้างเผือกแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์ก็มาครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ณตอนนี้ครับป่ะจัดไปครับตามคำขอครับเล่าสู่กันฟังครับพี่เบิร์ดธงชัยครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา4:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า

มีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับในชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับจบไป2เพลงฮักพอกรรมการนะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนั่นเอง

0: ะจบแบบงงๆนะครับน้องกว่างธีรพันธ์นะฮะทั้งสองเพลงครับกราบสวัสดีตอนนี้อยู่ในชั่วโมงสุดท้ายนะครับตี40นาทีแล้วเข้าสู่ช่วงตอนเช้านะฮะก็ต้องกูดมอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้าทุกท่านด้วยนะครับที่บางท่านก็เพิ่งตื่นกำลังเตรียมตัวไปทำงานหรือว่าหลายๆท่านที่กำลังเก็บของจะกลับบ้านก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะฮะพี่คำเตยพี่บุญญากรพี่ละไอพี่เตะไคนินพี่มงคลพี่สุวรรณีนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่รัตติยานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอย่ารอช้าครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ไปฟังเพลงกันต่อนะฮะอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลง Hit Story นะครับจัดไปนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทไฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะเราไปฟังเพลงสบายๆเหมือนเดิม3เพลงครับจัดไปให้ฮะ

บ่ตาวคิดฮอดเด้จนหัวใจปวดร้าวปวดร้าวไอ้ปวดร้าวปวดร้าวจักว่าจะเอาไปอยู่ไสแต่บังไฟด้วยกันปีก่อนอ้ายยังหำฮ้อนนำเจ้าเด้ออ้ายยังหำ

0: บคุณมากมายค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
4: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ขอขอบคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงมีบังเอิญมันได้อ่ะนี่จากน้องแอนอรดีนะครับบุญบังไฟเดือน6ครับโจอี้ภูประสิทธิ์ยายแลมน้องลำไยขอจะเธอแรกเปิดโทรครับเอื้อหญิงลีคนงามนั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่มังกรพี่ละไอนะฮะแล้วก็สวัสดีครับใครอีกดูซิคุณใจพอเพียงนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะฮะขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบนึงครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: าเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

กลับมานะครับท้ายชั่วโมงแล้วในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงจากวง The Rich Man Toy ที่ดาประจำอำเภอครับ

สวัสดีครับพี่ละไอครับพี่เยเฮอร์ครับพี่ฝนสวัสดีฮะพี่ดวงใจในกาชิมาบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงเลยน้องมังกรสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับทักทายนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เวลาผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่2ถึงที่5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ

จากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วตี52นาทีเวลาเดิมเป๊ะกลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันนะคะกับเช้าวันนี้เช้าวันพุธ20พฤษภาคมค่ะมาด้วยสายฝนนะคะฝนตกหนักมากนะคะที่ไหนฝนตกไหมอย่างไรนะคะก็แจ้งข่าวกันหน่อยนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะอยู่กับเราสองคนคุณจามนกิจสวภาสวัสดีลุงนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณลูกฟังครับฝนตกนะพี่ทางใต้ฝนตกไหมฮะ
0: ตกหนักเลยค่ะตกหนักมากเลยค่ะ
1: นี่กรุงเทพที่อย่างนะแต่ว่ามีข่าวว่าวันนี้จะตกทั่วไทยเลยนะ60
0: ทั่วไทยใช
1: ่60กว่าจังหวัด
0: โอ้โหก็นั่นแหละหน้าฝนก็ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงเปิดเทอมพอดีนะคะก็คนทุลักทุเลนะสำหรับบรรดาคนที่ต้องตื่นเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนไปขายของไปทำงานไปทำอะไรก็ตามนะมันก็ไม่ได้สะดวกมากนะแต่ก็ธรรมชาติเนาะรังสรรค์ให้เรานะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: น่าจะพ่อค้าแม่ค้าน่าจะไม่ชอบที่สุดนะ
0: ไม่ชอบเลยแม่ค้าไทยได้คุยกับหลายคนบอกว่าโอ้ไม่ชอบเลยแบบเปรี้ยงยังไงเขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนนะก็ยังมีคนเดินมาซื้อของได้กลางร่มอ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นเลยแต่ฝนตกโอ้แม่ค้าที่ขายของแบบคือถ้าเป็นร้านค้าที่แบบมีหน้าร้านที่แบบชั่วคราวเป็นเต็นท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยยากมากลุง
1: ครับ
0: ขายยากจริงๆนะเข้าใจหัวอกแม่ค้าสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะ
1: สู้สู้สู้สู
0: ้สู้สู้มันเสียงฝนสู้สู้สู้สู้นะคะ
1: สู้สู้สู้ฝนมาแล้วสู้สู
0: ้สู้สู้สู้จริงๆนะคะมานะคะน้องกวางอยู่หลังไมค์022481366นะคะใครจะโทรเข้ามาพูดคุยสู้ๆด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายวันนี้มีเรื่องอะไรเอ่ยที่เราต้องติดตามเมื่อวานนี้น้องดงก็มีความคืบหน้าใช่ไหมคะเรื่องของคดีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางหรือรถเมย์ขอสมก
1: ครับผมหลากหลายนะเมื่อวานอย่างที่บอกนะครับตอนแรกที่ว่าจะไปได้ไปขึ้นจะไปขึ้นรถไฟใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะโอ้ผิดแผนไปสักนิดนึงเพราะว่าจากการประสานไปการรถไฟแล้วเขาบอกว่ากลัวว่าถ้าขึ้นไปเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีเขาก็เลยตำรวจบอกว่ายังไม่ให้ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการจำลองเหตุการณ์จริงนะครับเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแผนหน้างานกันนะฮะแต่ว่าเมื่อวานก็เลยได้ไปรู้แล้วพี่สีที่เราคุยกันว่ารถไฟมันขับยังไงมันเบรกยัง

0: นะ
1: โอ้
0: เขาบอกรถไฟไทยเนี่ยใช่เป็นคันเร่งเนี่ยใช้มือนะคือเขาบอกพวงมาลัยพวงมาลัยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นคันโยกแบบครึ่งวงกลมคันเร่งเนี่ยนะมันจะเป็นแบบครึ่งวงกลมใช้มือใช้มือหมุนแบบครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยเหมือนรถรางสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะฮะถ้าจะเร่งจะใช้มือหมุนแล้วก็จับไว
1: ้
0: ส่วนเบรกก็เป็นเบรกแบบมือดึงใช้มือดึงนะครับ
1: มือดึงขึ้นมา
0: ใช่เพราะฉะนั้นคนขับต้องอยู่ตลอดมันจะไม่สามารถ
1: โอ้ไม่ได้เหมือนเครื่องบินใช่ไหม
0: มันจะไม่ล็อกความเร็วล็อกออโต้แบบขับแบบออโต้ไม่ได้เ
1: พรา
0: ะว่ามือเขาต้องจับตลอดจะเร่งจะเบาก็ใช้มือบังคับจะเบรกก็มือดึงนะครับระบบมันเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็พอถึงจุดตัดเนี่ยนะครับมันก็จะมีการทั้งวอลวิทยุขึ้นมานะครับไม้กั้นถ้าไม้กั้นลงเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะไฟสัญญาณไฟสีแดงมันถึงจะติดไฟสีเขียวมันถึงจะติด
1: อ๋อ
0: ครับ
1: นี่คือวิธีการขั้นตอน
0: ใช่เพราะวันนั้นจนจุดตัดอโศกเนี่ยพอไม้กั้นไม่ลงเนี่ยไฟเขียวแดงมันจะยังไม่ติด
1: ค่ะ
0: มันเป็นแบบนั้นนะครับ
1: อืม
0: ก็เลยต้องดูธงเอา
1: วิธีการ
0: นะฮะแต่ว่าส่วนเรื่องคดีก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเมื่อวานจะเป็นบรรยากาศของการรับศพกันสินะการร
1: ับ
0: ศพของแบบบรรดาครอบครัวแล้วก็คนที่เตรียมออกมาตำหนิทั้งการรถไฟทั้งขอสมกฮะก็เหมือนกับโอ้เหมือนลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไม่คือมีครอบครัวนึงเขาบอกว่าการรถไฟเนี่ยยังไม่แม้แต่โทรมาขอโทษเลยนะไม่มีเลยขสมกก็ไม่มีนะฮะไม่มีโทรมาขอโทษครอบครัวเขาเลย
1: จุกนะ
0: จริงดิเขาบอกเงินนะจะ5 ล้าน10 ล้านนะเขาไม่อยากได้หรอกเขาอยากได้ชีวิตลูกเขาคืนโอ้โหสะเทือน
1: นะเมื่อวานนี้ก็มีอยู่ร่างหนึ่งน้องโรสอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีสถาบันนิติเวช อนุญาตแล้วให้ครอบครัวของน้องโรสนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีนำร่างกลับบ้านเกิดได้แล้วเพราะว่าดีพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยร่างนี้ครอบครัวก็อย่างที่น้องโรสบอกนั่นแหละจุกอกเลยตอบอะไรไม่ได้มากเนื่องจากไม่ทราบข้อที่จริงทั้งหมดว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะเศร้าเสียใจอยู่ดีๆก็มาทำให้พัดพลาดนะคะ
0: คร
1: ับ แม่บอกว่าชัดเจนแล้วว่าน้อง 100% หมายถึงว่าการพิสูจน์นะคะสถาบันนิติเวชก็เลยครอบครัวบอกไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็จะพากลับบ้านแหละเพราะว่าก็ต้องทำใจอะว่าน้องเขาทำบุญมาแค่นี้อยากให้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ครอบครัวคนที่เป็นแม่สาวทั้งน้ำตานี่คือความสูญเสียเรียกว่าอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวเนาะ
0: ครับ
1: คือครอบครัวหนึ่งเท่านั้นอีก8 ครอบครัวแล้วก็อีกหลายครอบครัวที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นความทรงจำที่ต้องจดจำไปอีกนานแสนนานนะน้องเนาะ
0: ใช่ครับพี่
1: กับเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้
1: ก็ไปดูคนขับรถไฟนิดนึงเห็นบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ขับรถไฟมาผ่านจุดเกิดเหตุเนี้ย58 ครั้ง
0: ครับ
1: คนเนี้ยทำงานมากว่า3 ปีขับผ่านจุดนี้มา58 ครั้งก็นับเป็นเหมือนวันทำงานเวลาทำงานด้วยเนาะ
0: โอ้
1: ค่ะเคยผ่านเนี้ยตรงเนี้ยไอ้เขาเรียกว่าชุมประสบไอ้ตรงแยก

0: างเครื่องช่างเครื่องที่นั่งคู่กันทำงานได้14 วันทำงานบนขบวนนี้เป็นครั้งที่2ค่ะน้องดวง
1: โอ้
0: เป็นครั้งที่2
1: แต่คนขับเนี่ยโชคโชนแล้ว58ครั้งนี่ต้องรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้ในจุดตัดนี้เนี่ยแหมเจอบ่อย
0: ใช่ก็ต้องเจอทุกวันยังไงรถติดอย่างเงี้ยเห็นทุกวันเจอทุกวันสถานการณ์เห็นทุกวันก็ถ้าที่เราเวลาเราออกมาสมมติถ้าเราออกมาจากช่อง9เนี่ยเวลาเราก็จะไปตรงทางนั้นนี่เนาะขบวนแรกเนี่ยมัน 7:20 เนี่ยรถไฟที่ขับตรงนั้นก็จะเหมือนกับก็ค่อยๆมานะก็เปิดบูดมาตลอดนะเปิดบูดมาตลอดแล้วก็ค่อยๆกระดึบมาอันนั้นเป็นรถไฟไม่ใช่ตู้สินค้าเหมือนขบวนนี้นะตอนเช้าเนี่ยจะเป็นขบวนที่มีรับผู้โดยสารที่เราบอกว่าเด็กลาดกระบังอ่ะจะมารอตรงซุ้มมาโศกเยอะมากเลยนะลูก
1: ครับ
0: เพื่อจะไปลงที่มหาวิทยาลัยตรงลาดกระบังนะคะ
1: ก็จะรถไฟถึงตัวมหาวิทยาลัยเลยนะ
0: ต่
1: อรถต่อกันเลยนะฮะลงปุ๊บเลยเดินเข้ามหาลัยเลยนะฮะ
0: รู้สึกค่าโดยสารน่ะไม่ถึง10 บาทอ่ะมันสะดวกแล้วมันราคาถูกนะมันเป็นรถไฟชั้น3ธรรมดา
1: ครับ
0: ก็สะดวกแต่ว่าคนขับขบวนนี้ขบวนตู้สินค้าเนี่ยเขาขับมา3 ปีผ่านซุ้มนี้มา58 ครั้งก็แสดงว่ารู้เห็นทุกวันว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันเป็นยังไงเนาะ
1: ครับ
0: นะคะก็จริงๆคนทำงานรถไฟเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันหลายส่วนนะเวลารถไฟขบวนหนึ่งจะปล่อยออกมาจากสถานีใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่บกทงใช่ไหมเจ้าหน้าที่กองการเดินรถเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรงสถานตรงเนี่ยตรงไม้กั้นก็มีบกทงเหมือนกันธงเขียวธงแดงต้องถืออยู่ในมือเลยนะซ้ายขวาแล้วก็เจ้าหน้าที่อานัตสัญญาณเจ้าหน้าที่อานัตสัญญาณก็มีส่วนเกี่ยวด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเยอะเจ้าหน้าที่ของการรถไฟอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะผ่านมา58 ครั้งแต่ไม่ทันสังเกตไม่ได้เบาเลยคือเขาบอกว่าตอนระยะ500 เมตรเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเห็นเป็นป้ายโฆษณา
0: เขายืนยันว่าเห็นแบบนั้น
1: จนมาถึงระยะ300 เมตรในงานนะครับว่าเขาถึงจะเห็นว่าเป็นรถเมล์
0: ขวางอยู่ค่ะนั่นแหละค่ะก็ตอนนี้ทางตำรวจจราจรเนาะส่วนจราจรบก.น.1เขาก็จัดระเบียบจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟใหม่ก็ทั้งหมดมี14 จุดนะคะในกรุงเทพมีการจับผู้ฝ่าฝืนบังคับใช้กฎหมายข้อหาหยุดคล่อมรางรถไฟในระยะ5 เมตรจากรางทั้งหมด32 รายปรับไป5 รายรายละ500 บาทดูสิเมื่อวานก็ยังจับกันอยู่จับได้อยู่เมื่อวานนะ14 จุดในกรุงเทพอ่ะดูดิ32 รายยังไม่แบบไม่อไม่รถไฟมาหรือไม่มาไม่รู้ไม่ตั้นลงหรือไม่ลงไม่รู้ฉันจะข้ามฉันจะคล่อมก็ยังมีอยู่น้องต่อไปตำรวจจราจรตรงนั้นต้องมายืนเฝ้าแล้วล่ะมั้ง
1: ก็คือว่าเมื่อวานเห็นว่าตอนเช้านะครับพี
0: ่
1: ตำรวจไปกันประมาณ50 นาย
0: โ
1: อ้แล้วช่วงที่ไป50 นายเนี่ย7 โมงกว่าไม่มีใครกล้าทำผิดเลย
0: ห
1: ลังจากนั้นที่รถไฟนั้นตำรวจลงพื้นที่ตรงนั้นอ่ะตรวจสอบอ่ะ7 โมงกว่าม
0: อเตอร์ไซค์มีไหมมอเตอร์ไซค์อ่ะแบบว่าซีด
1: เป็นไม่มีเลยไม่กล้าเลย
0: ไม่มีนะ
1: มอเตอร์ไซค์มีอยู
0: ่มอเตอร์ไซค์มีแบบ
1: หมดเลยเพราะว่า50 นายแถวๆนั้นนะตำรวจในเครื่องแบบ50 กว่าคนไปโอ้โหลองท่านกลับสิฮะเราไม่มีตำรวจสักนายสิโอ้โห
0: มันจะมีลุงตุงนางมากอ่ะวุ่นวาย
1: คนไม่กลัวแล้วลืมแล้วอ่ะ
0: วุ่นวายมาก
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องนะสูญเสียค่ะ
1: นะเอาไปต้องฝากไว้แล้วกันถ้าเราได้เริ่มได้ยินเสียงติ้งติ้งที่หมายกั้นมันจะลงอ่ะเขาบอกให้หยุดหลังเส้นสีเหลือง
0: หยุดเถอะทำไม
1: หยุดหลังเส้นนะไม่ใช่ติ้งติ้งรีบเหยียบบางคนบอกติ้งติ้งรีบเหยียบก่อนไม่ได้แล้วนะทีนี้ก็ถ้าเริ่ม

0: ติ๊งติ๊งก็เริ่มหยุดซะหรือเพื่อกันหยุดเถอะ
1: ใช่เนาะมัน
0: ครับ
1: มันไม่คุ้
0: ม
1: ไม่คุ้มเลยค่ะเดี๋ยวสายมาหรือยังเลยลืมดูเลยสายมาหรือยังคะจะมาส่งเสียงหน่อยน่าจะยังลุงยังเดี๋ยวรอสักครู่022481366นะคะเมื่อวานนี้มีข่าวที่สถานีตำรวจล่อนพิบูลไม่ไกลจากบ้านนะคะคืออันเนื่องมาจากว่าเมื่อสักประมาณไม่กี่วันนี่แหละมีพบศพคุณยายคนหนึ่งอ่ะน้องอายุ73ปีชื่อคุณยายปานีถูกฆาตกรรมทิ้งตกไว้ริมถนนนะคะทีนี้จริงๆอ่ะนานแล้วล่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานแล้วแต่ว่าตำรวจอ่ะไปควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมา2คนแล้วก็แถลงข่าวความคืบหน้าว่าไอ้2คนเนี้ยเกี่ยวข้องลวงคุณยายมาฆ่าชิงทรัพย์ฆ่าล้างหนี้แต่พอจับมาได้แล้วเนี่ยสองคนคือนายเจริญยุทธกับนายพลเนี่ยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาตำรวจก็นำหมายสารเขาคนหนึ่งคนนี้เป็นช่างซ่อมรถซึ่งมีบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากจุดพบศพคุณยายปาดีประมาณ300เมตรช่างซ่อมรถเนี่ยสารภาพว่าจับถูกแล้วผมนี่แหละเป็นคนลงมือฆ่าคุณยายปาดีเองจนตายไม่ซัดทอดอะไรด้วยนะนายคนนี้คืออาคมซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอาคมเป็นคนบอกกับตำรวจว่าสองคนที่ถูกจับก่อนหน้าน่ะอยู่บริเวณจุดพบศพแต่เขาไม่ได้บอกว่าสองคนนั้นน่ะฆ่าแต่เขาบอกว่าอ๋อเห็นสองคนนี้อยู่จุดซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ที่หน้าโรงพักญาติพี่น้องของสองคนที่ถูกจับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยรวมตัวกันมาถือป้ายเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ปล่อยตัวสองคนนี้ที่ถูกจับเป็นแพะไปเนี่ยนะคะเพราะไหนๆก็จับคนร้ายตัวจริงได้แล้วอ่ะแล้วทำไมไม่ปล่อยสองคนนั้นทำไมถึงยังคุมขังอยู่เพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตำรวจต้องแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านก็ไม่ยอมบอกว่าต้องมาแถลงข่าวผิดชอบด้วยนะว่าตัวเองอ่ะทำงานผิดพลาดต้องแถลงด้วยนะขอโทษเขาอะไรประมาณนี้นะทีนี้ตำรวจเองก็ชี้แจงว่าการที่ตำรวจนะคะคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลนี่เนื่องจากว่าคดีนี้มันเป็นคดีสะเทือนขวัญอุกชะกันอัตราโทษสูงแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนก่อนในส่วนของการประกันตัวอำนาจเด็ดขาดเนี่ยอยู่ที่ศาลย่อมมีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะฉะนั้นการคัดค้านของตำรวจเนี่ยก็เป็นเพียงความเห็นประกอบการพิจารณาเท่านั้นส่วนการที่คนที่ลงมือฆ่าคุณยายจริงเนี่ยให้การรับสารภาพเลยนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหชุลมุนวุ่นวายเลยนะคะก็สุดท้ายเอานายอาคมคนที่ฆ่าจริงๆฆ่าคุณยายเขาก็สารภาพว่ามาจากว่าไปทวงหนี้กันจริงๆด้วยค่ะน้องรุ่ง
0: ครับผม
1: ดูสิไปคือยืมคุณยายแล้วไปทวงหนี้กันพอทวงนี่มีปากเสียงทะเลาะตบตีกันกับภรรยาของคนที่ทำร้ายคุณยายคราวนี้ผัวก็ไปช่วยเมียทำร้ายคุณยายเสียชีวิตก่อนจะนำศพลากศพไปทิ้งแล้วทำลายหลักฐานดูสิกว่าจะจับตัวได้ชุลมุนไปจับผิดมาสองคนอย่างนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: นี่ก็เป็นเหตุที่นี้เห็นอยู่นะแบบนี
0: ้ครับครับ
1: ค่ะ
0: ได้ยินเสียงพี่ๆจากล่าใหม่ละ
1: มาแล้วเหรอ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: ค่ะชื่ออะไรนะคะอีกทีนึงค่ะคุณพี
3: ่ชื่อตุ๊กค่ะ
1: พี่ตุ๊ก
0: พี่ตุ๊กสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะอยู่จังหวัดไหนนะคะ
3: อยู่สมุทรปราการค่ะแต่ทำงานตอนติดตามค่ะจ้ะพอดีนั่งสาย206ทุกวันนะคะ
1: โอ้ย
3: ใช่ค่ะแล้ววัน
0: ตอนนี้เสียวว
3: ันนี้เกิดเหตุก็นั่งอยู่คันหน้าของคันที่เกิดเหตุนะคะ
1: อ
3: ้
1: าวพี่ตุ๊กอยู่คันนี้เลยเหรอคะ
3: อยู่คันหน้าค่ะพอดีคันหน้าเป็นรถไฟฟ้า
1: อ๋อเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: จ้ะ
0: คันหน้าแต่ก็206เหมือนกันเนาะ
3: มันเป็น

0: จุดที่การจราจรติดขัดค่อนข้างเยอะอยากให้มีตำรวจจราจรแบบเนี้ยทุกวันแบบนี้เลยทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะเพราะว่าทำงานมา10กว่าปีตรงจุดเนี้ยไม่เคยเห็นตำรวจจราจรเลยค่ะ
1: จริงๆมันก็อยู่ใกล้ป้อมนะพี่นะตรงนั้นเนาะ
0: จ้ะมันมีป้อมแต่ไม่รู้ว่ามีคุณตำรวจจราจรอยู่หรือเปล่าแต่ไม่เคยทราบเพราะว่าม
1: ีค่ะป้อมมาโกะมีแน่นอนแต่ว่าคืออันนี้ในมุมของเราคิดว่าตรงนั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรอาจจะเป็นเรื่องของการรถไฟ
0: การรถไฟเขาก็จะมีประมาณ2ท่านแต่ว่าถ้า2ท่านเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แล้วรถที่จะข้ามไปข้ามมามันก็ต้องมีคนช่วยในกรณีที่รถที่มา
1: ระบายรถ
0: พระราม9แล้วก็ที่มาคู่ขนานกับตัวรถไฟอ่ะมันก็จะโดนแย่งไปทางรถทางตรงที่พระราม9จะเลี้ยวซ้ายนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่นั้นน่ะอย่างเช่นเลิกงานมา 5:00 นอ่ะก็มาติดตรงข้ามคลองตรงเซ็นทรัลน่ะเลยมาแล้วเคยติดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีในการที่เราแค่เลี้ยวซ้าย
1: ทุกวันตรงนั้น
0: ท
1: ุ
0: กวันตอนนี้ต้องเดินน่ะเนี่ยตอนนี้ก็คือเดินทางออกจากบ้านแล้ว
2: ครับอ๋อ206เนี่ยเขาจะเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นเพชรบุรีใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่อย่างนั้นติดมากอะค่ะติดแบบ
2: ถึงแม้จะเลี้ยวซ้ายแต่ไม่เคยผ่านตลอด
1: ที่นี่มาจาก
0: ตลอดไม่มีผ่านตลอดเพราะว่ามันจะมีเส้นที่รถที่วิ่งขนานทางรถไฟออกมาเนี่ยเขาจะตีคู่พอเขาตีคู่เสร็จเนี่ยเขาจะออกมาแล้วเขาจะพยายามอยู่เลนขวาเพื่อเข้าเส้นประตูน้ำมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ารถมันจะปล่อยให้ช่วงว่างแล้วมันต้องจ่อกันมันถึงจะไปได้อะค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อเขาก็เลยต้องบางอาจจะต้องรีบพยายามแย่งชิงเพื่อที่จะ
1: เพื่อที่จะ
2: กันในรถที่จะออกมา
0: ใช่ค่ะ
2: เขาก็เลยต้องเขาก็เลยต้องคุดไปให้
0: เ
2: ลย
0: ค่ะเพราะว่าขึ้นทุกวันนี้จะทราบดีว่าถึงบ้านนี่ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณอย่างต่ำนะคะประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง
2: โอ้
0: ค
2: ่
0: ะจากโดยเฉพาะรถสาย206นี่ก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วก็วิ่งระยะทางค่อนข้างไกล
1: 206ขึ้นไปสุดระยะที่เกษตรไหมพี่
0: ใช่ค่ะเกษตรต้นทางในกลับมา
2: ไม่จับบางนา
1: ใช่206นี่ไปเกษตรไปบางขีน
0: อ
1: ู่
0: เขาจะอยู่ในอู่เขาจะอยู่ในกลับบางนาเลยค่ะ
1: อ๋อมาจากตรงนั้นเลย
2: ใช่ค่ะวันนั้นกี่คุณพี่ผ่านมากี่นาทีถึง
0: 20นาทีค่ะ
2: 20นาที
1: 20นาที
2: แล้วก็ทราบว่ามีรถคันหลัง
0: ใช่ค่ะทราบจากสวพ91นะคะเพราะว่าเราจะดูข่าวว่าเราดูเฟซบุ๊กพอดีแล้วก็มันก็เด้งขึ้นมาค่ะเพราะเรามีเฟซของสายขสมกเขาก็จะเด้งเข้ามาด้วยค่ะว่ามันมีอุบัติเหตุตรงนี้จะติดนะก็เลยกดเข้าไปดูค
2: ่
0: ะ
2: โอ้พาคุ้มครองกันนะเดือนดีแล้วพี่น้องเรานั่งทุกวันแล้วก็เป็นคันที่แบบดวงก่อนหน้าเราเน
1: า
2: ะ
1: จะมาดูมีไหมที่แบบนี้เดียวอะค่ะช่วงแบบของคันที่พี่นั่งบางทีท่อมรางอยู่เหมือนที่เป็นวันนั้นมีไหมคะพี่
0: วันนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะรถได้ต่อยพอดีอะค่ะมันก็เลยจะยังไม่ทันได้คล่อมแล้วก็มันจะเป็นไฟเขียวแล้วเป็นช่วงวันหยุดรถก็ถามว่าช่วงจังหวะนั้นน่ะก็จะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถามว่ารถที่ไหลมาเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะพอรถไหลพอไฟแดงปุ๊บมันไหลปิดกันมาพอดีมันก็เลยได้ไปคล่อมหลัง
2: พี่น้องแล้วเคยเจอไหมพี่เคยนั่งอยู่แล้วรถเมย์ไปคล่อมรางไหม
0: ประจำค่ะ
3: ประจำเลยนะ
1: มันถึงบอกว่าเป็นความเคยชิน
0: มันอย่างที่บอกว่ามรถมันช่วงจังหวะที่มันเป็นรถไหลลอยต่อแล้วไฟแดงปุ๊บมันก็เริ่มมันจะไม่หลุดอะค่
1: ะ
0: มันจะไม่หลุดตรงจุดนั้นได้พอดีช่วงมันไหลกันไปพอไฟแดงปุ๊บข้างหน้าก็เริ่มเบรกมันก็จะไปจังหวะที่ไปโดนค่อมด้วยอะไรด้วยอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถอะข้างสนามออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ไปอยู่ในเลนตรงจุดนั้นอะรอจังหวะที่ตรงนั้นว่างมันไม่มีสิคะไอ้ที่ตรงนั้นว่าง
2: โอ้
0: แต่อย่างที่บอกว่าถ้ามีจราจรคอยกำกับว่าเลนซ้ายคือรถเลนซ้ายแล้วไม่มีรถอื่นอะไปเสียบอยู่ตรงนั้นอะ

0: เลนซ้ายก็คือน่าจะเลนซ้ายขับตลอดมันก็จะดีกว่า
1: เนาะจริงๆนะถ้าอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลมันก็อยู่ไม่ไกลตรงแยกไฟจราจรต่อขบวนจราจรน่าจะมาเรื่อยๆทุกคนหนึ่งเนาะช่วงแค่ขบวนรถไฟผ่านวันละประมาณ 3-4 รอบเท่านั้นเอง
0: ถ้าช่วงเย็นน่ะช่วงเย็นจะมีรอบ 5:20 6:10 แล้วก็น่าจะประมาณอีก 1:00 นนี่คือรอบเย็นที่กลับบ้าน

0: ก็จะนั่งสาย136มาลงตรงแอร์พอร์ตลิงก์แล้วก็รอรถไฟเนี่ยแหละค่ะก็2บาทเสีย2บาทแล้วเราก็นั่งสายสีนลิงกลับมาแยกเทพรักเข้าเส้นเทพรักเพื่อไปบางที
1: ค่ะ
2: โอ้รถไฟที่เหินก็ขึ้นเหมือนกัน
0: ค่ะขึ้นเหมือนกัน
2: รถไฟรถเมล์
0: เพราะว่าบางทีรถเมล์ไม่มีทางเลือกมันต้องขึ้นรถไฟถ้าแอร์พอร์ตลิงก์นี่คือหมดสิทธิ์รอประมาณสัก3ขบวนถึงจะได้ขึ้นเพราะแน่นมาก
1: แน่นมาก
0: ใช่ครับว่าแน่นมาก
1: ตัวแน่นมากแน่นจริงๆนะคะ
2: โอ
1: ้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี
0: ่แล้วยิ่งเจอรถ
1: มาเล่า
0: ถูกใจค่ะใช่ค่ะเจอกระเป๋าของชาวต่างชาติโอ้โหหมดสิทธิ์ที่จะอัดเข้าไปยังไงฝากตรงจุดนี้ด้วยนะคะอยากให้มีตำรวจจราจร
1: ตำรวจจราจรสักหนึ่งถึงท่านนายเนาะมาอำนวยความสะดวกในช่วงที่แบบรถไฟจะมานะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เห็นด้วยค่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
2: พี่คุณตุงจริงๆขอบคุณครับพี่ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: ที่ข่าวเช้ากันต่อนะคะน้องดง
1: นี่เห็นไหมเนี่ยคนที่ใช้ทั้งรถเมล์รถไฟแล้วจำได้ไหมพี่ที่แนวคิดท่านรัฐมนตรีบอกว่าการแก้ปัญหาก็คือเราจะไม่ให้นะขบวนรถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในแล้วนี่ฮะอย่าลืมว่ายังมีคนที่เขาเนี้ยกับรถเมล์ไม่ทันทำยังไงดี
0: ก็
1: น
0: ั่งรถไฟ
1: หนีก็ยังมีนะ
0: เ
1: นี่ยแล้วถ้าไม่มีรถไฟทำไงเนี่ยที่พี่เขาบอกนั่งเนี่ยค่ารถไฟ2บาทมันก็ช่วยคนได้นะถ้าไม่ให้รถไฟเข้ามาเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาเนาะ
0: ใช่สิ
1: มันอาจจะลดแก้ปัญหาอุบัติเหตุแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์คนชีวิตผู้คนในเมืองนะฮะ
0: อ
1: ันนี้ที่ท่านขอเวลา3เดือนเนี่ยท่านต้องคิดให้ดีด้วยนะคิดถึงคนที่เขาใช้รถไฟอยู่ด้วยเนาะ
0: มันก็ยังจำเป็นอยู่แหละเนาะมันต้องมี
1: ผมว่าต
0: ้องจัดการยังไงเท่านั้นแหละ
1: จัดการยังไงให้รถไปขวางอยู่บนรางขณะรถติดดูไม่ยากแต่ยากดูว่ามันก็ไม่ได้ยากนะห้ามรถเป็นอยู่บนรางรถไฟเนี่ยแต่มันเจอทำไมมันยากเพราะว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วนั่งรถเมย์มาเนี่ยมีประจำไอ้ประเภทขึ้นมีคล่อมอยู่บนรางมีประจำ
0: ใช่ค่ะคล่อมรางอยู่อ่ะเราถึงบอกว่าเจอประจำตลอด
1: จะไม่ได้เนี่ยมันไม่น่ายากแต่มันดูยากนะการแก้ปัญหา
0: ดูยากยากจริงๆใช่ค่ะ
1: ช่วยๆกันแล้วกันช่วยๆกันได้ยินเสียงติ้งเมื่อไหร่หยุดทันที
0: เนาะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร
1: ว
0: ัน
1: นี้ได้ยินเสียงติ้งเราเหยียบคันเร่งทันทีไม่อยากรอ
0: ให้มันผ่านไปตรงนั้นก่อนอย่างนี้เหรอไม่อยากรอจริงๆนะคนจะเป็นอย่างเงี้ยไฟแดงไฟอะไรนิดเดียวก็ไม่ได้เนาะช่วงจังหวะอย่างสมมติเนี่ยไอ้ที่เกี่ยวกับรถไฟนะช่วงจังหวะที่เป็นไฟเขียวไฟแดงอ่ะบางทีนะไฟยังไม่ทันเขียวเลยอ่ะคุณมาแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: รอก่อนนิดนึงได้ไม่ได้ก็เนาะอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นในจังหวะนั้นแหละบางทีไอ้ฝั่งนู้นมันก็ติดพันอ่ะฝั่งนู้นอ่ะมันไม่มีทางที่แบบไฟเหลืองจะหยุดอ่ะคนไทยอ่ะไฟเหลืองยิ่งเร่งยิ่งเร่งเพราะนั้นมันมีลูกติดพันเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็อย่าเพิ่งหน่วงไว้สักหน่อยนึงก็ได้นะคะอันตรายมากอุบัติเหตุทุกวัน
1: มันมีเรื่องเล่านะว่าคนไทยนะที่เวลาเห็นไฟอ่ะเห็นไฟเหลืองเนี่ยนะเห็นไฟเหลืองก็จะเหยียบเร่งมาเลยนะเหยียบเร่งเลยวื้นไปเลย
0: รีบมากเลย
1: ตำรวจก็จะยืนอยู่หลังป้อมแล้วก็จะเดินออกมาโบกเฮ้คุณไม่เห็นสัญญาณไฟเหรอเมื่อกี้ฟ้ามาน่ะไทยก็จะบอกว่าอ๋อไฟเห็นครับแต่จานะผมไม่เห็นจาส่วนใหญ่จะหลบอยู่หลังป้อมไฟเหลืองก็เห็นครับแต่จาไม่เห็น
0: เห็นไงถึงว่าเร่งไงพอไฟเหลืองแล้วเร่งมากเลยอ่ะรีบเลยรีบสุดๆไฟเหลืองนี่คือไฟรีบเด็กเคยตอบนะไฟเขียวคือไฟอะไรไฟเหลืองคือไฟอะไรไฟแดงคืออะไรไฟเหลืองบอกเด็กบอกไฟเหลืองคือไฟที่ต้องรีบ
1: พ่อผมทำประจำครับ
0: เด็กก็เห็นไงพ่อกับแม่ทำประจำพ่อนะระวังเนี่ยยิ่งฝนตกถนนลื่นแน่นอนนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะมาดูเรื่องคุณแม่คนหนึ่งนะคะใจสลายมากเลยค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ที่สภ.เมืองอุดรธานีนะคะแม่พาลูกสาววัย18เข้าร้องทุกข์หลังถูกข่มขืนในบ้านหลังหนึ่งที่

0: ที่เป็นพื้นที่เรียกว่าบ้านดงเค็งอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะน้องบีอายุ18เล่าทั้งน้ำตาว่าโดนข่มขืนเมื่อจำได้แม่นยำเลยค่ะก่อนสงกรานต์1วัน12เมษายนตอนนั้นอายุ17เนาะเธอบอกว่าได้เพิ่ง18ไม่กี่วันหลังอาบน้ำเสร็จคนที่ข่มขืนเธอไม่ใช่ใครลุงค่ะน้องดงลุงเรียกเข้าไปหาก่อนจะฉุดกระชากลากถูเข้าไปในห้องน้ำแล้วลงมือขืนใจกระทำชำเราน้องบอกว่าไม่สามารถขัดขืนได้หลังจากวันนั้นชีวิตต้องตกอยู่ในฝันร้ายถูกล่วงละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อเนื่องทั้งหมด6ครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดเมื่อวันที่6วันที่7เดือนนี้ค่ะต้องมีเล่าว่าทุกครั้งที่ลุงก่อเหตุลุงจะขู่ว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครถ้ามึงปากโป้งจะฆ่าตายทั้งบ้านเลยทั้งครอบครัวน้องก็เกิดความหวาดกลัวอย่างหนักไม่กล้าบอกใครจริงๆแล้วก็ต้องเก็บความทุกข์ไว้อย่างเนี้ยจนกระทั่งตัดสินใจเปิดเผยเรื่องทั้งหมดให้แม่รู้เนื่องจากลุงยังคอยจับตาอยู่ใกล้ๆจึงใช้วิธีไม่ได้เล่าด้วยนะแอบเขียนข้อความในกระดาษน้องดุ้งแล้วขอจะยื่นไปให้แม่โดยอ้างว่าแม่เบอร์โทรศัพท์ใหม่ทำเป็นแบบเนี้ยไม่ให้ลุงรู้น้องเอบอกว่าตอนแรกยังไม่ได้แม่ของน้องเอตอนแรกบอกว่าลูกส่งมาอย่างเงี้ยยังไม่เปิดอ่านทันทีด้วยนะจนกระทั่งเอาขี้ออกมาดูอ่านก็ช็อกเลยเพราะในข้อความเขียนว่าแม่หนูโดนลุงข่มขืน6ครั้งแล้ว
1: โอ้โห
0: ประมาณเนี้ยทันทีที่ทราบเรื่องแม่ก็รีบนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนเดินทางกลับไปรับลูกสาวออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วลูกสาวก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่กล้าบอกใครเพราะว่าถูกข่มขู่เอาไว้อีกทั้งผู้ก่อเหตุก็เป็นพี่ชายแท้ๆของตัวเองแล้วก็เป็นคนในครอบครัวช่วยกันเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กก็ไม่คาดคิดเลยว่าพี่ชายหรือลุงของเด็กจะกล้าก่อเหตุเลวร้ายกับหลานสาวตัวเองขนาดนี้จากนั้นแม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปซื้อชุดตรวจตั้งครรภ์มาให้ลูกเบื้องต้นขึ้น2ขีดน้องดง
1: ครับ
0: ไม่กล้าพาไปพบแพทย์อีกน้องก็เลยต้องไปแจ้งความก่อนเพื่อให้ดำเนินคดีในเร็วที่สุดนะคะเนี่ยแล้วก็แม่บอกว่าถึงเป็นพี่ชายแท้ๆก็ตามนะไม่เคลียร์ไม่อะไรทั้งสิ้นก็เดี๋ยวเกรงว่าถ้ารู้ล่วงหน้าอาจจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานได้ล่าสุดนั้นเมื่อวานนะคะตำรวจก็ไปที่บ้านหลังนั้นก็ไม่เจอลุงผู้สื่อข่าวก็ไปด้วยนะคะก็ไปเจอคุณย่าก็คุณย่าก็คือเป็นคุณยายของเด็กนะเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุเนาะคุณยายก็เปิดเผยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วรู้แล้วล่ะว่าลูกชายนะถูกแจ้งความเพราะว่าหลักฐานค่อนข้างชัดเจนบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่7 คนค่ะช่วงเวลาเกิดเหตุก็อยู่ตามปกติแต่ว่ายายเนี่ยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือเสียงทะเลาะวิวาทแม้แต่น้อยถามว่าเอาแล้วเชื่อข้อกล่าวหาแม่ลูกชายทำกับหลานแบบนี้ยายก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องเชื่อแล้วก็ยอมรับกับสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นว่าลูกชายกระทำลงไปกับหลานสาวอยู่ต่อหน้าเนี่ยไม่เคยแสดงพฤติกรรมผิดปกติเห็นใดๆเลยนะคะแต่ยอมรับว่าลูกชายลุงของเด็กมีพฤติกรรมพัวพันยาเสพติดมาตลอดค่ะน้องดง
1: โอ้โหครับ
0: แม่ยอมรับเองเลยค่ะยายของเด็กแล้วที่น่าช็อกก็คืออย่างที่บอกเนี่ยค่ะเบื้องต้นชุดตรวจคันขึ้น2ขีด
1: โอ้แสดงว่าไม่ป้องกันอะไรด้วยนะ
0: ใช
1: ่คือแบบไม่ได้คิดถึงอนาคตเลยอ่ะ
0: ไม่เลย
1: ไ
0: ม่เลย
1: น้องบอก6 ครั้งเลย6 ครั้ง
0: ใช่ค่ะมันจะมีลักษณะแบบนี้อยู่นะในสังคมบ้านเราเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะลงข่มขืนหลาน
1: อ
0: ุ้งเขยตาเขยน้าเขยพี่เขยอะไรก็ตามนะนี่ลุงแท้ๆนะคะ
1: โอ้ความปลอดภัยในบ้านไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยค่ะน่าเห็นใจมาก

0: อืมครับ
1: ก็ดูนะในครอบครัวไหนถ้าแบบเผื่อว่ามีแบบเนี่ยมีเด็กสาวกับลุงกับน้าเขยลุงเขยเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ขนาดนี้นะลูกๆเนาะ
0: ครับมันก็
1: หรือถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องเป็นห้องแบบมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันก็เลี่ยงยากนะนี่มันเหมือนพวกในละครเลยนะฮะ
1: จริง
0: เอาบางครอบครัวมันต้องมันโอ้โหมันอยู่ด้วยกันแหละพี่มันก็นะมันก็ยากมันอยู่ที่คนจริงอ่ะอยู่ที่สามัญสำนึกนะ
1: เนาะแล้วนี่ยิ่งมี
0: หลานมาตั้งแต่เด็กๆทำไมมันไม่หักห้ามใจอ่ะมันสายเลือดเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คิดแบบนั้นกันนะ
1: ใช่
0: ครับเอาผมพาไปดูอีกเรื่องนึงนี่เพิ่งเข้ากรมมาวันนั้นจับใบดำใบแดงกันเนาะแล้วก็เพิ่งเข้ากรมมาเนี่ยวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะ
0: เหล่าบรรดาทหารเกณฑ์นะฮะก็เริ่มที่เข้าค่ายไปนะบางคนก็1ปีบางคนก็2ปีนะครับปรากฏว่านี่ฮะผ่านไปแค่18วันมีทหารเกณฑ์นะฮะ2นายนะครับทนไม่ไหวครับพี่คิดถึงบ้านหนีค่ายแหกค่ายออกมา
1: แหกค่ายเพราะคิดถึงบ้าน
0: คิดถึงบ้านคือถ้าแหกค่ายออกมานี่ก็มีความผิดแล้วนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องวินัยเนา
1: ะ
0: ยังไม่พอนะฮะไปขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเพื่อที่จะบิดรถกลับบ้านอีกฮะไปขโมยด้วยทีนี้ผิดอาญาแล้วนะฮะโอ้โหโทษหนักสิครับแบบนี้นะฮ
1: ะ
0: เจ้าหน้าที่ก็ไปตามตัวจากที่บ้านเนี่ยนะฮะกลับมาปรากฏว่าฉี่ม่วงด้วยครับพี
1: ่
0: โอ้โหพลทหารวีรศักดิ์อายุ22กับพลทหารชัยวัฒน์อายุ20ปีสังกัดค่ายทหารในจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ไปก่อเหตุขโมยรถเลือกขโมยรถแพงด้วยนะเวสป้านะฮะเวสป้า150สเปเชียลคันนี้108
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: แสนแปดเลยเหรอ
0: แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับ
1: เด็กรถแพงอย่างนี้มันน่าจะขโมยยากอยู่นะระบบล็อกรถมันน่าจะ
0: ยากอยู่
1: หร
0: ือ
1: เปล่า
0: พอหนีออกมาจากค่ายเนี่ยนะฮะแล้วไปยืนรอรถเมล์แล้วรอนานมอเตอร์ไซค์คันนี้จอดแล้วก็เสียบกุญแจคาอยู่เห็นแล้วก็เลยมองหน้ากันละมันมีกุญแจขนาดนี้เราจะไปรอรถเมย์ทำไมนะครับก็บิดบึ้นๆเลยครับเอาไปเลยครับขโมยเลยฮะ
1: ต้องการที่จะ
0: เขาบอกกลับบ้านนะครับ
1: อยากกลับบ้านคิดถึงบ้านแล้ว
0: อยากกลับบ้านโอ้โหไม่เข้าไปเนี่ยสายโดนลงโทษหนักเลยนะ
1: ไม่
0: เริ่มจาก
1: ครับเราก็ถามคนติดคุกว่าที่บ้านเนี่ยถ้ามันน่าอยู่มันรู้สึกมีความสุขมากเนี่ยนะคุณต้องไม่ก่อเหตุไม่ทำผิดไม่ทำชั่วไม่ทำเลวร้ายเนาะแต่พอมาอยู่บ้านก็ยังไม่วายอ่ะเห็นไหมบางคนอ่ะพอเข้ามาอยู่ในคุกก็ทำมาคิดถึงบ้าน
0: สองคนนี้เนี่ยนะครับปีนกำแพงรั้วค่ายนะฮะออกมานะแล้วก็เนี่ยแหละเดินมานะครับแล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์ที่บอกนะคนทหารทั้งสองเนี่ยนะครับบอกว่าสมัครใจเป็นทหารเกณฑ์นะไม่ได้จับใบดำใบแดงด้วยทั้งบ้านเนี่ยอยากให้เป็นอยากให้เป็นรั้วของชาติ
1: คือตั้งใจด้วยนะ
0: แล้วไม่บอกที่บ้านว่าผมไม่เอาผมรักบ้านขอผ่อนผันไปก่อนอ้าวแล้วไม่บอกนะทีนี้พอบอกว่าทำบ้านบังคับไงพี่พอเข้าไปฝึกได้18วันไม่ไหว
1: หมอไม่เป็นอย่างที่คิด
0: ไม่เป็นอย่างที่คิด
1: แหกค่ายมหารัก
0: ทีนี้
1: อันนี้ก็
0: บอกรอรถเมย์เป็นชั่วโมงอ่
1: ะ
0: รถเมย์ไม่มาเลยสักคันนะมีเวสป้าของน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยฮะขี่ผ่านมาเออนะครับนั่นแหละ
1: เห็นภาพแล้วไอ้คันที่เขาชี้อยู่นั่นแหละแสนแปดเหรอน้อง

0: คันที่เขาชี้ใช่ไหมพี
1: ่เออเวสป้าคันนี้ป่ะ
0: เออเวสป้าเวสป้าคันนี้แหละ
1: ป้าทำไมมันแพงอย่างนั้นนะรถเนี้ย
0: ก็เออหรือราคามือหนึ่งแล้วคันนี้มันยังไงไม่รู้แต่ว่าราคามือหนึ่งเลยนะพี่แสนแปดเขาบอกอะ
1: เออจริงเหรอมันไม่น่าจะแพงขนาดนั้นนะรถคันเนี้ย
0: เออเขาบอกว่าเป็นรุ่นJustin Bieber X Vespa นะเครื่อง150จ้ะพี่เออเครื่อง150
1: เลือกรุ่นแพงด้วยนะเออ
0: เออเลือกรุ่นแพงด้วย
1: เออไม่ตายแล้วยังไงต่อสุดท้ายก็กลับคุกเหมือนเดิมคุกทหารนะคะเนี้ย
0: ใช่สุดท้ายเนี่ยนะฮะโอ้พี่ทหารเขาก็ไปตามถึงบ้านเลยนะครับมา
1: เออ
0: มีภูมิมีประวัติมีอะไรอยู่แล้วนี่รู้อยู่แล้วว่าบ้านช่องอยู่ไหนนะครับ
1: เออ
0: ก็ไปตามครูฝึกไปตามกลับมาครับ
1: โอ้นี่
0: เขาบอกว่าก่อน
1: มีทหารแล้วยังต้องขโมยด้วยนะอันนี้นะ
0: ใช่แล้วเสพยาด้วยเดี๋ยวโดนข้อหาเสพยาด้วยเพราะว่าก่อนกลับค่ายเนี่ยเสพยาบ้าคนละ2เม็ด
1: เอ้า
0: สงสัยอยู่ประเด็นหลักเลยเนี่ยคืออยู่ในค่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เสพ
1: ใช่แล้วว่าเหตุผลนี้แหละที่หนี
0: อืมใช่
1: เออไม่ได้คิดถึงบ้านหรอก
0: อืม
1: เออไม่ได้คิดถึงบ้านหรอก
0: เรียบร้อย
1: อะ
0: นะครับ
1: เรียบร้อยนะโรงเรียนค่ายค่ะเออพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ตัวจริง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆใน

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 6นาฬิกา12นาทีกลับมาช่วงชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95เช้าวันพุธวันนี้20โอ้ย20แล้วนะแป๊บเดียวนะ20พฤษภาคมแล้วเนาะน้องๆเนาะเร็วมากผ่านไปเร็วๆนะคะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: ครับผมนะมาแล้วครับมาแล้วเร็วไหมพี่เร็วไหม
0: เร็วจริงๆเร็วแน่เลยนะคะ
1: ผมก็บอกเอ๊ะมันเพิ่งวันพุธเองเหรอทำไมมันน่าจะตั้งวันศุกร์แล้วตอนนี
0: ้เร็วหลายคนรอวันที่25นู่นนะคะก็ชัดเจนแล้วเน
1: า
0: ะรัฐบาลจะช่วยเหลือค่าครองชีพเขาไม่เรียกคนละครึ่งนะเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าฉันออกให้เธอเกินครึ่งฉันก็เลยขอเรียกใหม่ว่าเป็นไทยช่วยไทย
1: เรียกอะไรก็ได้ฮะให้เราลงทะเบียนทันก็พอ
0: ไม่ต้องทันสิ
1: เพราะว่า30ล้านสิทธิ์ที่ต้องได้ทุกคนไหมพี
0: ่ก็น่าจะได้ทุกคนแหละถ้ามีมือถืออ่ะ
1: นะเพราะว่า14ล้านก็ไปกลุ่มบัตรสวัสดิการรัฐนะ
0: อันนั้นได้สิทธิ์ทันทีใครที่ถือบัตรนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะได้สิทธิ์ทันทีเลยค่ะเอาไปซื้อสินค้าที่ร่วมรายการได้เลยนะคะอันนั้นไม่ต้องนะได้สิทธิ์อัตโนมัตินะ1บาทเออ1บาท 1,000 บาทต่อเดือน
1: คร
0: ับ นะ13ล้านกว่าคนนะได้ไปเลยไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยากอะไร
1: ส่วน
0: กลุ่มประชาชนทั่วไปต้องลงทะเบียนนะคะประมาณ30ล้านคนที่ฟังอยู่
1: เพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะพี่จำได้ว่าที่บ้านพ่อตากับแม่ยายลงไม่ทันนะไม่ได้ใช้สิทธ
0: ิ์เอ้าจริงเหรอ
1: ไม่มีคนลง
0: ไม่มีคนลงให้
1: มันมีคนช่วยสอ
0: แล้
1: วเราก็ประมาทไงเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงพอตอนเย็นแล้วสิทธิ์หมดแล้ว
0: ไม่ทันแล้ว
1: แล้วอ่ะ
0: เอ้า
1: แต่ครั้งที่แล้วรู้สึกมาแค่สิบล้านสิทธิ
0: ์เออคราวที่แล้วใช่มันน้อยไป
1: คนละครึ่งที่แล้วเนี่ย10ล้านสิทธิ์แต่ว่าครั้งนี้ถ้า30ก็คือจะได้ไม่ต้องแย่งกันลงตั้งแต่วันแรกมากนักเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: นะคร
0: ับรอบนี้ก็อยากให้ทันทุกคนนะคะ30ล้านคนวงเงินช่วยเหลือรับช่วยจ่ายในสัดส่วน60ต่อ40นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการนะคะก็รับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นลงทะเบียน25 26 27 28 29 5วันนะคะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันน่าจะทันทุกคนนะน้องดุ้งนะ
1: ครับผม
0: เออ6โมงเช้าถึง5ทุ่ม5วันลงทะเบียนให้ทันแต่ก็อย่างที่บอกอะมีคนถามไปแล้วไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนคุ้มไห
1: ม
0: ไปซื้อมือถือมา 3,000 หรือ 2,000 เอามาลงทะเบียนรับอันนี้ 4,000เอาคุ้มไหม
1: ถ้าอย่างนั้นไม่คุ้ม
0: ลูกๆจะซื้อมือถือไปพ่อแม่ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นคงไม่คุ้มเลยพี
0: ่ใช่ไหมเอายังไงดีไม่กล้าตัดสินใจให้นะคะก็ลองคิดดูแล้วกันนะว่าเราต้องลงทุนไปซื้อมือถือเครื่องใหม่มาเพื่อรับโครงการนี้ไหม
1: เน
0: าะ
1: ครับ
0: ค่ะก็อายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนต้องไม่มีบัตรคนจนไม่เป็นคนที่ถูกเคยระงับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งตั้งแต่ระยะที่1ถึง5แล้วก็ได้เลยนอกจากนั้นนะคะลงทะเบียนได้ทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปใช้สิทธิ์เริ่มวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี่แหละค่ะอีก10วันไปจนถึง30กันยายน

0: นต์นะคะก็ซื้อของได้เหมือนกัน6โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันเหมือนกันนะนี่คือระยะเวลาของการใช้สิทธิ์ในโครงการหางลง
1: โอ้
0: แต่ช่องทางการลงทะเบียนยังไม่ทราบใช่ไหม
1: ว่า
0: ลงที่ไหนอ่ะ
1: ก็คลิกเข้าไปคลิกในแอปเป่าตังค์นะฮะ
0: อ๋อลงแอปเป่าตังค์เหมือนกันเหรอ
1: ครับอันนี้หมายถึงบัตรอันนี้หมายถึงบัตรสวัสดิการรัฐนะพี่หรือว่าอะไรนะ
0: ไม่บัตรคนที่จะรับสิทธิ์อ่ะที่ให้ลงทะเบียนวันที่25เนี่ยแล้วไปลงทะเบียนในแอปเป่าตังค์เหมือนกันเหรอ
1: ใช่ๆเห็นก็บอกลงทะเบียนแอปเป่าตังค์ครับพี่
0: อ๋อก็สะดวกถ้าอย่างนั้นไม่ต้องโหลดเลยอะไรแล้วนะคะ
1: ใช่ไม่ต้องโหลดแล้วครับผม
0: ก็คือเข้าแอปเป่าตังค์โหลดทิ้งไว้ก่อนนะคะแอปเป่าตังค์ใครที่ยังไม่โหลดก็โหลดทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวธนาคารมันจะต้องไปอัดอีกแล้วนะคนที่ไม่เคยมีแอปเนี้ย
1: เออ
0: ลองดูที่ว่าโหลดตอนนี้มันจะได้ยังไงแบบไหน
1: เออนะลองให้แบบใครที่แบบว่าไม่ค่อยชำนาญเนาะให้ลูกหลานๆคนในหมู่บ้านช่วยโหลดเก็บไว้ก่อน
0: เออตอนนี้โหลดไว้หน้าจอมือถือก่อน
1: เออแต่ส่วนใหญ่เขาก็ซื้อหวยกันนะพี่นะแอปนี้ก็น่าใช้บ่อยป่ะ
0: ไม่ได้ซื้อหวยก็ซื้อลอตเตอรี
1: ่ซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่กันนะ
0: แต่ต้องบอกว่าเขาซื้อ MRT กับ BTS อยู่ซื้อลอตเตอรี่80บาทอยู่หรือเปล่าคะ
1: ใครใช้ประจำก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร
0: ่ไม่น่าห่วง
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันจันทร์หน้านะเราช่วง6โมงเนี่ยเราจะเปิดเพลงยาวๆไปก่อนนะเพราะเราสองคนจะต้องกดให้ทันก่อนถ้าเกิดว่าเอ๊ะทำไมวันจันทร์หน้าทำไมเปิดเพลงนานจังเลยนะเบรกแรกนะเอ้ยเบรกสองนี่นะฮะก็ให้รู้ไว้ว่าเรายังลงกันไม่สำเร็จนะฮะ
0: แสดงว่าเรายังลงกันไม่สำเร็จนะเราต้องเปิดเพลงยาวเลยแต่คิดว่าน่าจะแป๊บเดียวไม่นานหรอกนะคะผู้เชี่ยวชาญแอปเป๋าตังคิดว่าไม่นานหรอกเพราะว่าเข้ามาทุกงวดเข้ามาซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดแต่ไม่ได้เข้ามารับเงินเลยอ่ะมันน่าเสียดายตรงนี้แหละไม่เคยเลยมีแต่ขึ้นบอกโอกาสหน้าโอกาสหน้านะ
1: ครับ
0: อ่ะก็นี่แหละนับถอยหลังนะคะอีก4วันแล้วกัน20อีกค่านั่นแหละ25นะคะลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยก็หมอว่าพลัสด้วยนะ
1: น
0: ี่รัฐบาลร่วมจ่าย60 40ครอบคลุมเป้าหมายกลุ่มนี้30ล้านคนภายใต้งบจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนะคะอันนี้ที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบนะก็จะแบ่ง2กลุ่มตลอดเวลา4เดือนที่ว่านี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวบันเทิงเหมือนกันนะทำให้คนรู้สึกว่าเออมาสักที
1: เ
0: นาะมาสักทีและแล้วก็มา
1: ซื้อข้าวซื้อของอะไรมันได้ถูกลงหน่อย
0: ใช่เนาะก็หนึ่งนะในมุมของรัฐบาลก็คงอยากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็คือร้านค้าชุมชนเนาะ
1: ครับ
0: ร้านค้าชุมชนรถแม่ค้านะร้านรถเข็นแผงลอยถ้าใครที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็นั่นแหละค่ะมันน่าจะคึกคักขึ้นหวังว่านะ
1: ครับครับ
0: อืมค่ะค่ะ
1: นะมาข่าวบันเทิงกันดีกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: จากที่บันเทิงเรื่องกระเป๋าตังกระเป๋าเงินยังรอกันไปแล้วนะฮะ
0: อืม
1: ล่าสุดครับพี่นะคุณตุ๊กกี้นะครับ
0: ตุ๊กกี้
1: นะ
0: แสดง
1: ชิงร้อย
0: ชื่อดัง
1: ชิงร้อยใช่เขาบอกว่าก่อนจะดังมาจนถึงทุกวันนี้ก็ทราบกันดีคุณตุ๊กกี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนสไตลิสต์ของ Workpoint มาก่อนก็คือทำงานเป็นแบบมนุษย์เงินเดือนอ่ะตอนที่จะมาอยู่ทำงานเบื้องหลังอ่ะนะครับก็เป็นพนักงานคนนึงอยู่ใน Workpoint เนี่ยนะครับทำพวกเสื้อผ้านะฮะก็เขาบอกว่ากว่าจะมาเป็น

0: ุ๊กกี้ชิงร้อยในวันนี้เนี่ยนะโอ้โหเขาผ่านอะไรมาเยอะมากเคยเจอดาราที่ไม่น่ารักคือสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ดังไงต้องนึกถึงว่าเขาไม่ดังเนาะเวลาต้องไปอยู่กับดาราเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าให้ดาราเนี่ยนะครับเคยเจอขนาดมีดารามีเขาบอกมีดาราคนนึงนะเขี่ยรองเท้าให้เขาอะแล้วก็บอกว่าใส่ให้หน่อย
1: เ
0: ออจริงอย่างนั้นเลยเจอขนาดนั้นเลยนะผู้หญิงไงพี่
1: ใส่รองเท้าให้หน่อย
0: ใส่รองเท้าให้หน่อย
1: อืมใส่ก็ใส่แล้วคุณจุ๊กกี้ใส่ให้ไหม
0: เขาบอกโอ้โหตอนนั้นใจหนึ่งก็งงมากเหมือนกันนะงงว่าแบบเฮ้ยเอาไงดีให้ใส่ถุงเท้าให้ใส่รองเท้าให้ด้วยอ่ะเออนะฮะ
1: ดาราคุณหนูหรือเปล่า
0: เป็นนางเอกยุคดังในยุคนั้นด้วยนะยุคที่เขายังเป็นเบื้องหลังก็ประมาณปี90-2000น่ะพี
1: ่โอ้ยุค90
0: เออเธอใส่รองเท้าให้หน่อย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเขาก็อารมณ์คุณตุ๊กกี้คงมองซ้ายมองขวาแบบแต่ว่านะตอนนั้นอ่ะเออก็งงปรากฏว่าเธอไม่ใส่นะเธอไม่ก้มลงไปใส่ให้ปรากฏว่าโดนหัวหน้าเรียกขึ้นไปว่
1: า
0: ตุ๊กกี้มันเป็นการบริการนะเป็นการบริการนะเขาเป็นศิลปินเป็นการบริการเขา
1: เนี่
0: ยหัวหน้าแทนจะปกป้องเราไปอยู่ข้างดารา
1: เหมือนว่าตำรวจเราอีกว่านี่คือการบริการ
0: ใช่นะครับคือหัวหน้าเขาให้ผลงี้เขาบอกว่าตุ๊กกี้บางทีเนี่ยชุดของดาราเนี่ยมันคับมันแน่นเขาไม่สามารถก้มลงไปใส่รองเท้าได
1: ้อ๋อนี่
0: เราเนี่ยต้องทำหน้าที่เราให้สมบูรณ์แบบให้เขาออกมาสวยหล่อดูดีนั่นคือจบแต่คุณตุ๊กกี้เขาบอกว่าโหตอนนั้นมันเขาบอกเขาไม่ชินอ่ะเออทำใจไม่ได้ต้องขนาดนี้เลยเหรอเป็นดารานี่ได้อภิสิทธิ์ขนาดนั้นเหรอแต่เธอเลยจำมาว่าถ้าวันหนึ่งเธอขึ้นมาถึงจุดนี้เนี่ยเธอจะไม่ทำแบบนั้นนะฮะแล้วพอวันนี้นะเธอก็ยื่นเท้าไปน้องแสบเท้าให้หน่อยเราเล่นไม่มีนะพี่นึงคุณตุ๊กกี้เขาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็คือเขาก็จำมาตลอดว่าโอ้โหเออเป็นดาราเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเลย
1: เราไม่ทำแบบนั้น
0: จะไม่ทำแบบนั้นนะครับ
1: โอ้โหสุดเลยเนาะ
0: เนอะ
1: พี่อยากรู้นะว่าดาราคนนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เจอคุณตุ๊กกี้แล้วก็จะวางตัวยังไง
0: เออเขายังจำได้ไหมว่าเขาเคยนะเขาเคย
1: จำได้อยู่แล้ว
0: เออเนี่ยก็คุณนิกกี้เนี่ยนะเขาก็ถามคือเขามานั่งเหมือนนั่งคุยกันนะคุณนิกกี้ก็บอกว่าแล้วเขาจำได้ไหมว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เคยใส่รองเท้าให้เขา
1: เออ
0: คุณตุ๊กกี้บอกว่าเขาจำไม่ได้เคยนั่งสัมภาษณ์กันด้วยนะหลังจากที่มาเป็นดาราเนี่ย
1: ก็เจอกันเหรอ
0: เคยเจอกันแล้วก็มานั่งสัมภาษณ์กันด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: เขา
0: เออแต่คุณตุ๊กกี้เขาก็ไม่ได้ไปเท้าความอะไรนะครับ
1: เออ
0: แล้วเขาบอกเคยนั่งสัมภาษณ์กันด้วยว่าอย่างนั้นพอเป็นดาราแล้วอ่ะดูดิ
1: ค่ะ
0: โอ้โหเขาถึงบอกนะพี่คนเราเนี่ยให้ทำดีต่อกันอย่าไปดูถูกกันอย่าไปทำไม่ดีต่อกันนะวันหนึ่งโลกมันแคบ
1: มันกลม
0: นะเออเดี๋ยวมันก็กลับมาเจอกันได้อีกนะ
1: เออ
0: เนี่ยนะครับใครจะไปคิดวันนี้น้องฝึกงานวันนี้มาฝึกงานเราไปว่าไปด่าไปใช้งานมันอีกวันข้างหน้ามันจะเป็นหัวหน้าเรานะหรือจะเป็นลูกค้าที่มาทำงานกับเราแล้วมาใช้เราเออข้อมูลนี่มันต้องดีกันไว้หมดแหละ
1: ใช่นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะ
0: ครับผม
1: อะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้นี่แล้วก็เลยทำให้บรรดาคนดูหรือว่าชาวเน็ตเขาเลยอยากรู้ว่านี่นางเอกคนนี้เป็นใครอ่ะช่วยบอกหน่อยในคอมเมนต์ต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะคร
1: ับ ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ส่วนเรื่องของเอาใครถามบอกตามสืบไม่หน่อยพี่จามอนไม่งั้นนอนไม่หลับ
0: มาถึงดาราคนนี้
1: ดาราคนนี้เอาไปดูเทศกาลดนตรีนะคะดนตรีกรุงเทพ2569ก็เป็นการจัดฟรีคอนเสิร์ตใจกลางกรุงนะคะวันที่13มิถุนายนนี้ก็บอกว่าจะมีการรวมศิลปิน

0: ไทยนานาชาติกว่า30ชีวิต5เวทีสนุกต่อเนื่อง10ชั่วโมงค่ะน้องโด่งเออน่าสนใจเนาะก็เป็นการร่วมมือกันนะคะของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะคะก็จะจัดงานเทศกาลดนตรีกรุงเทพขึ้นมาตั้งแต่บ่าย2ถึงเที่ยงคืนโอ้โหน่าสนใจมากเนาะ
1: เออที่ไหนพี่ที่ไหนจะไปเลย
0: ที่วันแบงคอกค่ะ
1: โอ้วันแบงคอก
0: มันเป็นดนตรีกลางแจ้งขนาดใหญ่เขาบอกว่าเปิดให้ทุกคนเข้าร่วมฟรีนะคะ
1: พูดถึงวันแบงคอกนิดนึงพี่สีขอแทรกนิดเดียวนะฮ
0: ะ
1: ใครไปดูดนตรีนี่นะเขาบอกว่าตอนนี้คนกำลังฮิตอะไรรู้ไหมใน TikTok เขาบอกไปเดินวนน้ำพุ3รอบ
0: ถ่ายรูปเช็คอินเหรอ
1: ไม่ใช่เขาบอกเป็นจุดห่วงจุ้ยที่ดีชีวิตจะดีไปรับพลังเออ
0: คนนี้คือสายมู
1: สายมูแล้วตอนนี้ห้างอ่ะกลับมามีคนเพราะไอความเชื่อเนี้ย
0: ไอวน3รอบนี่นะ
1: คนไปเดินวนน้ำพุอยู่ด้านเขาจะเป็นลานที่อยู่นอกห้างนะฮะตรงกลางแล้วจะมีน้ำพุแล้วคนก็ตามกันใน TikTok ไปอ่ะไปเดินสามรอบกันน่ะไปหมดเลย
0: กันว่าเออเนี่ยถ้าไปวน3รอบแบบนี้มันจะดี
1: เหมือนเขาบอกเหมือนที่สิงคโปร์เขาจะมีตึกหนึ่งนะเป็นตึกแบบตึกรับพลังตึกห่วงจุ้ยที่ดีแล้วตอนนี้ที่วันแบงคอกเป็นอย่างนั้นนะฮะ
0: เออไปเลยถ้าอย่างนั้น13เนี่ยบ่าย2ไปวนน้ำพุ3รอบแล้วก็ดูคอนเสิร์ตฟรีได้อยู่
1: ใช่ใครที่จะไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ก็ลองแวะไปดูนะผมก็ยังไม่ได้ไปนะที่เขาบอกให้ไปเดินวนน้ำพุเนี่ยเขาบอกว่าไปรับพลังไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มนะฮะเป็นคนเริ่มต้นไม่รู้นะแต่ว่าตอนนั้นก็ต่างมันใหญ่เลยอ่ะ
0: เออก็ศิลปินอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นศิลปินแบบที่คนไทยรู้จักมากๆแต่ว่าเขาจะใช้เป็นความเป็นสากลสูง
1: ครับ
0: นะคะแต่ว่ามีหมดแหละมีทั้งแพร่หลายมากเลยนะคะมีทั้งป๊อปมีทั้งร็อกมีทั้งหมอลำฮิปฮอปแจ๊สเทคโนหมอลำก็มีค่ะก็ถือว่าสอดคล้องกับความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะมีการแสดงวอล์กกิ้งแต่ละเวทีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถ่ายทอดความหลากหลายและความเข้มข้นของการแสดงออกทางศิลปะร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนก็ไม่เสียตังค์นะผู้ชมชาวไทยต่างชาติไปได้หมดเลยนะคะมีการแสดงดนตรีเปิดหมวกด้วยนะที่เขาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยถ้าแบบจัดดีๆอ่ะก็ถือว่าได้สบายเลยนะคะลองดูนะใครที่สนใจมีเวลานะคะเฉลิมฉลองภาษาสากลของดนตรีที่พื้นที่ใจกลางกรุงเดอะวันแบงคอกค่ะหรือเข้าไปดูรายชื่อศิลปินแต่ละเวทีก็ได้นะมันมี5เวทีนะได้หมดในเพจของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพก็ได้หรือว่าที่เพจของ The One Bangkok ก็ได้ค่ะ
1: ครับผม
0: หรือช่วงก่อนงานก็ไปวนเลยนะน้ำพุสักหน่อย
1: น้ำพุ
0: ก
1: ็ดีนะรับพลังเขาบอกให้ไปรับพลัง
0: ใช่
1: ค่ะแล้วแต่ความเชื่อเนาะแต่ความเชื่อนะครับก่อนวันที่16นี่ก็ไปดูซะหน่อยไม่แน่นะฮะอาจจะมีโชคกัน
0: ใช่ใช่มีโชคลาภก็คู่อยู่แล้วเนาะ
1: ครับผม
0: กับคนไทยไหม
1: ก็เมื่อคืนนี้อาร์เซนอลนะครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับพี่ฟุตบอลนะฮะพรีเมียร์ลีกคืออาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้เตะเมื่อคืนนะเขาเตะไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยเป็นแมนซิตี้เตะนะฮะก็ปรากฏว่าแมนซิตี้เนี่ยทำได้แค่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนัดสุดท้ายก็ไล่อาร์เซนอลไม่ทันละนะฮะก็ปีนี้ก็จะเป็นอาร์เซนอลนะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ22ปีไม่น่าเชื่อนะพี่นะรอคอยมา22ปีนะครับนะก็วันนี้ทำสำเร็จแล้วแฟนบอลยินดีกับแฟนบอลปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยนะครับก็ถ้าในวงการก็พวกดาราก็หลายคนนะที่เป็นแฟนอาร์เซนอลนะฮะของกระพลพี่ป๋องนี่ก็อาร์เซนอล

0: ใช
1: ่มี
0: ออกนอกหน้าเลยแหละพี่ต๋องอ่ะ
1: เวลาเชียร์เนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยนะลิเวอร์พูลเปิดเผยโฉมเสื้อแข่งฤดูกาลใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย
1: อ
0: ๋ออ๋อนี่คือเสื้อใหม่เหรอ
1: ใช่ครับเสื้อลายลายลายเขาบอกเป็นลายไม้ไผ่ย้อนยุคเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำลายไม้ไผ่แบบนี้แหละนะครับก็ผ่านมาเนี่ยถ้า20ปีมันก็กลับมาทำอีกรอบหนึ่งพูดถึงแฟนอาร์เซนอลก็พี่โจ้กัมพูนี่ก็แพ้อาร์เซนอลนะเมื่อเช้าเนี่ยแกรีบลงเฟซแล้วเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนะฮะพี่โจ้คำภูก็แชมเปี้ยนอาร์เซนอลรอคอยมา22ปี
0: โอ้
1: พี่โจ้เนี่ยเขาก็แฟนอาร์เซนอลเหมือนกัน
0: โอ้โหนี่เขาเรียกประงับนะคะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะเขาจะได้เห็นเปิดเผยตัวกันนะวันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนพี่บุญมีนักนึกถึงนะคะนักมวยไทยใช่ป่ะก็ไม่น่าเชื่อมอย่างนี้ด้วยนะอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตปทุมธานีเนี่ยมีการแข่งขันศึกมวยไทยวันเดี๋ยวนี้มีวันกันชัยด้วยเหรอ
1: ก็คุณกันชัยเขาเป็นคนจัด
0: เอาเหรอเราก็นึกว่าเมื่อก่อนมันเป็นวันทรงชัยเนาะเดี๋ยวนี้เป็นศึกมวยไทยวันกันชัยนะคะแล้วในคู่นี้ไฟนี้บุญมีซิกนายเอาชนะน็อกสนายลักเปิดนี่ชื่อนักมวยนะคะทีนี
1: ้
0: มีการถูกเถียงกันในจังหวะที่นักชกที่ชื่อบุญมีเนี่ยไปขัดขาของสนายจนล้มหัวน็อกพื้นเลยค่ะน้องดงสีย
1: กหนึ่งเพิ่งเริ่ม30วิอะพี
0: ่โอ้ผิดจักรีการ้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต์
1: คือ
0: เขาว่าอย่างนั้น
1: คือฝ่ายของสนายเนี่ยเขาเตะมาผมดูนะเขาเตะมาไอ้ฝั่งนู้นไอ้บุญมีเนี่ยเขาก็หนีบขาไปข้างนึงตอนหนีบขาปุ๊บเนี่ยเหมือนลักษณะเขาขาไปเกี่ยวอีกข้างนึงเพราะฉะนั้นแน่นอนขาข้างโดนหนีบข้างโดนตัดขาก็หงายหลัง
0: ยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องฟาดอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: พอหัวฟาดก็นิ่งไปเลย
0: แต่บุญมีเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเขาตั้งใจเตะเขาไม่ได้เกี่ยวขาเขาให้สัมภาษณ์แบบนั้นก็ไม่เลยไม่ได้ตั้งใจเตะนะเขาเกี่ยวเขาไม่เขาตั้งใจเตะอยู่ไม่ได้เกี่ยวขาแต่ถ้าฟังจากคุณธนดลอยู่เบิกหัวหน้ากรรมการมวยไทยแกโพสต์ว่าอย่างนี้ดูน้องบุญมีให้สัมภาษณ์ก็ไม่แมนเลยครับไม่เบานะเราอ่ะตั้งใจเกี่ยวขาเขาแต่มาโกหกคนดูว่าไม่เกี่ยวคู่นี้ถ้ากรรมการเก๋าหน่อยต้องให้ดู VAR ก่อนเพื่อความยุติธรรมที่สุดท้ายที่สุดแล้วบุญมีแพ้ฟาวล้านเปอร์เซ็นต์แกว่าอย่างนั้นคุณธนดลแกโพสต์อย่างนี้เลยว่าอ่านกันให้ดีให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าผมหมายถึงการชกครั้งนี้นะบนเวทีมาตรฐานเนี่ยที่มีกฎกติกามวยไทยที่มีสักขีพยานไม่ใช่ว่าการที่ ลักกระเปิดมานอกเปิดมานอกรอบซึ่งไม่แมนอยู่แล้วล่ะแต่ยาวมาจับมัดรวมกันมันคนละเรื่องแกว่าอย่างนั้นต่างคนก็ต่างเก๋าอย่างนี้เหรอหนีบขาแล้วยังไงก็ฟาดเนาะ
1: อ๋อครับเดี๋ยวมันก็เหมือนยังค้างคาใจกันอยู่ที่แบบว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเขาก็เอ้ยยังมึนๆเขาจะอยากจะชกต่อแต่กรรมการดันยุติการชกไปแล้วไงเพราะเห็นบอกว่าเดี๋ยวคู่นี้เขาจัดอีกรอบนึงนะพี่วันที่30
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แก้มืออีกรอบนึง
0: แก้มือให้แก้มือกันเน
1: าะก็ยังต่อยกันไม่ครบเลยยังไม่ทันได้ต่อยกันเลยอ่ะน้องเนตตี้ข่าวสดเนี่ยเขาลงรอทำข่าว4ชั่วโมงต่อยกัน30วิแล้วบางคนบอกลำมวยไหว้ครูยังนานกว่าต่อยอีกอะไรแบบเนี้ย
0: 30วิก็นับ1ถึง30น็อกแล้วเรียบร้อย
1: มีอีกคนหนึ่งคุณเอมตามใจตุ๊ดแต่พี
0: ่เอม
1: ที่เอมจ้าเขาก็แต่งตัวทำผมไม่รอ

เลยนะเตรียมที่จะขึ้นไปถือป้ายแบบว่ายกที่หนึ่งเริ่มอย่างเงี้ยแบบที่ถือป้ายเดินรอบเวทีอ่ะเขาก็แต่งตัวไปรอเลยปรากฏว่ามันยังไม่ถึงยกกันทีพี่เลยไม่ได้ขึ้น

0: ื่อวานผมเห็นแบบว่าน้องๆที่ช่องก็เปิดไลฟ์สดรอดูกันเออ
1: สุกวันกันไทย
0: ครับผมบุญมีบุญมีที่คนนี้เขาโดนต่อยวันสงกรานต์เนาะเขาบอกว่าผมยังต่อยคืนไม่สะใจเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อยใหม่ก็ได
1: ้โอ้เออ
0: ครับผม
1: ก็ต้องซ้อมมาดีๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ค่ะอีกไหมข่าวกีฬาวันนี้ก็
0: ประมาณนี้
1: เนาะอ๋อนี่เป็นตะก้อทีมเดียวน้องก็ทีมเดียวชายไทยไปคว้าแชมป์ World Cup นะคะมาจากมาเลเซียชนะพม่านะคะไม่ใช่ชนะมาเลเซียนะคะก็ถือว่าเราไม่ได้เป็นแชมป์นะก่อนหน้านี้นะ
0: ครับ
1: เราไม่ได้เป็นแชมป์อยู่นะแต่ว่าปีนี้มาทวงแชมป์ได้สำเร็จนะคะ
0: ตรงนั้นซีเกมส์ใช่ไหมซีเกมส์เราก็ไม่ได้อ่ะ
1: ไม่ได้2ปีแล้วถ้าพลาดจะไม่กลับมาเลเซียไปนะคะสองปีแล้วแต่ว่ามารอบนี้เอาชนะแบบไม่ยากเท่าไหร่นะคะคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จ2ปีที่แล้วนี่มาเลเซียครองไปเดี๋ยวปีนี้นะคะทีมตะก้อทีมชาติไทยยังคงมีลุ้นอีกแชมป์อีกชุดหนึ่งนะคะจากประเภททีมชุดชาย
0: คร
1: ับ ค่ะก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะ3คนของเราเนี่ยพรเทพทินบางบนจตุพลสิริอาจแล้วก็มะลึกินพันมะกอนเนี่ยโอ้โหเวลาขึ้นฟาดทีนึงเนาะไม่น่าเชื่อว่าคนมนุษย์อะไรจะขึ้นได้ขนาดนั้นเนาะ
0: ครับ
1: โอ้เก่งมากนะคะยิ่งใหญ่เนาะแต่ก็เนี่ยมันสนุกนะเวลาเชียร์นะคะยิ่งเวลาแข่งกับมาเลเซียเนี่ยมันสนุกมากเนาะ
0: มันเหมือนศักดิ์ศรีอ่ะ
1: จริงค่ะ
0: คร
1: ับ ผมน้องน้องรามีภารกิจเนาะวันนี
0: ้เดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนสักวันนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องไปส่งเด็กน้อยนิดนึงครับพี
1: ่โอ้เทิงกันหมดแล้วเนาะฝนตกด้วยนะคะ
0: ค
1: ุ
0: ณแม่คุณแม่บ้านไม่อยู่ครับวันนี้ก็เลยต้องจัดการนิดนึงครับเด
1: ี๋
0: ยวเอาไปส่งไปรษณีย์ก่อน
1: ไปส่งไปรษณีย์นะแพ็คเรียบร้อยนะคะ
0: ครับผม
1: โอเคเดี๋ยวเจอกันปิดท่าบันเทิงและกีฬา
0: สวัสดีครับ

กลับมาข่าวกันต่อนะคะใครที่ชอบย้อมผมก็จริงๆบางคนบอกอู๋ฉันไม่ได้ชอบหรอกแต่มันก็จำเป็นต้องย้อมอะเนาะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นประเภทผมงอกเร็วนะคะผมเปลี่ยนสีเร็วมากผมขาวเร็วดูเองก็เป็นแต่ว่าล่าสุดนั้นก็พอดูข่าวนี้ก็เริ่มเป็นห่วงหัวตัวเองผมตัวเองเหมือนกันนะคะเมื่อวานอย.ผนึกกำลังกับปคบ.นะคะปราบปรามเครื่องสำอางผิดกฎหมายล่าสุดไปตรวจค้นโกดังที่ปทุมธานีไปยึดยาย้อมผมของยี่ห้อฟาแจ๊ส 2,000 กว่าชิ้นนะคะพบว่าลักลอบนำเข้ามาไม่ผ่านการตรวจสอบจากด่านอย.เนี่ยแล้วตอนนี้เขาบอกว่าขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ทั่วประเทศนะคะตอนนี้จำเป็นต้องสั่งปิดกั้นแล้วก็ระงับการขายทันทีนะโดยท่านเลขาธิการอย.นะคะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมบอกว่าการตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่ามีผู้บริโภคคนหนึ่งในราชบุรีไปซื้อยาย้อมผมยี่ห้อนี้ค่ะมาคือสั่งซื้อผ่านออนไลน์นั่นแหละแล้วก็ในผิดพันนี้โฆษณาว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแต่พอเอามาย้อมผมไม่กี่นาทีนะแพ้หนักมากทั้งแสบทั้งคันหนังศีรษะเนี่ยบวมน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาทั้งหัวเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ผมร่วงจนสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะไปรักษานี่ค่ะ เขาก็เลยร้องเรียนไปที่สคบไปที่อย.จากการตรวจสอบอย.พบว่ายาย้อมผมดังกล่าวเป็นสินค้าลักลอบนำเข้ามาไม่ผ่านการตรวจจากด่านอย.และไม่มีฉลากภาษาไทยด้วยนะแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการนำใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางมาใช้ประกอบการสมัครขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ตามแต่ว่าพอตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไม่พบการขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์

ผ่านอย.อย่างถูกต้องแต่อย่างใดค่ะตอนที่อย.ก็เลยร่วมกับตำรวจนะคะปคบ.สอบสวนกลางนี่แหละไปตรวจค้นโกดังเป้าหมายในพื้นที่ปทุมธานีก่อนจะเจอเป็นของกลาง 2,000 กว่าเมื่อวานนี้นะคะก็เยอะอยู่นะก็ยึดเอาไว้อายัดไว้ก่อนนะคะไว้ตรวจสอบนะคะขณะนี้ทางอย.มีการประสานไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแห่งให้เร่งตรวจสอบและปิดกั้นสินค้าผิดกฎหมายลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะผิดพันธุ์ที่ไม่มีฉลากภาษาไทยหรือไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานพร้อมสั่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายทั้งออนไลน์ออฟไลน์อย่างเข้มงวดอย่าลืมนะคะไอ้พวกนี้เวลาย้อมผมนะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่โดนหนังศีรษะไม่โดนหนังหัวเรามันก็จะซึมเข้าสู่หนังศีรษะเข้าสู่ผิวหนังของเราแล้วกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงมากเนี่ยค่ะอย่างเจ้านี้รายนี้เนี่ยที่ราชบุรีนะคะทั้งแสบทั้งคันทั้งบวมทั้งแดงแล้วก็ที่สำคัญคือปรากฏว่านี่แหละมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาตามนี่เลยค่ะตามหนังศีรษะเลยนะคะอาการหนักมากคนนี้นะคะสุดท้ายผมร่วงค่ะไม่รู้สารสกัดจากธรรมชาติอะไรแบบไหนยังไงนะคะก็ระมัดระวังให้ดีนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้นะคะก็โทรถามอย.ได้เนาะไม่ควรอ่านฉลากก่อนดีกว่าอย่างน้อยถ้ามีฉลากภาษาไทยแล้วก็อุ่นใจนะว่าเนี่ยแหละเขาพิมพ์ด้วยภาษาไทยเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันอันตรายมันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้เนาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมอะเนาะไม่รู้จะต้องทำยังไงเรื่องผมเรื่องศีรษะนะคะส่วนเรื่องมีคนถามความคืบหน้าสาวที่ไปวิ่งออกกำลังกายแล้วโดนเปลือกทุเรียนฟาดหน้าที่ฉะเชิงเซาเมื่อวานใช่ไหมคะล่าสุดนั้นเนี่ยตำรวจก็ยังจับไม่ได้นะคะสองคนที่เอาทุเรียนลุมชกต่อยก่อนนะชกต่อยแล้วก็เอาเปลือกทุเรียนมาฟาดหน้านี่นะคะล่าสุดตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วยังไม่ทราบเดี๋ยวกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ทิ้งประเด็นใดๆนะคะเหตุผลที่แท้จริงว่าทั้งสองคนนี้เข้ามาทำร้ายผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรยังไงเพราะว่าเขาไปออกกำลังกายปกติเท่านั้นยังไม่ทราบนะคะยังไม่รู้เดี๋ยวรออีกสักพักนึงคิดว่าน่าจะได้ตัวแหละตำรวจว่าอย่างนั้นนะคะไม่รู้ว่าคืออะไรยังงงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ในเพจ Facebook ของตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะคะโพสต์ข้อความประกาศการจับกุมหมอดูแก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนแล้วนะคะหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศก็ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่ามีผู้เสียหายตั้งเยอะหลายรายเลยนะคะออกมาเปิดเผยว่าเคยถูกละเมิดระหว่างการเข้ารับการดูดวงและขอความช่วยเหลือจากหมอดูรายดังกล่าวนะคะตำรวจก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวหมอดูแก้กรรมคนนี้มาที่จังหวัดลำพูนแล้วก็เตรียมจะแถลงรายละเอียดของคดีอย่างเป็นทางการในวันนี้เนี่ยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะรู้สึกว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยเคยไปหาหมอดูคนนี้มาแล้วเหมือนกันนะตกอีกพีคมากเลยนะคะคุณสรยุทธ์นี่นะคะก็เหยื่อคนหนึ่งเนี่ยที่เคยมาร้องกับผู้สื่อข่าวไปร้องกับคุณเอกภพสายใหม่ต้องรอดนะคนนี้อายุ18เนาะไปแจ้งความแล้วนะคะเป็นเยาวชนชายค่ะเป็นเยาวชนชายเนาะน้องเนี่ยถูกอาจารย์แก้กรรมคนนี้กระทำอนาจารตั้งแต่อายุ17แล้วนะแต่ปัจจุบันน้อง18แล้วก็พ่อแม่เนี่ยพากันไปแจ้งความที่เข้าไปหาอาจารย์แก้กรรมเพราะว่าแม่ของน้องเนี่ยอยากพบอยากดูดวงอยากดูกรรมแต่ว่าพอไปถึงด้วยความที่แบบอาจารย์แก้กรรมก็เห็นน้องผู้ชายหน้าตาดีคือเหยื่อที่มาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดก็บอกว่าอุ๊ยทุกคนหน้าตาดีหมดเลยที่โดนอ่ะตรงปกเวลาเขาเจอเนี่ยเขาเหมือนจะถูกชะตาก็เลยออกอุบายว่าให้พ่อแม่ออกไปทานข้าวที่อื่นก่อนส่วนน้องก็ไปกินข้าวกับอาจารย์แก้กรรมส่วนตัวเพราะว่าอะไรเขาเล็งไว้แล้วเขาเลือกเหยื่อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เนี่ยก็เล่าให้ครอบครัวฟังแต่ครอบครัวพอรู้เรื่องก็เข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลของอาจารย์คนนี้ปรากฏว่าอุ๊ยมีดารามีคนมีชื่อเสียงคนดังข้าราชการไปหาเขาเยอะมากเลยก็คือเหมือนกับว่าลูกศิษย์ไปหาคนใหญ่คนโตนะเพราะฉะนั้นทำให้เหยื่อเนี่ยเกิดความหวาดกลัวพอเจอแบบนี้ก็ไม่กล้าที่จะไปแจ้งความตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำแพงศรัทธาอาจารย์แก้กรรมคนนี้ยังสูงอยู่นะตอนนั้นนี่สูงปี๊ดเลยค่ะคือเขาอาจจะไม่สามารถที่จะไปคือคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยจะไม่สามารถไปสู้รบปบมือได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตาสว่างกันแล้วนะบางคนก็ไปแจ้งที่กองปราบเรียบร้อยนะคะเนี้ยต้องรีบจัดการนะคะไม่งั้นก็จะมีเหยื่ออีกหลายรายแน่ๆเลยอ่ะใครที่เป็นเหยื่อเขาก็บอกว่าทางตำรวจนี่นะคะให้มาแจ้งความเพิ่มได้ค่ะนี่ค่ะบางคนที่ไปร้องกองปราบนี่นะคะอีหมอดูแก้กรรมนี่นะให้อมอวัยวะเพศด้วยนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะล่าสุดนั้นจับแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับหมอดูแก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนค่ะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวกราบเลย
4: โอเค
5: พุง
6: เยี่ยม
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์รอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
12: เน
14: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
15: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็สรุปในส่วนของเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะที่จุดตัดรถไฟมักกะสันนะคะล่าสุดนั้นเนี่ย เรื่องสะเทือนใจที่ทำให้สังคมนะค่อนข้างจะเป็นกังวลนะเพราะว่ามันมีพยานหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคำถามจากสังคมว่าเอ๊ะจะต้องเป็นแบบนี้กันต่อไปไหมยังไงนะคะล่าสุดนั้นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติบอกว่าเดี๋ยวทางกระทรวงเนี่ยจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยอย่างเช่นเรื่องของพนักงานขับรถไฟอยู่ในห้องขับไหมอันนั้นก็อยู่นะคะชัดเจนส่วนการที่พนักงานขับรถไฟเสพยาเสพติดเกิดความบกพร่องส่วนไหนบ้างนะคะแน่นอนรัฐบาลบอกว่าให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดนะคะนี่ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนนะคะส่วนเงินเยียวยานั้นนี่บอกว่าล่าสุดนั้นไม่ต้องเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนของกระทรวงคมนาคมที่จะดำเนินการซึ่งในส่วนของกสมก.กับการรถไฟเนี่ยเขาก็จะนำเงินจากกองทุนต่างๆนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยกรณีผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณวงเงินนะคะรายละ 2,390,000 บาทค่ะส่วนผู้จะรับบาดเจ็บวงเงินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทอันนี้เคาะแล้วนะคะเห็นว่าอย่างนั้นรายละ 2,390,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของใบอนุญาตขับรถไฟประเด็นนี้นะคะที่ต้องติดตามกันด้วยค่ะว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนที่พูดกันเยอะสุดก็คือนี่แหละการตรวจพบสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะพูดถึงเรื่องทักษะเป็นหลักเนาะแต่ว่าในอนาคตจะต้องมีการคุยเรื่องสารเสพติดกับพนักงานขับรถไฟด้วยนะบางคนน่ะจะคาดไม่ถึงนะเอ้ยมีแต่เรื่องของนี่แหละพนักงานขับรถยนต์ขับรถเมย์ขับรถตู้รถแท็กซี่อะไรอย่างงี้นะคะแต่ไม่คาดคิดว่าพนักงานขับรถไฟก็มีสิทธิ์ที่จะเสพสารเสพติดได้เหมือนกันนะคะอ่ะก็ต้องติดตามเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องของเกี่ยวกับวันนี้เดี๋ยวทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะนำทีมส.ส.ของพรรคไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภานะคะประมาณสัก10โมงกว่านะคะ10โมงครึ่งถึง11โมงนะคะเนื้อหาร่างแก้ไขฉบับของพรรคภูมิใจไทยแกนรัฐบาลเนี่ยก็จะมีแก้ไขอยู่2เรื่องนะคือเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา156นะคือเพิ่มเติมในหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับเพิ่มเกี่ยวกับการกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน100คนเป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นภายใน360วันนับตั้งแต่วันเปิดประชุมสสร.นัดแรกนะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะวันนี้10โมงครึ่งถึง11โมงนะคะคุณอนุทินจะไปเองในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะนำทีมสสไปเลยค่ะไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภานะคะก็อย่างที่บอกนะคะจะเป็นการแก้ในหมวด1และหมวด2อันนี้ของแบบฉบับของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามไปนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็หลายคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันนะมีความคืบหน้าไหมก็ประมาณนี้ค่ะวันเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ตีห้าเหมือนเดิมกับเราสองคนสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาของเช้าวันพุธที่20 พฤษภาคม 2569ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังตลอดตั้งแต่6 โมงเช้าเป็นต้นมาเลยนะครับช่วงนี้เราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับที
1: ่
2: มาเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับเรามีไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: คลื
2: ่นข่าว FM 105ครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วพี่ต้นเห็นทางไหนก่อนคะพี่ต้น
2: ผมเห็นทาง TikTok เลยนะครับที
1: ่
2: เห็น
1: ได
2: ้เห็นคุณหมู8989นะครับที่มาทักทายเราทั้งสองคนคุณครูสมพรคุณวิมลกลั่นกสิพรนะครับคุณสุธีรัตน์มิสเตอร์ลุงเกเล ลุงเกเลจะให้หยุดจะให้รถหยุดวิ่งเข้าเมืองประเทศไทยก็พัฒนานะครับจะให้รถหยุดวิ่งเข้าเมืองจริงเหรอรถไฟอ่ะหมายถึงคุณรถก็เราก็ย้ายออกไปเยอะแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ที่หัวลำโพงเราก็ไม่มีแล้วแล้วก็